0: สมัยใหม่เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับ IEA ยืนยันยกระดับความร่วมมือกันในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถด้านพลังงานการหารือเชิงนโยบายด้านความมั่นคงทางพลังงานตลอดจนการฝึกซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานพร้อมทั้งแสดงความมุ่งมั่นในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกถาวรของ IEA ในอนาคตและการผลักดันไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งผู้อำนวยการ IEA พร้อมสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่ในกระบวนการดังกล่าวจากนั้นนายกรัฐมนตรีพบหารือกับนายคอลิดอามัดอัลอามานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกณสำนักงานใหญ่ยูเนสโกซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้านอาทิด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนที่ไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลก8แห่งและไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลพร้อมหวังว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมปีนี้นอกจากนี้ยังมีการผลักดันชุดไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งไม่เพียงสะท้อนองค์ความรู้ภูมิปัญญางานหัตถศิลป์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมร่วมของคนไทยแต่ยังเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาในปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนส่วนภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหาร
1: รัฐบาลยกระดับคุมเข้มโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศ
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศโดยผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดจะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าผ่านระบบThailand Digital Arrival Card สำหรับชาวต่างชาติและระบบ Thai Health Pass ผ่านเว็บไซต์ thaihealthpass.com สำหรับคนไทยด้านแพทย์หญิงจุรายวงสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงว่าไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยในประเทศและสามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีแต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากขณะนี้พบการระบาดของสายพันธุ์บดีบูเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งพบผู้ป่วยสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนโควิด-19 แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อ
3: การระบาดปัจจุบันในประเทศไทยนะคะสำหรับอีโบลานะคะตั้งแต่ปี2569นะคะก็ไม่มีผู้ป่วยทั้งสงสัยและยืนยันในประเทศนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในระยะที่การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมก็คือตั้งแต่การคัดกรองนะคะ ผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดนะคะต้องมีการเฝ้าระวังที่สนามบินและเฝ้าระวังที่สถานพยาบาลทั่วประเทศด้วยนะคะมีทีมสอบสวนควบคุมโรคนะคะพร้อมตอบโต้ทันทีแล้วก็ห้องปฏิบัติการนะคะเราก็สามารถที่จะตรวจหาในเรื่องของเชื้อไวรัสอีโบลาได
2: ้ส่วนนายแพทย์โรงบัวทองผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกล่าวว่าผู้เดินทางจาก2ประเทศต้องรายงานข้อมูลสุขภาพล่วงหน้าและติดตามอาการ21วันหากพบมีอาการป่วยจะส่งรักษาทันทีพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายเด็ดขาดหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการป่วยหรือผู้เดินทางเสี่ยงเข้าไทยแล้วมีการระบาดในประเทศจะต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วอย่างฝ่าฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคต
4: ข้อมูลคร่าวๆของผลการดำเนินงานแล้วก็ณปัจจุบันก็ยังไม่มีปัญหาใดๆนะครับที่เกิดขึ้นผู้เดินทางให้ความร่วมมือดีครับทั้งกับคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับวันนี้ก็เราหวังว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการขั้นต่ำนะครับที่เราจะดำเนินการนะครับแต่อาจจะมีการอัพสเกลหรือมีการเพิ่มเติมได้ถ้าเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
2: นอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังร่วมกำหนดมาตรการสำคัญ3ด้านได้แก่การประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุขแก่ผู้เดินทางก่อนการเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลและประเมินอาการต้องสงสัยการสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเพื่อให้ติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีจึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยไม่ตื่นระหนกนฤมลอุดมพรรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันที่25พฤษภาคมนี้จะไม่มีปัญหาแอปพลิเคชันเป๋าตังล่มเนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์การดำเนินการมาแล้วหลายครั้งนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าโครงการนี้หรือโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังและดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยประสบความสำเร็จในการลงทะเบียนด้วยดีในครั้งที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าธนาคารกรุงไทยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบลงทะเบียนขนาดใหญ่มาแล้วหลายครั้งมั่นใจว่าการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จะเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ
1: ตำรวจและการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมยกระดับมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศลดความเสี่ยงเกิดเหตุซ้ำในอนาคต
5: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สถานีตำรวจที่มีจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยจะบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกอย่างจริงจังนอกจากนี้ให้ร่วมกันดำเนินมาตรการด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกในการสัญจรเพื่อลดปัญหาการหยุดหรือจอดรถบนทางรถไฟรวมทั้งจัดทำและติดป้ายเตือนต่างๆโดยประสานความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดทางรถไฟอย่างเหมาะสมและเพียงพอพร้อมนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างรอบด้านด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟได้ร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวโดยตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจังส่วนในระยะต่อไปจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายรวมถึงตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟทั้ง71จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเบื้องต้นพบจุดเสี่ยง19จุดโดยจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลจุดเสี่ยงและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันอย่างใกล้ชิดรวมถึงวางแผนนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟในระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในอนาคต
6: ในระยะเริ่มต้นระยะแรกที่จะต้องดำเนินการเร่งด่วนในส่วนของตำรวจก็คือบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับจุดตัดทั้งหลายนะครับที่เป็นจุดตัดทางรถไฟและถนนนะครับให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนส่วนเรื่องการอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นในเรื่องของการตีเส้น กรณีให้ไปสำรวจว่าจุดตัดทางรถไฟเนี่ย เส้นจราจรที่มีการกำหนดเขตว่าต้องหยุดก่อนจุดไหนที่ยังไม่มีนะครับก็รบกวนหน่วยที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการนะครับป้ายเตือนต่างๆนะครับก่อนถึงทางรถไฟมีไหมไม่ว่าจะเป็นป้ายเตือนสัญญาณไฟมีไหมใช้การได้ไหมนะครับกล้องวงจรปิดที่จะมาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการมีพร้อมหรือไม่นะครับ
5: ขณะที่นายอุดมเหมาเพชรวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ยืนยันว่ารฟท.จะเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยโดยเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดกั้นรถไฟในพื้นที่เสี่ยงพร้อมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเข้มงวดรวมถึงเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญและตรวจสารเสพติดพนักงานการรถไฟเพิ่มเติมหลังเกิดเหตุพบพนักงานบางรายมีผลตรวจปัสสาวะผิดปกติด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: จากเขตรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายรัฐบาลย้ำพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิหรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปขอให้ความมั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินและเจ็บป่วยฉุกเฉินสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการที่อิหร่านเผยแพร่แผนที่ฉบับใหม่แสดงพื้นที่อ้างสิทธิ์ควบคุมพื้นที่ในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกจนอาจทำให้วิกฤตลูกเรือกว่า 20,000 คนบนเรือบรรทุกสินค้าราว 2,000 ลำที่ติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียยืดเยื้อออกไปท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนอาหารน้ำจืดและความหวาดกลัวต่อสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางด้านสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากลูกเรือกว่า 2,000 คนทั้งปัญหาการไม่ได้รับค่าจ้างการขาดแคลนเสบียงและการที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้นับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานอกจากนี้การที่การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐยังคงไม่มีความคืบหน้าแม้ปากีสถานเป็นคนกลางเจรจาจะผลักดันอย่างเต็มที่ส่งผลให้สถานการณ์ในอ่าวเปอร์เซียยังคงตึงเครียด
1: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกยกระดับความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบิเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกให้อยู่ระดับสูงมากโดยขณะนี้พบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว82รายในจำนวนนี้เสียชีวิต7รายและผู้ติดเชื้อต้องสงสัยอีกเกือบ750รายในจำนวนนี้เสียชีวิต177รายขณะเดียวกันสถานการณ์การแพร่ระบาดในยูกันดาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านยังคงทรงตัว แม้จะพบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว2รายซึ่งเดินทางมาจากคองโกและมีผู้เสียชีวิต1รายอย่างไรก็ตามความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ทั่วโลกยังอยู่ในระดับต่ำทั้งนี้องค์การอนามัยโลกอาจนำยาโอเบลเดซิเวียซึ่งเป็นยาต้านไวรัสโควิด -19 ชนิดรับประทานที่ยังอยู่ระหว่างการทดลองมาใช้กับผู้สัมผัสเชื้ออีโบลาเพื่อป้องกันการลุกลามของโรคโดยย้ำว่าการใช้ยาดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกตบเอาชนะลีเน่คริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์กไปขาดลอย2-0เกม21-16 21-11ไปรอบรองชนะเลิศไปพบกับลีเน่ฮอยมาร์เคสเฟรดจากเดนมาร์กต่อไปขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการ 19-21 และ 9-21 จุดเส้นทางเพียงรอบนี้ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเชียรรัตกุลมืออันดับ28ของโลกตบชนะลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีน 21-15 21-18แล้วก็รอบรองชนะเลิศไปเจอกับคริสโตโปปอฟมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศสศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรนางสาวธนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันโดยผลปรากฏว่า2นักปั่นทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไปครอบชิงชนะเลิศได้ตามคาดในรุ่นประชาชนชายโกเมสสุประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมยังคงโชว์ฟอร์มสมราคาทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับ1โดยมีพุทธภูมินาคแป้นอีก1นักปั่นทีมชาติไทยตามมาเป็นอันดับ2ฝ่ายครอบชิงชนะเลิศได้ตามคาดขณะที่รุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทำคะแนนนำเป็นอันดับ1ตามมาด้วยหทัยเพชรใจสว่างจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3รวมถึงเขมิกาศรีโสภาและนัชวันตาใสผ่านรอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จส่วนในรุ่นเยาวชนชายและเยาวชนหญิงภูมิใจไทยนาคแป้นและคู่แฝดประภาดากับประพิชยาคองโปร่งก็ทำผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศได้เช่นกันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกอิสทับเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ประเภททีมชุดชายรอบก่อนรองชนะเลิศทัพตะกร้อทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์เก่าด้วยการเอาชนะทีมชาติบรูไนไปขาดลอย2-0ทีมโดยทีม A สิทธิพงษ์คำจันทร์วิชานเต็มโคตรและภูตะวันโสภาลงไปเดิมสนามเอาชนะบรูไน2-0เซต15-5และ15-4จากนั้นทีม B กฤตนพงษ์นนทโคตรมฤคินพันมกรและจตุพลสิริอาจเอาชนะไปได้อีก2-0เซต15-2และ15-9ทีมตะกร้อหนุ่มไทยเป็นครอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันนี้เวลา 10:00 น.ซึ่งหากครับนักตะกร้อไทยคว้าชัยได้จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันเดียวกันเวลา 19:00 น.เทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียในรุ่น58กิโลกรัมชายในรอบก่อนรองชนะเลิศศิรวิทย์มหามัดดีกรีเหรียญทอง4เกมเจอกับหยางฮีชานอดีตแชมป์เยาวชนโลกจากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าในรอบนี้ศิรวิทย์แพ้กับหยางฮีชาน0-2ยก0-9และ6-14พลาดคว้าเหรียญไปอย่างน่าเสียดายพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีและสกลนครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.34 เซนติเมตรและเวลา 9:47 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 82 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 77 เซนติเมตรและเวลา 18:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 74 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39
13: 1 นาทีกับกปท.
2: กรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้มีการอบรมและทดสอบขอรับใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่สามารถดำเนินการได้ในทุกวันทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือในพื้นที่ที่มีปริมาณความต้องการขอรับใบอนุญาตเป็นจำนวนมากอาจพิจารณาขยายการให้บริการในวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์เป็นกรณีไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสำหรับขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถหรือขอใหม่จะมีขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถมีค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทและรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอประชาชนผู้สนใจขอรับใบอนุญาตจะต้องเตรียมหลักฐานได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ซึ่งสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองหรือ Walk-in ณสำนักงานขนส่งทั้งนี้สำหรับการติดต่อด้วยตนเองหรือ Walk-in เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่เนื่องจากมีขั้นตอนการอบรมภาคทฤษฎีจำนวน5ชั่วโมงและห้องอบรมของสำนักงานขนส่งแต่ละแห่งมีจำนวนที่นั่งจำกัดจึงอาจไม่สามารถรองรับผู้ที่ Walk-in ได้ทั้งหมดภายในวันเดียวอย่างไรก็ตามประชาชนที่ Walk-in เข้ามาแล้วสามารถจองคิวเพื่อเข้ารับการอบรมและทดสอบในวันอื่นๆต่อไปได้ทันทีค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าหน้าร้าน คำว่าหน้าร้านประกอบด้วยคำว่าหน้ากับคำว่าร้านคำว่าหน้าความหมายหนึ่งหมายถึงด้านของสถานที่ที่อยู่ตรงข้ามกับสายตาของผู้มองหรือด้านที่เผชิญหน้ากับสายตาของผู้มองส่วนคำว่าร้านความหมายหนึ่งหมายถึงสถานที่ที่เตรียมไว้เพื่อซื้อขายสินค้าเมื่อรวมกันเป็นหน้าร้านหมายถึงบริเวณด้านหน้าของร้านเมื่อเป็นคำประสมคำว่าหน้าร้านหมายถึงบริเวณที่จัดวางสินค้าให้เลือกซื้อได้สะดวกเช่นฉันอยากทำร้านขายอาหารให้ลูกค้านำกลับบ้านหรือนำไปกินที่อื่นเช่าที่เล็กๆทำหน้าร้านก็พอแล้วหรือหมายถึงร้านขายสินค้าเช่นปัจจุบันมีการขายสินค้าหลายชนิดทางออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่1บริเวณภาคกลางของประเทศไทยเป็นแอ่งสะสมตะกอนมีภูมิลักษณ์เป็นที่ราบกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ราบลุ่มเจ้าพระยาทั้งหมดเป็นผลจากการสะสมตะกอนโดยแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านซึ่งพัดพาตะกอนจากภูเขาสูงทางตอนเหนือของประเทศไทยรวมทั้งแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำสะแกกรังแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำบางปะกงพัดพาตะกอนจากที่สูงทางตะวันตกและตะวันออกมาสะสมในพื้นที่จนกลายเป็นที่ราบกว้างใหญ่ผืนเดียวกันมีเนินเขาและเขาโดดปรากฏให้เห็นเป็นหย่อมๆในเขตจังหวัดนครสวรรค์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาของกระทรวงสาธารณสุขหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินจากการระบาดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาค่ะ
17: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
18: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
19: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
20: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
19: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
20: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
19: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
20: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
16: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินจากการระบาดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาล่าสุดเมื่อวานนี้กรมควบคุมโรคได้เพิ่มการคัดกรองและด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดเช้านี้รับฟังรายละเอียดของสถานการณ์โรคนี้จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
2: ค่ะอาจารย์คะอย่างที่ทางกรมควบคุมโรคก็มีการแถลงออกมาแล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของมาตรการที่เรามีการยกระดับกันขึ้นมามันก็เกิดคำถามนิดนึงว่าเอ๊ตกลงสถานการณ์มันร้ายแรงหรือเปล่าหรือยังไงทำไมถึงได้มีมาตรการเข้มข้นตรงนี้ขึ้นมาคะอาจารย์คะ
21: คือสถานการณ์ร้ายแรงนี่คือในเฉพาะที่ในแอฟริกาค่ะเพราะว่าขณะนี้เคสยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่เขาไม่ได้พบบ่อยคือเคยพบมาก่อนแล้วที่แอฟริกาแต่ว่า ไม่ได้พบบ่อยทีนี้พอเหมือนกับเพิ่งมาพบสายพันธุ์นี้ขณะนี้ที่แอฟริกาเองเขาก็ยังไม่มียารักษาโรคไม่มีวัคซีนนะคะแล้วก็การพบเจอว่ามีการระบาดอาจจะเจอสัก1เดือนผ่านไปแล้วมันก็เลยเหมือนกับเคสมันเลยจะเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นองค์การอนามัยโลกก็เตือนว่าการระบาดที่ในแอฟริกานี้ก็คือเป็นระดับที่น่ากลัวเหมือนกันคืออาจจะสามารถแพร่กระจายไปมีความเสี่ยงในทั้งทวีปก็เป็นได้นะคะแต่ความเสี่ยงในการที่จะข้ามทวีปหรือมาถึงไทยเนี่ยอันนี้ยังน้อยเพราะว่าคนไข้ที่เป็นอีโบลาเนี่ยค่ะคนไข้ก็แทบจะเดินทางไม่ได้อยู่แล้วเพราะการจะหนักนะคะก็จะต้องมีการคัดกรองผู้โดยสารไม่ให้เดินทางอยู่แล้วในกรณีถ้าเป็นแบบนี้ไปถึงที่ต้นทางที่แอฟริกานะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมาถึงเมืองไทยเนี่ยน้อยแต่ว่ามันจะเป็นมาตรการที่ประเทศไทยเองเนี่ยเราไม่ประมาทเพราะว่าอีโบลาถือเป็นโรคติดต่ออันตรายนะคะเมื่อ WHO ได้มีการประกาศว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขนะคะถึงแม้แนวโน้มในการเป็นแพนเดมิกหรือการระบาดมายังทวีปอื่นเนี่ยจะน้อยแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะค่ะ
2: ค่ะอาจารย์ขาช่วงนี้ก็มีการแชร์ข้อมูลในโซเชียลมีเดียนะคะว่าพอประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยเป็นโรคติดต่ออันตรายไปแล้วเนี่ยระวังนะราคาหน้ากากอนามัยเนี่ยจะพุ่งไปถึงกล่องละ800บาทอันนี้มันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
21: คืออย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าตัวอีโบลาเนี่ยนะคะมันถูกประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายสำหรับประเทศไทยอ่ะอยู่แล้วมีอยู่ในกฎหมายเป็นมาตั้งนานแล้วว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายสำหรับอีโบลานะคะเพียงแต่ว่าประกาศที่เราประกาศขึ้นมาใหม่เนี่ยค่ะหมายถึงว่ามีเขตติดโรคนะอันนี้ต้องไม่งงเนาะคำว่ามีเขตติดโรคหมายถึงว่าขณะนี้มีการระบาดอยู่ที่ดีอาร์คองโกและอูกันดานะคะเช่นนั้นแล้วก็คือว่าผู้ที่เดินทางนะคะหรือผ่านจาก2เมืองนี้นะคะขณะนี้เนี่ยก่อนจะเข้าประเทศไทยค่ะต้องมีการแจ้งล่วงหน้านะคะแล้วก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันทีนี้โดยปกติอีโบลาเนี่ยไม่ได้แพร่ง่ายอย่างหวัดหรืออย่างโควิดหรืออย่างไข้หวัดใหญ่ที่ว่าพอหายใจ อยู่ใกล้ชิดนะคะและหายใจช่วงระยะเวลานึงแล้วสามารถติดได้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นอีโบลาส่วนใหญ่มันจะติดโดยการสัมผัสสิ่งคัดหลั่งหรือเลือดของผู้ป่วยและเป็นระยะเวลานานนะคะแบบใกล้ชิดนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เคสอีโบลานะคะถ้าจะแพร่ก็คือเป็นคนในครอบครัวหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดประมาณนี้นะคะเพราะมันไม่ได้แพร่กับประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นการที่เราไปสวมแมสมากๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงจุดประสงค์ของการป้องกันอีโบลาแล้วมันก็ยังไม่ได้เข้ามาที่ประเทศไทยเราแต่จริงๆแมสเนี่ยก็จะมีความจำเป็นในเรื่องของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วๆไปอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโควิดไข้หวัดใหญ่หรือ RSV ซึ่งโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจนะคะมันมีแนวโน้มจะระบาดในหน้าฝนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกคือถามว่ามาตรการที่ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆมันก็จะเป็นการดีในการป้องกันตัวเองอยู่แล้วค่ะอันนี้มันน่าจะเป็นสำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจมากกว่านะ
2: ค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนี้อย่างประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้สัมผัสกับคนที่น่าจะเดินทางมายังต้องมีความกังวลไหมต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อให้ปลอดภัยเนี่ยค่ะ
21: เอาเฉพาะสำหรับอีโบลานะคะคือตัวอีโบลาเองขณะนี้เราสำหรับประชาชนคนไทยแนะนำว่าติดตามสถานการณ์ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรที่ต้องทำมากกว่าตรงการคัดกรองที่ด่านเนี่ยนะคะอันนี้เราจะมีการแจ้งประชาชนอยู่แล้วขณะนี้เราต้องมีการมอนิเตอร์สถานการณ์ที่ดีอาร์คองโกและที่ยูกันดานะคะที่ทวีปแอฟริกาแล้วก็ตามดูประกาศขององค์การอนามัยโลกก็คือเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตสำหรับในประเทศไทยเราเองนะคะใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆน่าจะเป็นไปตามแพทริสกิจวัตรประจำวันตามปกติเช่นต้องล้างมือก่อนทานข้าวล้างมือหลังไปสัมผัสโน่นนี่นั่นประมาณนี้นะคะเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยหลังออกจากห้องน้ำก่อนรับประทานอาหารใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเข้าไปอยู่ในที่ชุมชนแออัดที่บางคนเยอะๆหรือเมื่อต้องไปใกล้ชิดกับคนที่เขามีป่วยในระบบทางเดินหายใจอันนี้เป็นมาตรการตามปกติที่เราแนะนำทั่วๆไปอยู่แล้วนะคะและสิ่งที่เราจะแนะนำเพิ่มก็คือว่าควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง2ประเทศนี้ก่อน พราะมีการระบาดหนักอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าแม้มีจุดของการระบาดนี้มันจะมากขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำก็คือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสองประเทศนี้ก่อนนะคะแล้วก็คอยฟังสถานการณ์ว่าที่แอฟริกามันจะมีลุกลามมากขึ้นไหมหรือว่ามันจะมีดีขึ้นแล้วจะมีข่าวดีเรื่องยาและวัคซีนที่มารักษาหรือเปล่านะคะก็เลยในกรณีของอีโบลาค่ะก็อยากจะให้มีความตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะคะป้องกันตัวเองตามโรคติดเชื้อทั่วๆไปตามปกติที่มีในประเทศค่ะในส่วนของอีโบลาที่เป็นต่างประเทศก็ติดตามสถานการณ์แล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดต้องจำเป็นต้องไปก็กลับมาก็ต้องสังเกตอาการภายใน3อาทิตย์นะคะถ้าเกิดมีอาการไม่สบายอันนี้ก็ต้องรีบพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติดังกล่าวนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของที่ด่านนะคะเพราะว่าถ้าเกิด

0: ทางทวีปเนี่ยอยู่ในประมาณ moderate หรือ high ประมาณนี้ค่ะปานกลางถึงสูงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าประชาชนมีการเคลื่อนย้ายนะคะเพราะฉะนั้นแต่หมายถึงว่าในทวีปนั้นแต่ว่าข้ามทวีปเนี่ยจากทวีปแอฟริกาไปยุโรปไปเอเชียเนี่ยโอกาสเป็นเบียงต่ำนะคะใช้คำว่าโอกาสน้อยนะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นไปได้ค่ะถ้าเราจะเดินทางไปในประเทศอื่นที่แต่อยู่ในโซนแอฟริกาอันนี้ก็ควรจะต้องระมัดระวังตัวเองนิดนึงค่ะก็จริงๆมันก็ไม่ใช่แต่อีโบลาเนาะมันก็จะมีไข้เหลืองมีแมงฝีดาดวันนอนมีโรคอะไรอย่างอื่นที่อยู่แถวในโซนนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเดินทางไปเพื่อทำกิจธุระหรือไปทำอะไรก็ตามแต่ก็ต้องป้องกันตัวเองนิดนึงก็คือต้องพยายามรักษาสุขอนามัยอะค่ะการล้างมือบ่อยๆนะคะการเตรียมหน้ากากอนามัยไว้นะคะโดยเฉพาะต้องเข้าไปในชุมชนแออัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงกันไปทานอะไรแปลกหรืออาหารที่ไม่สุขสะอาดแล้วก็ในเรื่องของสัตว์ไปสัมผัสสัตว์ป่าหรืออะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะแต่ถ้าเรารักษาสุขอนามัยทานอาหารที่ปรุงสุขสะอาดล้างมือบ่อยๆอันนี้คิดว่าก็น่าจะปลอดภัยค่ะแต่กลับมาก็เฝ้าระวังตัวเองนิดนึงประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะก็คือโรคน่าจะเสี่ยงกับประเทศไทยค่อนข้างน้อยเพราะว่าโรคยิ่งรุนแรงยิ่งระบาดได้น้อยถูกต้องใช่มั้ยคะ
0: คือโรคยิ่งรุนแรงเนี่ยคนของเขาเดินทางออกไม่ได้คือหมายถึงว่าพอเขาป่วยหนักอะค่ะเขาก็จะไข้สูงเพลียซึมอันนี้เขาก็เดินทางไม่ไหวอยู่แล้วอีโบลามันจะลักษณะเป็นแบบนั้นมันจะหนักอะค่ะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยเวลาองค์การอนามัยโลกประกาศแบบนี้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นข้อเหมือนกับข้อกฎระเบียบเลยว่าประเทศต้นทางหมายถึงประเทศที่ระบาดอยู่อะค่ะก่อนที่จะขึ้นเครื่องหมายถึงถ้ามีคนป่วยหมายถึงคนจะเดินทางอะค่ะเขาจะต้องเช็คสุขภาพอยู่แล้วถ้าเขาเช็คสุขภาพก็ต้องเจอก็ต้องขึ้นเครื่องไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าที่เราทำคัดกรองคือเผื่อหลุดในกรณีซึ่งถ้าเกิดแบบหลุดขึ้นเครื่องมาหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะต้องมาผ่านการคัดกรองที่เราแล้วก็อีกอย่างนึงคืออีโบลาจะไม่แพร่ในช่วงที่ยังไม่แสดงอาการคือก่อนเขามีอาการเขายังไม่ได้แพร่เชื้อแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาแสดงอาการเนี่ยสามารถที่จะแพร่เชื้อได้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะตรวจจับได้ง่ายโรคที่จะตรวจจับได้ยากคือถ้ามีการแพร่เชื้อก่อนไม่มีอาการนะคะ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแพทย์หญิงจุรายวงศ์สวัสดิ์แพทย์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกลุ่มควบคุมโรคที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะค่ะยินดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะค่ะ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยอาจจะไม่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เป็นครั้งแรกในรอบ56ปีหลังค่าลิขสิทธิ์พุ่งสูงติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1970ที่ประเทศเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการถ่ายทอดสดด้วยระบบโทรทัศน์สีแทนระบบขาวดำโดยในประเทศไทยสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7เป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับชมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากนั้นการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี1974 1978 1982 และ1986ยังคงมีการถ่ายทอดสดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่ครบทุกคู่การแข่งขันโดยส่วนใหญ่จะเป็นนัดเปิดสนามและรอบชิงชนะเลิศขณะที่บางปีมีการถ่ายทอดสดเพิ่มเติมในรอบก่อนรองชนะเลิศและรอบรองชนะเลิศด้วยจนกระทั่งการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1990ที่ประเทศอิตาลีถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยสามารถถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ครบทุกนัดและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ประชาชนชาวไทยได้ติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแบบครบทุกแมตช์มาอย่างต่อเนื่องโดยไม่เคยพลาดการถ่ายทอดสดแม้แต่ครั้งเดียวโดยในปีนี้มีโอกาสสูงที่ประเทศไทยจะไม่ได้ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก

0: ในรอบ56ปีเนื่องจากค่าลิขสิทธิ์ที่ฟีฟ่าเรียกมีราคาสูงเกินไปในเรื่องนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลตระหนักถึงปัญหาเศรษฐกิจที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ประกอบกับครั้งนี้ไม่มีงบสนับสนุนจากสำนักงานกสทช.รวมถึงยังไม่มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนเหมือนการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาจึงอาจจำเป็นต้องพิจารณางบประมาณไปใช้ในด้านอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังเห็นความสำคัญของฟุตบอลโลกในฐานะเวทีสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬาและช่วยกระตุ้นการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนแต่การดำเนินการต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมในแต่ละกรณี
1: ก็ต้องดูค่ะคือตัวเลขที่เราถ้าเกิดว่าทางคนไทยจะได้ดูบอลโลกก็ต้องเป็นตัวเลขที่เราอธิบายกับคนไทยได้อ่ะค่ะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่แฟร์ไพรส์ไม่ใช่ราคาที่ดูแลยุติธรรมเนี่ยเราก็ต้องเอาเก็บสตางค์ไว้ไปทำอย่างอื่นนะคะในภาวะแบบนี้ค่ะ
0: ขณะที่นางสาววัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ใช้งบประมาณจำนวนมากและอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยในขณะนี้โดยหลังจากนี้จะต้องให้กรมประชาสัมพันธ์พิจารณาความคุ้มค่าในรายละเอียดต่อไป
2: ท่านสุภมาศก็ได้รายงานให้ท่านนายกทราบนะคะก็เป็นที่รับทราบแต่ว่าไม่ได้ถึงเป็นขั้นว่าเป็นประเด็นที่ต้องถกกันในครม.เพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าถ้าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณสูงก็ไม่มีความจำเป็นมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองอะค่ะ
3: ก็ยังก็ลองก็ต้องให้เป็นทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาดูอะค่ะเราก็คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นหลักก็ลองไปพิจารณาดูค่ะว่ามันมีอะไรให้ทำต่อแล้วถ้าทำแล้วมันเป็นประโยชน์กับสังคมแต่ถ้ามันไม่คุ้มค่าก็ไม่จำเป็นค่ะ
0: แม้ว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกจะได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากแต่ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันทำให้รัฐบาลมองว่าการใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดอาจยังไม่สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนในขณะนี้เมื่อเทียบกับการนำงบประมาณไปใช้ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและวงการกีฬาไทยในระยะยาวและท้ายที่สุดบทสรุปของฟุตบอลโลก2026จะออกมาในทิศทางใดเชื่อว่ารัฐบาลไทยได้ตัดสินใจเพื่อประชาชนอย่างดีที่สุดแล้วปุริพัฒน์สอนการรายงาน
4: สื่อมวลชนคือนักสู้แนวหน้าที่กล้าตรวจสอบผู้มีอำนาจเพื่อประชาชน
5: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะนะครับการเปิดโปงการทุจริตมีการฟ้องร้องคดีกันเยอะมากเพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณะเป็นเรื่องการฟ้องปิดปากในคดีทุจริตอย่างชัดเจนนะครับใช้เครื่องมือทางกฎหมายคุกคามข่มขู่กันแกล้งสื่อมวลชนและคนที่ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงศาลในหลายประเทศก็ยุติไม่ให้มีการฟ้องและบางประเทศก็มีการออกกฎหมายไม่ให้มีการฟ้องปิดปากในคดีทุจริต
4: การคุ้มครองสื่อคือการคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ของประชาชนทุกคนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
6: ท่านผู้ฟังครับทุเรียนชะนีเกาะช้างผลผลิตจากผืนป่าฝนกลางทะเลตะวันออกสร้างชื่อเสียงระดับประเทศด้วยภูมิปัญญาชาวสวนตราดประสานกับเอกลักษณ์ของพื้นที่กำลังต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานครับ
7: ท่ามกลางผืนทะเลตะวันออกของประเทศไทยมีผลไม้ชนิดหนึ่งที่ไม่ได้โด่งดังเพียงเพราะความอร่อยแต่กำลังกลายเป็นตัวแทนของอัตลักษณ์จังหวัดตราดบนเวทีเศรษฐกิจไทยนี่คือทุเรียนชะนีเกาะช้าง GI ผลไม้ที่เติบโตท่ามกลางป่าฝนความชื้นจากทะเลและภูเขาอันอุดมสมบูรณ์จนกลายเป็นรสชาติที่หลายคนยอมเดินทางข้ามทะเลเพื่อมาลิ้มลองถึงถิ่นกำเนิดจังหวัดตราดถือเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตผลไม้สำคัญของภาคตะวันออกโดยเฉพาะเกาะช้างที่นอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังยังเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนคุณภาพสูงที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ทุเรียนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ชะนีแต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างจากชะนีทั่วไปคือสภาพแวดล้อมเฉพาะของเกาะช้างทั้งฝนตกชุกเกือบตลอดปีดินจากป่าต้นน้ำที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุรวมถึงอากาศชื้นจากทะเลที่ช่วยให้ผลทุเรียนเติบโตอย่างสมบูรณ์ผลลัพธ์ที่ได้คือเนื้อทุเรียนสีเหลืองเข้มเนียนละเอียดเหนียวนุ่มให้รสชาติหวานมันกลิ่นไม่ฉุนจัดและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวชาวสวนบนเกาะช้างบอกว่าการปลูกทุเรียนที่นี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของการผลิตเพื่อขายแต่คือการรักษาชื่อเสียงและคุณภาพของผลไม้ประจำถิ่นเกษตรกรจำนวนมากยังคงใช้วิธีดูแลสวนแบบดั้งเดิมเน้นการคัดเลือกผลผลิตทีละลูกเก็บเกี่ยวเฉพาะผลที่แก่จัดตามธรรมชาติเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุดก่อนถึงมือผู้บริโภคบางสวนยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมเพื่อสัมผัสประสบการณ์ตัดทุเรียนจากต้นและชิมสดภายในสวนกลายเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สร้างรายได้ควบคู่กับการขายผลผลิตอีกจุดสำคัญที่ช่วยสร้างมูลค่าให้ทุเรียนชะนีเกาะช้างคือการได้รับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI คือเครื่องหมายที่รับรองว่าสินค้านั้นมีคุณภาพหรือมีชื่อเสียงเฉพาะจากแหล่งผลิตต้นกำเนิดเปรียบเหมือนการการันตีว่าหากเป็นทุเรียนชะนีเกาะช้าง GI จะต้องมาจากพื้นที่ปลูกบนเกาะช้างจังหวัดตราดเท่านั้นการขึ้นทะเบียน GI ไม่เพียงช่วยป้องกันการลอกเลียนชื่อสินค้าแต่ยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภครวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตของชาวสวนในพื้นที
8: ่ครับชะนีเกาะช้างที่คนที่ยังไม่เคยทานชะนีเกาะช้างพอได้ทานชะนีเกาะช้างแล้วครับก็ทุกท่านก็ว่าอร่อยนะเพราะว่าเนื้อทุเรียนนะจะเนื้อจะเนียนเหนียวเหลืองอร่อยครับและที่สำคัญนะชะนีเกาะช้างจริงได้รับ GI นะครับได้รับ GI มาด้วยครับยิ่งเป็นความนิยมของผู้บริโภคมากขึ้นครับผมก็เรียนเชิญนักท่องเที่ยวครับไม่ว่าชาวไทยชาวต่างชาติครับเกาะช้างเลี้ยวซ้ายครับยินดีและยินดีต้อนรับที่จะมาชิมทุเรียนชะนีเกาะช้าง GI ของเราครับก็เกาะช้างเลี้ยวซ้ายมาข้างสองข้างทางครับชาวสวนทุกสวนก็ออกมาวางขายหน้าริมถนนอร่อยทุกสวนครับแน่นอนครับ
7: ท่ามกลางการแข่งขันของตลาดผลไม้ทุเรียนชะนีเกาะช้างจึงถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าพรีเมียมที่มีโอกาสเติบโตทั้งในด้านการส่งออกและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพหลายหน่วยงานในจังหวัดตราดจึงร่วมกันผลักดันการพัฒนามาตรฐานสวนส่งเสริมการตลาดรวมถึงสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภครู้จัก GI ของจังหวัดตราดมากขึ้นแม้วันนี้ทุเรียนชะนีเกาะช้างจะกลายเป็นผลไม้ชื่อดังแต่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นยังเต็มไปด้วยความทุ่มเทของชาวสวนที่ต้องดูแลผลผลิตตลอดทั้งปีเผชิญทั้งสภาพอากาศต้นทุนการผลิตและความผันผวนของตลาดอย่างไรก็ตามสิ่งที่ชาวสวนเกาะช้างยังคงรักษาไว้คือคุณภาพและชื่อเสียงของผลไม้ GI ที่เปรียบเสมือนความภาคภูมิใจของคนตราดวัฒนัยบุญประเสริฐสวทตราดรายงาน
9: จังหวัดสตูลเดินหน้านโยบายจังหวัดสตูลปลอดภัยจากควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและลดจำนวนผู้สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อยากรู้อยากลองนำไปสู่วังวนการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดชนิดอื่นๆได้อีกทั้งยังมีผลต่อสุขภาพอย่างเห็นได้ชัดจากการให้ข้อมูลของนายแพทย์ธีรศักดิ์เด่นดวงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูลได้เน้นย้ำถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า
10: องค์ประกอบของบุหรี่ไฟฟ้าจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันคือส่วนของแบตเตอรี่ตัวให้ความร้อนซึ่งส่วนนี้จะประกอบด้วยโลหะหนักหลายๆส่วนด้วยกันก็จะระเหยกลายเป็นไอและเราก็สูบควันนี้เข้าไปก็จะทำให้เกิดพิษต่อร่างกายแล้วก็ระยะยาวเนี่ยทำให้เกิดภาวะโรคทางปอดแล้วก็โรคทางร่างกายต่างๆตามมาได้
9: เพื่อเป็นการเดินหน้าอย่างเต็มระบบเพื่อสกัดปัญหาที่ได้รับผลกระทบทั้งจากบุหรี่มวลและบุหรี่ไฟฟ้าทางจังหวัดสตูลจึงได้ออกประกาศนโยบายจังหวัดสตูลปลอดภัยจากควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ให้ปลอดภัยจากอันตรายของควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อลดจำนวนผู้สูบโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะนอกจากนี้บุหรี่ไฟฟ้ายังถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยอีกด้วย
10: หลายประเทศเนี่ยก็ห้ามอย่างเช่นประเทศออสเตรเลียประเทศอินเดียประเทศไทยเราก็เช่นกันนะครับถือว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสินค้าต้องห้ามตามกฎหมายทั้งห้ามในเรื่องของการนำเข้าห้ามจำหน่ายห้ามครอบครองการใช้การเสพก็เช่นกัน
9: สำหรับนโยบายดังกล่าวได้กำหนดให้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสนามเด็กเล่นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่ให้บริการร้านค้าสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวศาสนสถานสวนสาธารณะตลาดยานพาหนะและสถานที่พักเพื่อรอยานพาหนะในพื้นที่จังหวัดสตูลห้ามมิให้มีการสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาดตลอดจนสถานที่ราชการสถานประกอบการการจัดงานตามประเพณีต่างๆเป็นเขตปลอดบุหรี่พร้อมติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ห้ามมิให้ร้านค้าตั้งบุหรี่โชว์อย่างเปิดเผยห้ามขายบุหรี่แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีและแบ่งขายบุหรี่ห้ามจ้างวานให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจำหน่ายบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมติดป้ายแสดงข้อความเลิกบุหรี่เพื่อคนที่คุณรักภายในร้านอย่างน้อย1จุดหากไม่ติดแสดงต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาททั้งนี้จังหวัดสตูลจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2560หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษตามที่กฎหมายกำหนดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
4: ธนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในธนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมลครับ
11: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิ้นโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่าณอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีดำเนินรายการและเช่นเคยครับเช้าวันเสาร์หลังเคารพธงชาติท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งมองไปข้างหน้าว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องจับตามองสวัสดีครับท่านโฆษกรัชดาครับ
2: สวัสดีค่ะท่านที่ปรึกษาสุรพงษ์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ครับท่านโฆษกครับทราบว่าท่านนายกกำลังอยู่ระหว่างการเยือนฝรั่งเศสออกเดินทางไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่จนถึงวันที่27พฤษภาคมนะครับมีภารกิจสำคัญที่ท่านโฆษกพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับ
2: ในการไปเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้นะคะภารกิจแน่นเอียดเลยนะคะเป็นการทำงานในเชิงยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศวาระแรกที่ท่านนายกจะทำเนี่ยนะคะก็คือไปพบประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองนะคะซึ่งจะเป็นการพบปากกันบนโต๊ะรับประทานอาหารเย็นก็จะเรียกว่า working dinner นะคะในโอกาสนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแล้วเนี่ยมันยังมีมิติอื่นๆที่คิดว่าจะได้ลงในรายละเอียดกันด้วยเช่นในเรื่องของพลังงานสะอาด soft power ความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เศรษฐกิจในระยะยาวเพราะประเด็นเหล่านี้คณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เห็นชอบที่จะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์คือเราเห็นชอบในเรื่องนี้มาแล้วแต่ว่าจะขยาย

0: รัฐที่จะไปพบกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกซึ่งในโอกาสนี้นะคะก็จะเป็นการต่อยอดความร่วมมือที่ได้หารือกันก่อนหน้านี้เพราะว่าผอ.ยูเนสโกเพิ่งมาเข้าพบท่านนายกและครั้งนี้เนี่ยเราก็จะได้ไปคุยกันต่อสิ่งที่ท่านนายกตั้งใจไว้นะคะก็คือการผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะสิ่งที่คนไทยทุกคนรอคอยก็คือการขึ้นทะเบียนชุดไทยให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติให้เกิดขึ้นในปลายปีนี้ค่ะ
1: โอ้ชุดไทยจะโตอินเตอร์พูดภาษาชาวบ้านนะครับ
0: ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นมรดกโลกอีกชิ้นหนึ่งของประเทศไทย
1: ครับ
0: อีกภาคส่วนหนึ่งที่จะต้องไปพบก็คือภาคเอกชนเพราะว่าภาคเอกชนฝรั่งเศสเขาสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเยอะนะคะก็จะมีคณะนักธุรกิจภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสที่รอพบท่านนายกอยู่และอีกกลุ่มหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการไปพบปะชุมชนคนไทยในฝรั่งเศสค่ะซึ่งคนไทยในส่วนตรงนี้เนี่ยก็รอที่จะพบท่านนายกอยู่และคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกันในเรื่องของคนไทยจะมีบทบาทในการช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและสร้างภาพลักษณ์ที่งดงามของเราให้ประจักษ์ในสายตาคนในฝรั่งเศสได้ยังไงอีกบ้างค่ะ
1: ครับก็ต้องบอกว่าการเยือนฝรั่งเศสของท่านนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าจะช่วยกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีขับเคลื่อนความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ด้วยกันนะครับแล้วก็คงมีความร่วมไม้ร่วมมือทางเศรษฐกิจทางพลังงานและที่สำคัญอย่างที่ท่านโฆษกได้พูดเมื่อสักครู่นะครับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยก็คงจะได้เผยแพร่ออกสู่สายตาของชาวโลกอีกอย่างหนึ่งแน่ๆนะครับคือชุดไทยนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับท่านโฆษกครับเห็นเมื่อประมาณตั้งแต่สัปดาห์ก่อนมาแล้วมาจนถึงสัปดาห์นี้นะครับพี่น้องประชาชนคงได้ยินคำว่าเวิร์กช็อปนายกเปิดทำเนียบจัดเวิร์กช็อปที่ผ่านมาก็จัดเวิร์กช็อปกับบรรดานักธุรกิจรายใหญ่ว่ารัฐบาลจะฟังเสียงของเขานะครับแล้วก็เมื่อวานสดๆร้อนๆก่อนที่ท่านจะเดินทางไปฝรั่งเศสก็มีเวิร์กช็อปอีกนะครับมันเวิร์กช็อปอะไรกันเยอะแยะขนาดนั้นครับท่านโฆษกครับ
0: ก็เป็นนโยบายของท่านนายกนะคะที่อยากจะรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนเริ่มต้นก็มีรับฟังเสียงจากกำนันผู้ใหญ่บ้านมาแล้วก่อนหน้านี้ก็จัดที่ทำเนียบรัฐบาล
1: ครับ
0: เมื่อสุขที่แล้วเป็นการรับฟังเสียงจากกลุ่มนักธุรกิจจาก10อุตสาหกรรมด้วยกันเขาก็ส่งตัวแทนมาเขาก็มาแสดงความคิดเห็นว่าเขามีความกังวลอะไรและอยากให้รัฐบาลทำอะไรและเมื่อวานนี้นะที่มีการทำเวิร์กช็อปก็เป็นเรื่องของการกระชับการดำเนินงานของส่วนราชการในด้านความมั่นคงซึ่งประกอบด้วย4หน่วยงานหลักก็คือมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงโดยรวมกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบท่านนายกบอกว่าเมื่อตรงนี้คือศูนย์กลางของการบริหารราชการก็ต้องใช้ทำเนียบให้เป็นพื้นที่ของการรับฟังเสียงของประชาชนรวมถึงเสียงของผู้ปฏิบัติงานส่วนต่างๆด้วยและอย่างในกรณีเวิร์กช็อปของงานด้านความมั่นคงนะคะท่านก็บอกว่าหมดสมัยแล้วในยุคอนุทินที่จะมาต่างคนต่างทำจะมาแย่งซีนกันป
1: ั
0: ญหาในเรื่องความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงชายแดนปัญหายาเสพติดค้ามนุษย์สแกมเมอร์นอมินีหน่วยงานเดียวทำไม่ได้แน่นอนมันต้องช่วยกันร่วมกันทำแล้วก็ทำกันอย่างเป็นระบบเป็นแผนยุทธศาสตร์จึงนำมาสู่กิจกรรมที่เรียกว่าทำเวิร์กช็อปกันนะคะหรืออย่างกรณีที่เชิญนักธุรกิจ CEO มาแสดงความคิดเห็นที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะท่านนายกก็จริงจังกับเรื่องนี้มากข้อเสนอแนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นอยากให้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเรื่องแหล่งน้ำการเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ต้องพึ่งพาจากการนำเข้าเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลสิ่งเหล่านี้นะคะท่านนายกสรุปแล้วก็เอาไปบอกให้คณะรัฐมนตรีทราบแล้วก็ให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยเร่งไปดำเนินการรวมถึงประเด็นที่ภาคเอกชนเขาเสนออยากให้เกิดขึ้นเร็วๆก็คือการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าเรื่องนี้ท่านนายกจริงจังและให้ความสำคัญอย่างมากค่ะ
1: แล้วที่หลายฝ่ายเรียกร้องว่าแหมดูเหมือนจะทำเวิร์กช็อปกับนักธุรกิจขนาดใหญ่พวก SME ประชาชนกลุ่มเปราะบางนี้ก็คิดว่าน่าจะอยู่ในแผนใช่ไหมครับ
0: ในส่วนกลุ่มของ SME เนี่ยนะคะเราจะทำผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมกับภาคเอกชนที่จะมีสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมแล้วก็สมาคมธนาคารก็จะมีคณะกรรมการย่อยๆชุดต่างๆออกไปที่จะครอบคลุมไปถึง SME และไมโคร SME ด้วยที่เขามีความต้องการและมีปัญหาต่างจากพวกบริษัทใหญ่ๆ

0: อันนี้ก็จะมีการไปทำเวิร์กช็อปย่อย
1: เรียกว่าไม่
0: ปล่อยให้กลุ่มไหนหลุดไปจากเรดาร์ของการที่จะเข้าไปทำงานควบคู่กันไปค่ะ
1: ครับก็เป็นมิติของการทำงานยุคใหม่ของรัฐบาลนี้นะครับทีนี้กลับมาเรื่องการประชุมเรื่องความมั่นคงเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดตั้ง76จังหวัดผู้ว่ากรุงเทพมหานครผู้ว่าเมืองพัทยาแล้วก็ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศก็ได้มาพูดคุยกันแล้วด้วยเนี่ยนะครับประเด็นสำคัญหรือมาตรการอะไรต่างๆที่ออกมาขอทราบสักนิดได้ไหมครับ
0: คือวันนี้เนี่ยพอทำเวิร์กช็อปแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องรู้ตัวว่าเป็นทีมจังหวัดมหาดไทยก็คือผู้ว่านะคะแล้วก็หน่วยงานระดับรองๆลงมาก็ต้องจับมือกับฝ่ายตำรวจและหน่วยงานอื่นๆสิ่งที่ท่านนายกเน้นย้ำก็คือความมั่นคงอ่ะต้องดูใน3มิตินะคะ1ด้านการป้องกันอันนี้หน่วยหน้าก็คือผู้ว่ากับตำรวจภูธรจังหวัดรัฐบาลเนี่ยพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือทรัพยากรขอให้บอกมาแต่ที่สำคัญคือคุณต้องทำงานเป็นทีมจะต่างคนต่างทำเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้แน่นอนเรื่องที่สองก็คือการปราบปรามนะคะสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมเล็กเดี๋ยวก็ขอเส้นสายพวกกันคุณรู้ไหมฉันเพื่อนใครแบบเนี้ย ท่านบอกว่าไม่ต้องพวกความจำเสื่อมอะทำว่าไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำผิดอะไรแบบนี้เนี่ยใช้กฎหมายเดินหน้าเต็มที่และคำหนึ่งที่ท่านนายกพูดเสมอก็คือในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยให้ใช้นโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ต้องไปสนใจว่าเขาชื่ออะไรเขาเป็นใครเป็นลูกใครเป็นเพื่อนใครคะถ้าพฤติกรรมผิดเดินหน้ากระบวนการยุติธรรมเข้ามาจัดการเลยนะคะรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเต็มทีอีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของความมั่นคงเมื่อมีคนทำผิดการดำเนินคดีแล้วมีผู้เดือดร้อนเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือประชาชนอันเนี้ยต้องรวดเร็วและทำอย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นก็ให้ใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่รับเรื่องราวร้องเรียนเมื่อรับเรื่องมาแล้วต้องติดตามให้จบจนทุกอย่างคลี่คลายค่ะ
1: ครับก็ต้องรอติดตามนะครับว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาอีกนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเลกท่านโฆษกครับข่าวดีต้องพูดถึงสักหน่อยนึงนะมติครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาออกมาแล้วนี่ผู้คนรอคอยกันอยู่เล่าให้ฟังหน่อยครับ
0: ไทยช่วยไทย plus นะคะคนละครึ่งแต่เราไม่เรียกคนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น60 40ที่รัฐบาลให้60ประชาชนจ่ายเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมยาวไปถึง29พฤษภาคมไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าครั้งนี้ให้30ล้านสิทธิ์มากกว่าเดิมตั้ง10ล้านสิทธิ์สบายๆแล้วก็รอเงินเข้ากระเป๋าตังค์ในผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่ม1มิถุนายนค่ะ
1: ครับได้ใช้แน่นอนนะครับแต่ว่าเงื่อนไขอะไรนะครับก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับตามช่องทางต่างๆซึ่งตอนนี้สื่อมวลชนก็ได้เผยแพร่ไปเยอะแล้วนะครับแม้กระทั่งทาง Facebook Page ไทยคู่ฟ้าของเราซึ่งเป็นช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างรัฐบาลกับประชาชนนะครับก็มีข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังชอบการพูดคุยกับท่านโฆษกรัฐบาลแบบนี้หรือต้องการให้เรานำเรื่องอะไรมาสรุปให้ตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสาระสำคัญของรัฐบาลก็เสนอความเห็นมาได้รวมทั้งคุณผู้ฟังที่พลาดฟังรายการผลก่อนนะครับก็ยังติดตามรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกได้ทาง Facebook Page ไทยคู่ฟ้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ท่านโฆษกก็มีแฟนด้วยนะครับมีคุณลุงนะครับ
0: แฟนคลับท่านที่1
1: ครับท่านที่1จริงๆเข้ามานานหลายท่านแล้วนะครับแต่ว่าทางสำนักโฆษกทยอยส่งเข้ามานะครับเห็นว่าเขียน
0: ไปรษณีย์บัตรมาค่ะมาจากราชบุรีคุณลุงประวิตรเอวตระกูลนะคะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอยู่ที่ราชบุรีเขียนมาขออะไรทราบไหมคะอาจารย์ขอคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคำแถลงที่ท่านนายกแถลงต่อรัฐสภาแกบอกว่าขอสักสองเล่มนะจะไปไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้คนในพื้นที่เนี่ยได้รู้ว่ารัฐบาลอนุทินจะขับเคลื่อนประเทศอย่างไรซึ่งแน่นอนค่ะทีมโฆษกรัฐบาลสำนักโฆษกจัดให้แน่นอนค่ะ
1: เราให้ได้ถึง5เล่มเนาะนะครับให้5เล่มแล้วไปเผยแพร่ได้เลยนะครับก็ติดตามรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกได้ทุกเช้าวันเสาร์หลังข่าวเช้าทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 และสถานีรับสัญญาณในต่างจังหวัดด้วยนะครับเช้าวันนี้ผมสุรพงษ์มาลีและท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกต้องลาไปก่อนพบกันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการ ศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว

หนี้นอกระบบเป็นปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนชาวไทยไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดๆนะครับคำว่าหนี้นอกระบบหมายความว่าหนี้ที่พี่น้องประชาชนไปกู้ยืมเงินกันเองที่ไม่ใช่กู้ยืมจากสถาบันการเงินนะครับไม่ได้กู้ยืมจากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังการเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยภาพรวมส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยนะครับลูกหนี้มักจะเสียเปรียบเจ้าหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับบางครั้งเนี่ยให้เซ็นชื่อในกระดาษเปล่าแล้วก็เจ้าหนี้ก็ไปกรอกข้อความกรอกตัวเลขมากกว่าที่มีการกู้กันจริงนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยเรียกเกินอัตรากว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งอัตราที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนว่าในการเรียกดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ 15% ต่อปีแต่เจ้าหนี้นอกระบบนี้จะเรียกเกินกว่าร้อยละ15ต่อปีนะครับนอกจากนั้นก็มีการเรียกดอกเบี้ยทบต้นหรือว่าเรียกดอกเบี้ยจากดอกเบี้ยนะครับกรณีเช่นนี้มีปัญหามากมายที่สำคัญที่สุดที่พี่น้องประชาชนเจอก็คือเรื่องการทวงหนี้ที่โหดร้ายเช่นการข่มขู่การประจานให้ขายหน้าในการมาทวงหนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญที่พี่น้องประชาชนได้พบและที่ปวดใจที่สุดก็คือเมื่อมีการชำระหนี้นะครับโดยชำระดอกเบี้ยที่เกินอัตรากว่าที่กฎหมายกำหนดชำระไปจนท่วมเงินต้นแล้วเจ้าหนี้ก็ยังไม่ลดละก็ยังไม่ได้จบสิ้นในการทวงหนี้นะครับก็มีปัญหาลูกหนี้ก็หนีหัวซุกหัวซุนจนจะหาที่อยู่ลำบากนะครับปัญหาที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยโสธรนะครับที่จะนำเรียนพี่น้องประชาชนว่าในกรณีที่พี่น้องได้ชำระดอกเบี้ยจนท่วมต้นไปแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรเพราะเจ้าหนี้ก็ยังทวงอยู่ตลอดเวลานะครับถ้ามีการชำระดอกเบี้ยที่ผิดกฎหมายจนท่วมต้นไปแล้วเนี่ยนะครับโดยกฎหมายแล้วเนี่ยสามารถที่จะเอาดอกเบี้ยท่วมต้นนั้นไปตัดต้นเงินนะครับที่เรากู้ยืมจากเจ้าหนี้นอกระบบได้นะครับอย่างไรก็ตามหากมีปัญหาข้อกฎหมายหรือมีเรื่องราวเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องปัญหาหนี้นอกระบบนะครับก็ให้พี่น้องประชาชนไปติดต่อสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับทุกจังหวัดที่อยู่ภูมิลำเนาของพี่น้องครับ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดพระชนชีพด้วยพระราชศรัทธาอันมั่นคงในหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาพระราชจริยวัตรของพระองค์ประจักษ์ชัดในหลักทานศีลและภาวนาอันเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาทั้งตนเองและสังคมการบำเพ็ญทานคือการอุทิศพระราชทรัพย์พระราชกำลังและพระราชหฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประสบกนิกรสอดคล้องกับหลักเมตตาและกรุณาในพรหมวิหารธรรมทรงรักษาศีลด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามพระองค์ทรงสำรวมมั่นคงและเป็นแบบอย่างแห่งความถูกต้องสอดคล้องกับหลักอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาการเจริญภาวนาพระองค์ทรงประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทั้งพิธีของรัฐอาทิพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล5ศาสนาเพื่อความสมานฉันท์ของประชาชนและประเทศชาติด้วยพระราชกรณียกิจทั้งปวงจึงเป็นการปฏิบัติธรรมในทางปฏิบัติที่หลอมรวมหลักทานศีลภาวนาให้เป็นพลังแห่งความดีอันยั่งยืนเพื่อประเทศชาติและประชาชนสืบไป

0: ให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
0: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

สำหรับเรื่องราวที่จะนำมาเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่มีสาระดีๆซึ่งในกรณีที่จะมาเสนอเป็นกรณีพิเศษในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกรณีผู้เช่าซื้อรถมีการทำสัญญาเช่าซื้อรถกับบริษัทโดยที่มีการกำหนดชำระค่าเช่าซื้อเป็นรายงวดต่อมาเนี่ยผู้เช่าซื้อรถไม่ได้มีการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อรถให้ครบกำหนดตามสัญญาบริษัทผู้ให้เช่าซื้อจึงได้มีการติดตามทวงถามค่าเช่าซื้อจนกระทั่งทราบภายหลังว่าตัวผู้เช่าซื้อรถนั้นได้มีการนำรถไปขายให้กับบุคคลอื่นหรือไปจำนำให้แก่บุคคลอื่นในกรณีเช่นนี้จะเป็นความผิดอาญาหรือไม่และเป็นความผิดฐานใดเรามาติดตามพร้อมๆกันสำหรับในกรณีตัวอย่างเนี่ยอันดับแรกคำว่าสัญญาเช่าซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา572วางหลักว่าคือสัญญาที่เจ้าของทรัพย์นำทรัพย์สินออกให้เช่าและให้คำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่าในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าผู้เช่าเนี่ยจะต้องมีการชำระเงินจำนวนงวดให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวซึ่งในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าตัวผู้เช่าซื้อคงมีสิทธิ์ครอบครองทรัพย์สินเท่านั้นส่วนผู้ให้เช่าซื้อจะยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่มีการให้เช่าซื้ออยู่ในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าหากกรณีผู้เช่าซื้อรถได้มีการนำรถที่อยู่ในความครอบครองและอยู่ในอำนาจของผู้เช่าซื้อไปขายให้กับบุคคลภายนอกหรือไปจำนำให้กับบุคคลภายนอกย่อมเป็นการครอบครองทรัพย์และมีการเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนเองหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตจึงเป็นการกระทำในลักษณะที่มีการเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352บัญญัติว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นโดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งความผิดฐานยักยอกทรัพย์มีบทระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช่นนี้ในการครอบครองทรัพย์ให้พิจารณาถึงการครอบครองทรัพย์ของผู้กระทำความผิดหากผู้กระทำความผิดมีการครอบครองทรัพย์อยู่และมีการเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นโดยทุจริตย่อมเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดฐานยักยอกทรัพย์อย่างเช่นกรณีตัวอย่างอย่างไรก็ตามเนี่ยหากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆเนี่ยขอให้ท่านมีการติดต่อไปยังสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดียังสำนักงานอัยการที่ใกล้บ้านค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาค่ะ

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทุกศาสนาพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของศาสนาในฐานะหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและแนวทางการดำรงชีวิตด้วยความดีจึงทรงอุปถัมภ์และส่งเสริมทุกศาสนาทั้งศาสนาพุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกโดยทรงยึดหลักความเข้าใจและความเสมอภาคในฐานะพุทธศาสนิกชนพระองค์มีพระราชศรัทธาอย่างมั่นคงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและทรงสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเป็นประจำขณะเดียวกันเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ภาคใต้ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามพระองค์เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรและมัสยิดหลายแห่งและพระราชทานเงินบำรุงมัสยิดนั้นๆในช่วงเดือนรอมฎอนนอกจากนี้พระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วม งานสำคัญของศาสนาคริสต์เมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2517ในงานฉลองครบรอบ300ปีวัดคอนเซปชันแห่งพระแม่เจ้าสร้างความปลื้มปิติแก่คริสต์ศาสนิกชนทั่วประเทศพระราชกิจด้านศาสนาเหล่านี้สะท้อนถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานในการเสริมสร้างความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสังคมไทยตราบจนปัจจุบัน

ไม่สามารถที่จะไปจับกุมบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้นอกจากจะเป็นการกระทำตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้เท่านั้นซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกัน2กรณีเท่านั้นนะครับ1ก็คือกรณีที่เจ้าพนักงานเรียกร้องให้ช่วยจับซึ่งก็ต้องตีความไปว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่กำลังอาจจะจับกุมผู้กระทำความผิดอาญาในฐานใดฐานหนึ่งนะครับแต่ไม่สามารถที่จะจับกุมได้ด้วยตัวเองอาจจะเป็นเพราะกำลังไม่พอหรือผู้ที่กำลังถูกไล่จับกุมนั้นกำลังหลบหนีไปทางประชาชนคนใดคนหนึ่งก็เรียกให้บุคคลนั้นช่วยจับกุมอย่างนี้เราสามารถทำได้นะครับประการที่สองก็คือเราพบเห็นบุคคลซึ่งกระทำผิดซึ่งหน้านะครับกระทำความผิดซึ่งหน้าก็หมายถึงพบเห็นว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งกำลังลงมือกระทำความผิดและความผิดที่กำลังกระทำนั้นเป็นความผิดที่บัญญัติไว้บัญชีท้ายประมวลกฎหมายอาญาก็อย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับการกระทำผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อผู้สำเร็จราชการการกระทำผิดต่อเจ้างานนะครับการทำร้ายร่างกายการฆ่าผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับประชาชนโดยทั่วไปจึงจะมีสิทธิ์ที่จะจับกุมผู้กระทำผิดได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเคสนี้ก็เห็นได้ชัดว่ามีบุคคลที่กำลังกระทำความผิดซึ่งหน้านะครับแต่ว่าจะเป็นความผิดที่เขามีอำนาจหรือเปล่าก็ต้องไปไล่ดูว่าประมวลกฎหมายอาญานั้นได้ให้อำนาจไว้หรือไม่ซึ่งคนที่จะกระทำอย่างนี้ได้รบกวนนิดนึงครับดูว่าการกระทำที่เราจะไปจับนั้นเป็นอันตรายต่อเราหรือเปล่าถ้าเป็นอันตรายก็ไม่ควรนะครับอย่างไรก็ตามการกระทำหน้าที่ในฐานะผู้พลเมืองดีก็เป็นเรื่องที่ควรกระทำขอบคุณน้องๆทั้ง4ท่านด้วยนะครับที่กระทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีให้กับพวกเรา

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงบทบาทสำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวนำพาจิตใจและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของคนไทยให้ตั้งมั่นในความดีมีสติมีเมตตาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเป็นพุทธบูชาและทรงศึกษาหลักธรรมเพื่อเป็นแนวทางแห่งพระราชจริยวัตรนอกจากนี้พระองค์ยังทรงอุปถัมภ์วัดวาอารามในทุกภูมิภาคของประเทศทั้งการบูรณะปฏิสังขรณ์และการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระสงฆ์สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบต่างๆเช่นการพระราชทานหนังสือธรรมะเทปบรรยายธรรมและการสนับสนุนการเรียนรู้หลักธรรมในโรงเรียนเพื่อเยาวชนได้เข้าถึงคำสอนของพระพุทธองค์และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพระราชกิจกรรมเหล่านี้สะท้อนพระราชศรัทธาและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางใจของประชาชนและเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยที่สงบสุขและยั่งยืน
2: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพ

0: ื่อสารมวลชัวตอนใช้จอหรือติดจอรู้ให้ทันก่อนลูกมีปัญหาทุกวันนี้เราจะเห็นเด็กๆอยู่กับหน้าจอแทบตลอดเวลาทั้งเรียนออนไลน์ดูคลิปเล่นเกมหรือคุยกับเพื่อนผ่านสมาร์ทโฟนแต่หลายบ้านเริ่มกังวลแล้วค่ะว่าลูกกำลังใช้จอตามปกติหรือจริงๆแล้วกำลังติดจอแบบที่ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วใช้จอกับติดจอแยกกันยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเริ่มมีปัญหาแล้วจริงๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาติกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนท่านจะมาช่วยแนะนำคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้รู้เท่าทันสื่อและสังเกตสัญญาณเตือนให้ทันค่ะ
1: คือในทางการแพทย์เวลาติดกับใช้นี่จะแตกต่างกันคือถ้าเสพติดจอเนี่ยนะเขาดูที่3สัญญาณนะคือสัญญาณแรกเลยก็คือว่ามีการใช้จอเนี่ยนะจนลืมกินข้าวพูดง่ายวิถีประจำวันชีวิตประจำวันเสียอันนี้คือสัญญาณแรกเลยประเด็นที่2ก็คือว่าเล่นหนักขึ้นแรงขึ้นและอินในอารมณ์มากขึ้นไหมสัญญาณที่3ก็คือว่าถ้าไม่ได้เล่นแล้วเกิดอารมณ์คุ้มคลั่งถ้าเป็นลักษณะของเสพติดยาเสพติดเลยทั้งหลายก็คือพูดง่ายไม่ได้เสพยาแล้วกลายเป็นอาการครับถ้าเป็นติดและเข้าข่ายในลักษณะของโรคเสพติดเนี่ยก็จะอยู่ใน3สัญญาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการใช้จอเพียงแต่ใช้มากใช้น้อยไม่มีบัญญัติบัญญังไม่มีวินัยในตนเองไม่สามารถกำหนดตนเองได้ไม่ไปเล่นกิจกรรมอะไรอย่างอื่นเนี่ยยังอยู่ในระยะที่3ยังคงกินข้าวได้นอนหลับดีถือว่าเป็นการใช้จอโดยทั่วไปครับ
0: มาถึงคำถามสำคัญเลยค่ะเพราะบางบ้านอาจคิดว่าลูกแค่เล่นมือถือเยอะแต่จริงๆแล้วอาจกำลังเป็นสัญญาณว่าลูกเริ่มมีปัญหาโดยที่เราไม่รู้ตัวพ่อแม่ผู้ปกครองจะสังเกตได้ยังไงว่าลูกเริ่มติดจอแล้วจริงๆและมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่ควรรีบจัดการก่อนจะกระทบทั้งการเรียนอารมณ์และพฤติกรรมในระยะยาว
1: ถ้าเขาเล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียกิจกรรมงานที่ทำเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
0: สรุปแล้วการใช้จอคือการที่เด็กยังสามารถควบคุมตัวเองได้หยุดได้เมื่อถึงเวลาและยังใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นติดจอเด็กจะหยุดไม่ได้อารมณ์เปลี่ยนทันทีเมื่อถูกห้ามและเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงทั้งเรื่องการนอนการเรียนและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเพราะการรู้เท่าทันสื่อไม่ใช่แค่รู้ว่าเด็กดูอะไรแต่ต้องรู้ให้ทันด้วยว่าสื่อกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเราไปหรือยังนั่นเองค่ะ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: ในวิถีแห่งพระพุทธศาสนาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชศรัทธาอย่างมั่นคงในพระพุทธศาสนาทรงยึดหลักธรรมเป็นแนวทางแห่งพระราชจริยวัตรตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยหลักเมตตากรุณาความเสียสละและความเพียรเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนโดยมิได้แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือถิ่นฐานสะท้อนถึงการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสกนิกรพระราชกรณียกิจด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการอุปถัมภ์วัดวาอารามการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความดีงามแก่สังคมไทยเป็นการทำนองรักษารากฐานทางจิตใจของประชาชนให้ตั้งอยู่บนความดีความสงบและความพอเพียงพระราชปณิธานของพระองค์มิได้จำกัดอยู่เพียงการส่งเสริมศาสนาเท่านั้นหากยังครอบคลุมถึงการเสริมสร้างสังคมที่มีคุณธรรมและเอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข แสงธรรมแห่งพระราชศรัทธาในพุทธศาสนาจึงเป็นแบบอย่างของการนำหลักธรรมมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้แก่สังคมไทยสืบไป

0: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
1: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้

0: 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าย
4: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
5: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพรบ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
6: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
7: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานและวัฒนธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: รองอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
14: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
15: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
14: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
15: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
14: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชม

0: สียงที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานวัฒนธรรมและการค้าการลงทุน
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในหลายมิติโดยนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการรับประทานอาหารเย็นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศรวมทั้งหารือประเด็นความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดซอฟต์พาวเวอร์ความมั่นคงทางอาหารและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะยาวซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาที่เห็นชอบการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รวมทั้งเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรียังใช้โอกาสนี้พบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานรวมทั้งผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะการผลักดันการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติที่เกิดขึ้นในปลายปีนี้ผนิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากดำเนินการมาแล้ว4ครั้งมียอดจับจ่ายรวมกว่า110ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนกว่า24ล้านบาท
3: นายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมโดยเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่4ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 180,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 23,900,000 บาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทซึ่งจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดชลบุรีสระบุรีอ่างทองสุรินทร์และยะลาเมื่อรวมผลการดำเนินงานทั้ง4ครั้งที่ผ่านมาสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า110ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า24ล้านบาททั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้
4: กรมหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและเทศบาลตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หรือเครื่องสูบน้ำยักษ์จำนวน2เครื่องบริเวณคลองโคตรตะโหนดเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลตลอด24ชั่วโมงลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตทั้งนี้ศักยภาพของเครื่องสูบน้ำแต่ละเครื่องสามารถสูบน้ำได้ถึง 31,500 ลิตรต่อนาทีถือเป็นมาตรการเชิงรุกตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนักฝนตกสะสมและน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้มีการประกาศแจ้งเตือนไปยังทุกอำเภอรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้รัฐวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
3: หืมไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
2: หืมอันตรายยังไงเหรอครับแม
3: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
4: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ค่ะ

0: ททบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการพอเพียงเพื่อเพียงพอ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับรายการพอเพียงเพื่อเพียงพอนะครับวันนี้ดำเนินรายการโดยผมกิติศักดิ์คงชื่นจิตนะครับเจ้าพนักงานธุรการจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้ก็มาพบกันในช่วงของวันหยุดนะครับวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับก็เป็นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารนะครับนะให้พี่น้องในจังหวัดบุรีรัมย์และก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับนะโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับช่วงเวลารายการพอเพียงเพื่อเพียงพอนะครับก็9นาฬิกา35นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีนะครับประมาณ25ถึง30นาทีก็มาพบกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานของสหกรณ์นะครับสหกรณ์เนี่ยก็จะสอดคล้องในเรื่องของความพอเพียงเพื่อเพียงพอมีอะไรบ้างนะครับนะผมเองนะครับได้ก็อยู่ในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่เราในส่วนของสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ส่งเสริมนะครับเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในช่วงนี้ ก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมนะครับก็ออกติดตามในเรื่องของการทำกิจกรรมนะครับอย่างเช่นสหกรณ์การเกษตรน้องหงนะครับก็จะเป็นในเรื่องการรวบรวมผลผลิตจากการปลูกตะไคร้นะฮะแล้วก็จะมาสับแล้วก็อบแห้งส่งขายนะครับก็จะมีสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ทำกิจกรรมเหล่านี้นะครับเยอะพอสมควรนะครับนะและเมื่อวันก่อนนี้นะครับก็ทีมส่งเสริมก็ไปติดตามแล้วก็ดูข้อมูลของทางประโคนชัยนะครับก็จะเป็นกลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์นะไปดูว่าเมื่อมีการส่งเสริมด้านการพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเนี่ยผลผลิตที่ได้นะพึงพอใจแค่ไหนนะเมื่อวานก็เห็นภาพที่ส่งมานะครับมีการหว่านแหโอ้ได้ปลาได้อะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วในส่วนของผักที่พี่น้องที่ร่วมกิจกรรมแล้วก็ปลูกเนี่ยก็จะเก็บตามออเดอร์นะฮะเก็บตามออเดอร์

ลงลึกไปถึงนักเรียนนะฮะนักเรียนกลุ่มนักเรียนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมเสริมสากลเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นโรงเรียนตามพระราชดำรินะครับนะตามพระราชดำริบุรีรัมย์เนี่ยนะครับของเราสากลจังหวัดบุรีรัมย์ก็ไปส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนโรงเรียนเหล่านี้นะครับมีด้วยกันอยู่สี่ห้าโรงด้วยกันนะครับโรงเรียนนี้นะครับก็จะมีอย่างเช่นโรงเรียนแรกก็จะเป็นโรงเรียนบ้านโคกสูงโรงเรียนบ้านโคกสูงก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการทำเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของกิจกรรมสากลในโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านโคกสูงโรงเรียนวัดฤาษีสถิตโรงเรียนวัดสัตทองนะครับศูนย์การเรียนรู้ตชดทรัพย์ไซทองนะครับแล้วก็จะมีอันหนึ่งก็คือโรงเรียนตะเวนชายแดนชมรม9สมาคมจีนแห่งประเทศไทยนะครับนะ หรือเรียกว่าอีกอันหนึ่งก็คือเรียกว่าโรงเรียนเพียงหลวงนะครับก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มโรงเรียนเหล่านี้นะครับทางส่วนของสำนักงานสากลจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะไปส่งเสริมหลักการวิธีการของสากลนะครับก็จะมีกิจกรรมสากลของโรงเรียนมีการส่งเสริมในเรื่องของการปลูกการจำหน่ายนะครับนะเป็นลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนนี้ด้วยซึ่งโรงเรียนเหล่านี้นะครับก็จะมีแต่ละโรงเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการนะเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับสากลเลยนะครับนะเหมือนกับสากลการเกษตรสากลออมทรัพย์สากลประมงสากลร้านค้าสากลนิคมอะไรพวกนี้ฮะเหมือนกันนะหรือมีการเลือกตั้งกรรมการนะครับมีการมีประธานมีเลขามีอะไรทุกอย่างนะซึ่งในส่วนของสำนักงานสากลจังหวัดบุรีรัมย์เองเนี่ยโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มเหล่านี้นะครับเราก็จะทำโครงการให้เด็กๆหรือกรรมการเหล่านี้นะครับไปเรียนรู้ด้านสากลภายนอกนะภายนอกก็คือเรียกว่าเป็นโครงการทัศนศึกษาส่งเสริมประสบการณ์ซึ่งในส่วนของกรมส่งเสริมเองเนี่ยภายใต้ของสำนักงานสากลบุรีรัมย์เนี่ยก็จะทำกิจกรรมนะครับปีละครั้งให้สำหรับนักเรียนจะได้ไปศึกษาในเรื่องของประสบการณ์ด้านการสากลภายนอกนะอันนี้ก็ไปทุกปีนะก็จะนำกรรมการเนี่ยแหละครับไปปีหนึ่งเราก็จะมีงบประมาณมาสนับสนุนนักเรียนน่ะให้ไปร่วมกิจกรรมประมาณ50คนนะรวมทั้งครูด้วยนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ประมาณ50คนอันนี้ทางสำนักงานเองก็จัดโครงการนี้มาแล้วฮะเดี๋ยวจะเริ่มไปประมาณผมจำวันไม่ได้ประมาณคือกิจกรรมตั้งไว้ที่ประมาณมีนาถึงมิถุนาแต่ว่าเร็วๆนี้นะครับนะนักเรียนเหล่านี้จะได้ไปร่วมกิจกรรมนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะคุยในละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพอเพียงเพื่อเพียงพอนะฮะตามรอยพ่อเนี่ยนะครับซึ่งเวลาค่อนข้างที่จะสั้นนะผมเองก็ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายในเรื่องของเพลงก่อนแล้วกันนะครับนะช่วงนี้เดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดของเด็กๆที่จะไปทัศนศึกษาต่อเดี๋ยวฟังผลงานเพลงเพราะๆก่อนสถานีวิทยุอีกสัก2ผลงานเพลงก่อนแล้วกันนะครับ

ไป2ผลงานเพลงเพราะๆนะครับนะก็ขอบคุณในส่วนของโปรดิวเซอร์นะที่ช่วยเปิดเพลงแล้วกันนะครับท่านยังฟังตอนนี้อยู่ก็คือในเรื่องของรายการพอเพียงเพื่อเพียงพอนะครับโดยสำนักงานสากลจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก่อนพักฟังเพลงนะครับผมก็จะผมได้นำเสนอในเรื่องของกิจกรรมนักเรียนนะครับที่ไปร่วมทัศนศึกษาเนี่ยนะครับนักเรียนที่สำนักงานสากลจังหวัดบุรีรัมย์ได้ส่งเสริมนะครับในเรื่องของกิจกรรมสากลเนี่ยก็จะมีประมาณอยู่ 5-6 โรงด้วยกันนะครับที่จะไปร่วมกิจกรรมในการทัศนศึกษานะครับนะเมื่อสักครู่นี้ก็นะครับทำไมต้องมีการทัศนศึกษาของนักเรียนทำไมต้องมีการส่งเสริมให้นักเรียนนะครับในส่วนของนักเรียนนะครับนะเราก็ส่งเสริมในเรื่องของวิชาสากลนะครับก็จะมีคือเรียกว่าอะไรก็นำหลักการวิธีการนะครับสากลไปใช้กับโรงเรียนนะครับนะดังนั้นนักเรียนเหล่านี้เนี่ยครับนะทางในส่วนของสำนักงานสากลจังหวัดบุรีรัมย์เองก็จะนำคณะกรรมการนะครับนะแล้วก็ครูแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับไปทัศนศึกษาซึ่งปีหนึ่งก็จัด1ครั้งนะครับนะทัศนศึกษาก็จะเป็นในเรื่องของการเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้สำหรับนักเรียนนะครับจะได้มีประสบการณ์เป็นการไปดูข้อมูลหรือดูงานภายนอกจากการปฏิบัติจริงนะครับนะเป็นการเขาเรียกว่าส่งเสริมประสบการณ์นอกโรงเรียนนะครับเป็นการเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรการท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็เป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีที่จะต่อยอดในเรื่องของอาชีพของเด็กๆนะครับนะเด็กๆจะได้มองเห็นอีกอย่างหนึ่งเลยที่สำคัญที่สุดนะครับการที่นำเด็กๆไปทัศนศึกษาเนี่ยก็จะเป็นการเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆนะครับนะเด็กๆนักเรียนเหล่านี้นะครับเด็กที่มีแรงบันดาลใจที่ดีนะครับก็จะมีในเรื่องของแนวคิดและวิธีการในการเรียกอะไรอนาคตได้เช่นจะเรียนต่อที่ไหนจะกลับไปทำอาชีพอะไรนะครับเพราะเนี่ยการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยก็เป็นอีกหัวใจนึงเลยนะครับในการให้เด็กได้รับรู้รับทราบแล้วก็ได้ไปใช้กับชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงนะครับนะในส่วนของรายการพอเพียงเพื่อเพียงพอนะครับนะก็เขาเรียกว่าอะไรอยู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับอยู่ช่วงท้ายของรายการนะครับก็ต้องขอบคุณในส่วนของสวทนะครับ FM 101.75 บุรีรัมย์นะครับที่เอื้อเฟื้อเวลานะครับให้เราได้มานำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์ซึ่งในสัปดาห์นี้ก็นำเสนอในส่วนของกิจกรรมการทัศนศึกษาของนักเรียนนะครับก็จะมีกรรมการของโรงเรียนนะครับที่ผมแจ้งไปแล้วนั่นก็คือโรงเรียนบ้านโคกสูงนะครับอันนี้อยู่ที่อำเภอกระสังนะครับนะโรงเรียนวัดฤทธิสถิตนะครับโรงเรียนวัดสัตทองอันนี้อยู่ที่นาโพนะครับศูนย์การเรียนรู้ตชด.ทรัพย์ไซทองนะครับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนชมรม9สมาคมจีนแห่งประเทศไทยแล้วก็โรงเรียนเพียงหลวง2นะครับในทุนกระหม่อมกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์นะครับราชสีดานะครับอันนี้ก็จะนำนักเรียนไปทัศนศึกษาภายนอกซึ่งก็จะจัดในช่วงนี้ฮะช่วงเปิดเทอมนะครับเด็กเปิดเทอมสักระยะหนึ่งนะครับนะสักระยะหนึ่งอ้ออีกอันนึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสากลนักเรียนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมอีกอันนึงที่โรงเรียนเหล่านี้นะครับจะมานำเสนอเขาเรียกอะไรผลผลิตเอานำผลผลิตมาโชว์กันก็จะเป็นวันสากลนักเรียนซึ่งวันสากลนักเรียนก็ประมาณวันที่ประมาณสักมิถุนานะฮะมิถุนาเนี่ยเดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับนะในส่วนของกิจกรรมก็เรียกว่าวันสากลนักเรียนนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของสากลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนเนี่ยก็จะมีด้วยกัน2ส่วนด้วยกันนะครับนะก็เป็นส่วนของการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแล้วก็เป็นในส่วนของกิจกรรมวันสากลนักเรียนนะครับก็กิจกรรมเหล่านี้นะครับก็จะให้เอาผลผลิตที่โรงเรียนนะครับนะที่โรงเรียนผลิตแล้วมาจำหน่ายแล้วเอาเงินเข้ามาสากลแล้วก็แบ่งปันกันนะครับตามสัดส่วนเนี่ยนะก็จะมานำเสนอวันนั้นแล้วก็จะมีการประกาศคุณงามความดีในการชนะการประกวดไม่ว่าจะเป็นการประกวดการจัดทำบัญชีอะไรเหล่านี้นะครับนะก็จะอยู่ตรงนั้นด้วยกันพอดีนะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับกับรายการพอเพียงเพื่อ
เพียงพอนะครับนะสัปดาห์หน้าก็จะเป็นในส่วนของหน่วยงานราชการของกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกนะครับนะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับนะในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ก็ขอขอบคุณสวท.นะครับขอขอบคุณท่านผอ.วิรยุทธ์น้อยพรมนะครับนะคุณเรวดีหงสากุลนะครับนะฝ่ายการผลิตเนี่ยที่ได้ให้สหกรณ์จังหวัดได้มาร่วมกิจกรรมนะครับในการนำข้อมูลข่าวสารมาประชาสัมพันธ์นะครับส่วน สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องขออนุญาตลาท่านไปก่อนแล้วกันนะครับนะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าแล้วก็คราวหน้าต่อไปขอบคุณมากครับ

0: ้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีบูรณาการฝ่ายปกครองและตำรวจบังคับใช้กฎหมายปราบปรามทุจริตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราน
1: ายกรัฐมนตรีบูรณาการฝ่ายปกครองและตำรวจสนับสนุนการทำงานเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามทุจริตโดยใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบ
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าเมืองพัทยาและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเข้าร่วมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเป็นทีมจังหวัดและขับเคลื่อนมาตรการใน3มิติหลักได้แก่ด้านการป้องกันซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่โดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอย่างเต็มที่ด้านการปราบปรามทุจริตเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยใช้นโยบายปิดชื่อถือและด้านความมั่นคงโดยการช่วยเหลือประชาชนต้องมีความรวดเร็วและเป็นระบบใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนและติดตามแก้ไขปัญหาจนเสร็จสิ้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมการค้าภายในประสานผู้ประกอบการรับซื้อเงาะสีทองจังหวัดตราดเพื่อพยุงราคาและเร่งระบายผลผลิตตั้งเป้ารับซื้อ100ตันภายใน1สัปดาห
12: ์นายเสียราวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการสวนเงาะในพื้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดร้องเรียนผ่านสื่อว่าราคาเงาะสีทองปรับตัวลดลงเหลือประมาณ15บาทต่อกิโลกรัมกรมการค้าภายในจึงได้เร่งประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมนำผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อผลผลิตสีทองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและต่อเนื่องจนกว่าราคาจะดีขึ้นโดยเบื้องต้นตั้งเป้ารับซื้อ100ตันภายในระยะเวลา1สัปดาห์ในราคานำตลาดโดยผลผลิตเงาะที่รับซื้อจะนำไปกระจายจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆอาทิงานวิ่งเทรลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนบุรุษสภาและห้างสรรพสินค้าเพื่อช่วยระบายผลผลิตออกจากพื้นที่และพยุงราคาให้เกษตรกรปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: นราธิวาสพร้อมขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้กำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ1440ตามนโยบายรัฐบาลพร้อมเน้นย้ำทุกอำเภอบูรณาการหน่วยงานฝ่ายปกครองทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านประดิษฐ์อาสาอสและเจ้าหน้าที่ธนาคารสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์โครงการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องและทั่วถึงโดยจะเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนวันแรก25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมกันนี้ยังสั่งการให้ทุกเฝ้าระวังและตรวจสอบร้านค้าที่เข้าขายทุจริตหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขโครงการอย่างเด็ดขาดรวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการลงทะเบียนแอปศูนย์บริการเด็ดเสร็จหรือ One Stop Service ร่วมกับธนาคารกรุงไทยในพื้นที่เพื่อเร่งรัดการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนให้ประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบเรียบร้อยปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ลดช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: จังหวัดสระแก้วโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมบันทึกความทรงจำครั้งใหม่ในงานปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ครั้งที่21ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้วประจำปี2569วันที่ 5-7 มิถุนายนตื่นตาไปกับปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ชมอุโมงค์ไฟยักษ์นิทรรศการผีเสื้อปางสีดาและการโชว์บอลลูนยักษ์ชมชิมช็อปกับร้านอาหารอร่อยของดีจังหวัดสระแก้วประกวดวิดีโอและภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดาและกิจกรรมศึกษาธรรมชาติรักณปางสีดาวันที่7มิถุนายนสายสปอร์ตห้ามพลาดกับกิจกรรมวิ่งปางสีดารัน2026ธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติปางสีดาพบศิลปินชื่อดังชมฟรีตลอด3คืน5มิถุนายนเล็กรัชเมศมิถุนายนมินตราอินทิราเอ็ดมิถุนายนมัสกิสเทียแล้วพบกันท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและผีเสื้อปางสีดานะคะ
3: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
4: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยบางนี
3: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
4: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
3: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
4: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
3: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
4: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันไอ้ฉันตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม่
3: เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
4: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
5: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 MHz ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปก็จะได้ฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ FM 101.5 MHz นะคะแล้วก็ติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจกันนํามาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะเรวดีของสากลรับหน้าที่เป็นการนะคะสำหรับรายการร่วมสร้างประเทศไทยคุณฟังก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ทุกวันเสาร์นะคะเวลา 10:00 นโดยประมาณถึง 11:00 นค่ะแล้วช่วงแรกของเรานะคะมาติดตามข่าวสารกับทางครม.อนุมัตินะคะไทยช่วยไทยรัฐค่ะบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนกว่า43ล้านคนเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้แล้วนะคะโดยเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยคณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยรัฐนะคะบอกว่ากรอบวงเงินนะคะไม่เกินนะคะ175,718.66 ล้านบาทนะคะซึ่งอยู่ในภายใต้กรอบวงเงินกู้นะคะ200ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังนะคะทางด้านของดร.เอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เหมือนนะคะว่าคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัตินะโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะเพื่อช่วยประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายเล็กนะคะรับมือกับวิกฤตค่าของชีพที่กำลังส่งผลกระทบกับเป็นระลอกนะคะจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นนะคะสู่ต้นทุนสินค้าและบริการที่แพงขึ้นนะคะแล้วอันลุกลามค่ะไปสู่เรียกว่าภาวะกำลังซื้อหดตัวนะคะหากไม่เร่งดูแลอย่างทันท่วงทีนะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสจึงออกแบบมาเพื่อประคับประคองประชาชนทุกกลุ่มค่ะที่รับผลกระทบนะคะทั้งกลุ่มเปราะบางนะคะนี่ผ่านโครงการนะคุณผู้ฟังบัตรการแห่งรัฐนะประชาชนทั่วไปผ่านโครงการ60-40ค่ะที่รัฐช่วยจ่าย 60% นะคะสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันค่ะนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยร้านค้านะคะรายเล็กรายน้อยทั่วประเทศนะคะที่จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตต้นทุนที่สูงขึ้นค่ะช่วยต่อลมหายใจให้ธุรกิจเดินต่อไปได้นะพร้อมทั้งเรียนรู้การค้าด้วยระบบดิจิทัลและ AI ค่ะวิกฤตครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจนะคะแต่มันคือวิกฤตต้นทุนและค่าของชีพค่ะซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อหดหายนะซึ่งอันนำไปสู่การปิดตัวของธุรกิจรายเล็กที่ไม่มีสายป่านยาวพอนะคะแล้วก็ส่งผลต่อการจ้างงานทั้งหมดนี้ค่ะก็บอกว่าจะกระทบต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของคนไทยจำนวนมากนะคะจึงต้องร่วมกันประคองกำลังซื้อนะคะลดภาระค่าของชีพแล้วก็ช่วยให้ประชาชนร้านค้าและSMEนั้นได้ฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะมาดูในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะเขาบอกจะมุ่งเน้นข้อแรกเลยช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสองก็คือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและประคับประคองกำลังซื้อภาคประชาชนรวมถึงช่วยเหลือผู้ค้าขายรายย่อยค่ะให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะอย่างจำเป็นรีบด่วนนะคะอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้โดยมีเรียดดังนี้ค่ะข้อแรกเลยในเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2509บอกว่าเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะซึ่งรัฐมนตรีก็มีมติในเรื่องของการอนุมัติในการจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมค่ะสำหรับโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตลอดปีงบประมาณ2519นะคะเพื่อให้ผู้มีบัตรนั้นได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่องนะคะในปีงบประมาณ2519ค่ะสำหรับเป็นวงเงินนะคะค่าซื้อสินค้าผู้บริโภควงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มนะคะวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะค่ะแล้วก็วงเงินค่าไฟฟ้าและน้ำประปานะคะรวมทั้งเป็นเบี้ยสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่คนพิการแล้วก็ได้อนุมัติโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2519ค่ะเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพจากเนื่องจากวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงต่อความเชื่อมั่นนะกำลังซื้อของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางนะคะโดยผู้มีบัตร
นะคะจำนวนประมาณนะ 13.18 ล้านรายจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนนะคะเพิ่มเติมจากวงเงินที่จะรับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวมแล้วก็ 1,000 บาทต่อเดือนค่ะเป็นระยะเวลา4เดือนนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2519ค่ะกรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใดเนี่ยจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไปคุณผู้ฟังต้องใช้ให้หมดนะแต่ในเดือนที่เขาให้มา 1,000 บาทเนี่ยแล้วก็กระทรวงการคลังน่าจะเร่งรัดนะคะให้มีการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสถานแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อคัดกรองตามเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดสำหรับผู้มีบัตรเดิมนะคะพร้อมทั้งประสานกับกระทรวงมหาดไทยค่ะสำรวจกลุ่มคนนะคะชายขอบนะที่ตกหล่นนี่ก็ให้ได้กลุ่มคนที่มันที่เขาเรียกว่าถูกต้องนะคะตรงตามเป้าหมายแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะมาดู2ในเรื่องของโครงการทยอยพลัส60ต่อ40กันบ้างอันนี้บอกว่ามีวัตถุประสงค์นะเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะจากสถานวิกฤตด้านพลังงานจากสถานความขัดแย้งในภาคตะวันออกกลางค่ะโดยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายรักษากำลังซื้อของประชาชนนะคะรวมถึงช่วยให้ผู้ประกอบการร้านค้านะคะที่มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพหรือว่าดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องค่ะโดยภาครัฐนะคะจะให้การสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเรื่องดื่มสินค้ารับงานที่กำหนดค่ะให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการทยอยไทยพลัสนะคะ60ต่อ40นะคะเพื่อนำไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทยอยไทยพลัส60ต่อ40โดยมีรายละเอียดดังนี้คุณผู้ฟังนะคะระยะเวลาโครงการทยอยไทยพลัส60 40เนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนะคะถึง30กันยายน2519เปิดรับลงทะเบียนร้านค้าค่ะกรณีเป็นผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะสามารถยืนยันสิทธิ์นะเพื่อเข้าร่วมโครงการทยอยไทยพลัส60ต่อ40นะคะผ่านแอปพลิเคชันทงเงินนะคะบอกว่าจะตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมจนถึง30กันยายน2519ค่ะกรณีเป็นผู้ประกอบการที่ไม่เคยนะคะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสนะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทยอยไทยพลัส60ต่อ40ผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนค่ะตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2519ค่ะผู้สมัครลงทะเบียนประชาชนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนะคะถึง29พฤษภาคม2519นะเวลา 6:00 นถึง 22:00 นจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ์คุณผู้ฟังอันนี้จะพูดที่ประชาชนเนาะจะเข้าร่วมโครงการนี้นะเขาบอกว่าเปิดแล้วในเรื่องการลงทะเบียนนะ25พฤษภาคมจนถึง29พฤษภาคม2519เนาะสำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสก็ไปยืนยันสิทธิ์เนาะคุณผู้ฟังท่านใดไม่เคยเข้าร่วมโครงการก็ทำตามขั้นตอนได้เลยนะคะบอกว่าในเรื่องของประชาชนเนาะผู้รับสิทธิ์นะก็บอกว่าสามารถใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะ60ต่อ40ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะจนถึง30กันยายน2519เวลาที่จะไปใช้สิทธิ์นะ 6:00 นถึง 23:00 นคุณผู้ฟังก็สามารถซื้ออาหารได้นะซื้ออาหารซื้อเครื่องดื่มเครื่องซื้อสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทยอยไทยพลัสนะคะ 60:40 สำหรับการซื้ออาหารหรือว่าเครื่องดื่มนะผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มนะที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการทยอยไทยพลัส 60:40 นะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึง30กันยายน2500ค่ะเวลาหน้า 6:00 ถึง 21:00 อันนี้เฉพาะคนที่ใช้แพลตฟอร์มเนาะขนส่งอาหาร delivery เนาะเป้าหมายเขาบอกแล้วของเป้าหมายคือประชาชนจำนวนไม่เกิน30ล้านคนนะคะคุณสมบัตินะคะเป็นผู้มีสัญชาติไทยนะอายุนี่ก็ตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันลงทะเบียนนะมีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งในอดีตนะคะได้แก่โครงการคนละครึ่งคนละครึ่งระยะ2โครงการคนละครึ่งระยะ3โครงการคนละครึ่งระยะ4นะคะโครงการคนละครึ่งระยะ5โครงการคนละครึ่งพลัสและก็ไม่เป็นผู้มีบัตรการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังนะคะณวันที่18พฤษภาคม2559ค่ะส่วนการใช้จ่ายคุณผู้ฟังภาครัฐสนับสนุนนะคะเงินร่วมจ่ายค่าอาหารค่าเครื่องดื่มสินค้าด้วยกันที่กำหนดนะคะอัตราร้อยละ60ค่ะแต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะยังไงแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน
นะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน2519 4เดือนค่ะท่านนี้นะคะกรณีที่มีวงเงินสิทธิ์เหลือในเดือนใดนะบอกว่าจะไม่ได้ทบสิทธิ์ในเดือนถัดไปนะคะดังนั้นเนี่ยต้องใช้ให้หมดนะ 1,000 บาทที่เขาไม่มานะแล้วก็อาจจะไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ทบสิทธิ์ในเดือนถัดไปนะคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยก็บางท่านก็จะเหมือนกับกักไว้นะคะมันจะเสียสิทธิ์ได้ไปไหมพี่น้องนะคะก็ใช้ไปเถอะนะเขาอุตส่าห์ให้มานะคะแล้วก็60 40เลยนะที่รัฐบาลช่วยจ่ายแต่ก่อนรู้สึกว่าจะ50 50นะโครงการที่แล้วนะเราจ่าย50บาทนะรัฐบาลก็ช่วยจ่าย50บาทเนาะดังนั้นเนี่ยก็เขาจะไม่เขาเรียกว่าไม่ทบให้นะคะในเรื่องของโครงการคนละครึ่งพัดนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการใช้สิทธิ์นะสมัครก็นะตามนี้เลยคุณจะฟังนะคะแล้วนี้ก็ในเรื่องของประชาชนนะกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้สิทธิ์ในเรื่องของโครงการไทยช่วยรัฐนะ60 40ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะใครมีแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อยู่แล้วนะคะก็ไปเรียกอะไรอัปเดตนะให้มันเรียบร้อยนะเพื่อใช้เสื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยพลัสนะคะหรือว่าซื้อสินค้าเสื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยพลัส60ต่อ40นะคะผ่านผู้ให้บริการนะคะระบบขนส่งนะคะอาหารนะฟู้ดเดลิเวอรี่ที่รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการนะไทยช่วยพลัสโดยผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินอันนี้ของธนาคารเนาะซึ่งกระทรวงการคลังนะโดยกรมบัญชีกลางเนี่ยดำเนินการโอนเงินในส่วนที่ภาครัฐร่วมจ่ายให้ร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยพลัส60ต่อ40ภายในเวลาที่กำหนดนะคะมาดูการดำเนินโครงการไทยช่วยพลัส60ต่อ40บ้างคุณผู้ฟังก็จะเป็นการช่วยเนาะประชาชนที่ผลกระทบจากสถานวิกฤตด้านพลังงานจัดการความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะแล้วก็บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเนาะแล้วก็รักษากำลังซื้อของประชาชนคนด้วยฟังรวมถึงช่วยให้ผู้ประกอบการร้านค้านั้นก็ได้มีรายได้เนาะจากการขายสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพหรือว่าธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องนะคะอีกทั้งจะช่วยสนับสนุนให้นะประชาชนสามารถบริหารจัดการนะคะค่าใช้จ่ายและสภาพคล่องได้อย่างเหมาะสมในช่วงที่เรียกว่าค่าของชีพอยู่ในระดับสูงนะคะแล้วก็ช่วยรักษาการบริโภคแล้วก็กิจกรรมนะทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศคุณผู้ฟังทุกท่านนี้นะคะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยพลัส60ต่อ40เนี่ยยังจะได้มีการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะโดยเขาจะมีการนำปัญญาประดิษฐ์นะหรือว่า AI เนี่ยแหละมาวิเคราะห์ธุรกิจอย่างเช่นการบริหารจัดการต้นทุนนะคะการบริหารจัดการสินค้าคงคลังแล้วก็สภาพคล่องหมุนเวียนนะคะการวิเคราะห์ยอดขายตามช่วงเวลาเพื่อให้ผู้ประกอบการนะคะได้เรียนรู้ทักษะใหม่แล้วก็เพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อธุรกิจค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีนะคะแล้วก็รวมถึงสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลรายได้รายจ่ายเพื่อใช้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ด้วยค่ะอ่ะอีกข่าวนึงค่ะกระทรวงพลังงานนะคะเป็นข่าวที่ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกจังหวัดค่ะเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งนะคะฝนทิ้งช่วงนะบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนซึ่งเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่านก็เป็นประธานการประชุมนะคะระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะซึ่งมีองค์คณะองคมนตรีนะคะร่วมสังเกตการด้วยนะให้คำแนะนำแล้วข้อห่วงใยนะคะบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งค่ะโดยเน้นย้ำนะคะการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบพิตรแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นกรอบในการวางแผนบริหารจัดการน้ำในระยะยาวค่ะให้ความสำคัญกับการบริหารข้อมูลสารสนเทศเพื่อกำหนดเป้าหมายแล้วก็การสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจถึงสการอย่างชัดเจนแล้วก็ทันท่วงทีคนจะฟังเส้นท่านนายกก็ย้ำนะว่ารัฐบาลนะเป็นคำของยายนักการภัยพิบัติที่มีความรุนแรงแล้วก็มีความถี่มากขึ้นค่ะแม้เข้าสู่ในเรื่องของฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะแต่จากการคาดการณ์พบว่าปีนี้จะมีปริมาณฝนนั้นน้อยกว่าปีที่ผ่านมาคุณผู้ฟังเนื่องจากแนวโน้มการเผชิญกับสภาวะเอลนีโญในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงกรกฎาคม2559คุณผู้ฟังบอกว่าอาจจะต่อเนื่องนะจนถึงปลายปีเลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งอาจจะทำให้หลายจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเขาจะได้ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงนะก็เลยมีการกำชับให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดคุณผู้ฟังก็เตรียมความพร้อมค่ะเรื่องการจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้งให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำนะคะสภาพความเสี่ยงภัยและความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนนะคะ
ทั้งเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรค่ะใช้กลไกฝ่ายปกครองท้องถิ่นและก็ท้องที่ร่วมสอดส่องดูแลสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์นะคะแนวทางการให้ความช่วยเหลือและก็ช่องทางการขอรับการช่วยเหลือของภาครัฐค่ะที่เรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่มาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงนะคะมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

ลับมาพบกันในค่ะอีกช่วงหนึ่งกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ FM 101.5 MHz และติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนําเผยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรือวดีของสากลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยได้ทุกวันเสาร์ค่ะเวลา 10:00 นโดยประมาณถึง11:00 นนะคะเมื่อสักครู่ป้าฟังเพลงเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นตามกันต่อกับรัฐบาลก็ยกระดับปราบภัยไซเบอร์นะคะออกมาตรการคุมซิมสกัดซิมบล็อกเนี่ยค่ะแล้วก็เพิ่มคืนเงินเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์ค่ะซึ่งเรื่องนี้นางสาวรดิดาเพิ่มวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกนี่เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญค่ะกับการปราบปรามภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างเป็นระบบนะคะหลังอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีรูปแบบซับซ้อนแล้วก็ขยายตัวรวดเร็วค่ะทั้งการหลอกลวงออนไลน์บัญชีม้าซิมม้าแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือกระทำผิดคุณฟังต่อกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความเชื่อมั่นของประชาชนนะคะแล้วก็ศกนะคะท่านก็บอกนะว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมนะได้มีการออกกฎกระทรวงในการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรมเทคโนโลยีพ.ศ. 2519ซึ่งประกาศในรัชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่14พฤษภาคม2519นะก็จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด90วันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไปคุณผู้ฟังเพื่อกำหนดกลไกให้สถาบันการเงินผู้ประกอบธุรกิจและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรายงานข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัยต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ค่ะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพื่อสามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินบัญชีเงินฝากบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์และกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อที่มันเกี่ยวข้องกับยากรรมเทคโนโลยีอย่างเร็วและเป็นระบบค่ะสาระสำคัญในของกฎกระทรวงดังกล่าวนี้ก็คือเมื่อมีการตรวจพบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเทคโนโลยีนะคะหรือว่ามีการระงับยึดหรือว่าอายัดเงินและก็สินทรัพย์ดิจิทัลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรายงานข้อมูลต่อปปง.ค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีการตรวจสอบประกาศข้อมูลบัญชีที่เกี่ยวข้องนะคะเปิดช่องทางให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคืนเงินแล้วก็ประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องยื่นคำร้องคัดค้านภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะก่อนเสนอให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณามีคำสั่งคืนเงินหรือว่าสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ผู้เสียหายตามหลักฐานแล้วก็เส้นทางการเงินค่ะแล้วการนะคะงานกสทช.ก็จะออกประกาศได้ออกประกาศมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพิ่มเติมนะคะด้วยกำหนดให้ผู้ให้บริการจำกัดการลงทะเบียนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยนะคะและบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนไม่เกิน3หมายเลขต่อคนต่อผู้ให้บริการนะคะพร้อมกำหนดให้ต้องแสดงตนที่สาขาหรือว่าตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นนะเพื่อป้องกันการนำซิมไปใช้เป็นซิมม้าหรือเครื่องมือของกระบวนการหลอกลวงออนไลน์ค่ะและนี้ค่ะยังมีมาตรการห้ามเครื่องซิมบล็อกหรือว่าเกตเวย์ที่รองรับตั้งแต่4ซิมขึ้นไปนะเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะห้ามนำหมายเลขนะ IP address ที่จดทะเบียนในประเทศไทยไปให้บริการในต่างประเทศโดยไม่เหมาะสมนะกำหนดให้ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลผู้ใช้บริการย้อนหลังไม่น้อยกว่า180วันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีค่ะแล้วก็ให้ปฏิเสธการลงทะเบียนหมายเลขเพิ่มเติมแก่ผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะท่านสาริตาก็บอกนะคะว่ามาตรการทั้งหมดนี้สะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการที่จะแก้ปัญหาภัยไซเบอร์อย่างครบวงจรเลยค่ะตั้งแต่การ

ทำอย่างจริงจังค่ะลดโอกาสประชาชนตกเป็นเหยื่อแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมไทยในยุคดิจิทัลนะคะมาติดตามกันต่อกับรัฐบาลก็ลุยเลยค่ะเรื่องผลักดันเนาะปลดล็อกกลุ่มไรเดอร์เข้าประกันสังคมขีดเส้น1ปีนะคะยกระดับสวัสดิการแรงงานแพลตฟอร์มอย่างเท่าเทียมคุณผู้ฟังซึ่งวัน22พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะร้อยเอกหญิงดร.พัฒน์ดารัตทองสลวยกรค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะรัฐบาลได้รับทราบถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มแล้วก็เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารแล้วก็พัสดุนะคะที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนทุกวันคุณผู้ฟังอาจจะไม่รับเรื่องของการคุ้มครองนอกตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมนะคะเพราะติดปัญหาข้อกฎหมายก็ส่งผลนะคะให้ที่ผ่านมาเนี่ยรายได้จำนวนมากเลยค่ะมิสซาเป็นเพียงผู้รับจ้างอิสระที่ขาดเรื่องของการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยจากการทำงานคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะทางกระทรวงแรงงานอินเดียก็มีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวคุณผู้ฟังนะคะโดยให้ตัวแทนไรเดอร์และภาคประชาชนเนี่ยเข้าร่วมนะเป็นคณะทำงานด้วยค่ะเพื่อจะได้รับฟังเสียงสะท้อนที่แท้จริงจากคนทำงานนะคะโดยคณะทำงานจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรแล้วก็ซึ่งหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ก็จะปรับแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกสิทธิสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านั้นนะคะแล้วก็สภาสำนักนายกก็ยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งนะคะเพื่อนโยบายนี้อย่างเต็มกำลังค่ะโดยตั้งเป้ากรอบเวลาที่ชัดเจนว่าภายใน1ปีนับจากนี้นะคะจะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นรูปธรรมค่ะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างยั่งยืนค่ะอาทิตย์หน้ากันต่อข่าวสุดท้ายในช่วงนี้นะกกส.นะขอความร่วมมือค่ะองค์กรในจ้างเพิ่มเติมกว่า 5,200 แห่งค่ะเริ่มหักเงินเดือนผู้กู้ยืมเงินนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้นะคะวันที่21พฤษภาคมนะคะกองทุนเงินให้กู้ยืมการศึกษาหรือก็จะสอนนี่ขอความร่วมมือเนาะองค์กรในจ้างกว่า 5,200 แห่งค่ะที่จะเริ่มดำเนินการหักเงินเดือนแล้วก็นำส่งเงินคืนกองทุนผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรหรือว่า EPSLFนะตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2019สามารถลงทะเบียนแล้วเข้าร่วมสัมมนาได้ที่เว็บไซต์ของกยศ.นะคะเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายค่ะกยศ.ขอแจ้งนะว่าขนาดนี้กยศ.ได้มีการจัดส่งหนังสือเนาะแจ้งองค์กรนายจ้างที่มีพนักงานหรือว่าลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินนะเพิ่มเติมกว่า 5,200 แห่งค่ะให้เริ่มหักเงินเดือนเพื่อชำระเงินคืนกยศ.ผ่านระบบรับชำระคืนกยศ.เข้าไปค่ะผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรนะคะ e-payment SLF นะซึ่งเริ่มดำเนินการนะคะหักเงินเดือนแล้วก็นำส่งเงินกู้ยืมคืนกองทุนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2565เป็นต้นไปนะโดยขอให้ดำเนินการนำส่งเงินภายในวันที่15มิถุนายน2559นะคะแล้วก็นำส่งเงินครั้งต่อไปภายในวันที่15ของทุกเดือนค่ะสำหรับผู้กู้ยืมเงินที่มีภาระหนี้นะคะชำระก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการหักเงินเดือนนะขอให้ชำระยอดคืนด้วยตนเองให้เสร็จโดยเร็วนะคะทั้งนี้ค่ะเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายกสขอเชิญในเรื่องขององค์กรในจ้างลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อศึกษารายละเอียดขั้นตอนแล้วก็วิธีการใช้งานระบบ EPSLF ได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th นะคะแล้วก็หากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยเรื่องทางไลน์บัญชีทางการกสของค์กรในจ้างค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารนะในช่วงนี้ที่มาฝากกันนะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันช่วงท้ายของรายการค่ะ

กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 100.5 MHz และติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่น่าสนใจก็นำคนมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะเรือดีของสากลรับหน้าที่ดำเนินการมาสู่ช่วงนี้มาติดตามข่าวสารที่บุรีรัมย์กันบ้างกับปภ.บุรีรัมย์ก็มีการเปิดพิธีสาธารณะนะคะบุรีรัมย์ร่วมใจกับเครื่องการพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในระดับพื้นที่ค่ะโดยเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะหน้าห้องนารายณ์ปฐมสินชั้น4สถานยมบาลนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการยมบาลท่านก็เป็นประธานเปิดเวทีสาธารณะและก็การประชุมเชิงบรรยากาศหัวข้อนะคะวิรามร่วมใจกับเพื่อการพัฒนาความปลอดภัยด้านขีดภัยในระดับพื้นที่ค่ะประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559นะคะเพื่อบริการความร่วมมือทุกภาคส่วนค่ะในการที่จะป้องกันและลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยอย่างยั่งยืนนะคะผู้ชมครั้งนี้ค่ะมีนายพิสิทธิ์วงเทียนธนาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมคณะทำงานกับเครื่องการพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยจำนวน60คนนะคะเข้าร่วมรวมถึงปลัดอำเภอท้องถิ่นอำเภอและผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่นจากทุกพื้นที่ในจังหวัดนะคะจำนวนก็251คนนี้เข้าร่วมที่เข้าร่วมผ่านระบบซูมคาวมิทติ้งด้วยนะคะที่ที่ประการอำเภอทั่วจังหวัดเลยค่ะซึ่งท่านศรีธรรมราชแก้วค่ะรองผู้ว่าการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็บอกนะคะว่าการจัดเวทีสาธารณะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายน่ะมีการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะความกระโดดองค์ความรู้แล้วก็ในทางการทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยค่ะภายใต้แผนบริการแล้วก็พัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยจังหวัดบุรีรัมย์พ.ศ. 2516จนถึง2570นะคะเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะคะและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่พี่น้องประชาชนโดยเน้นมาตรการเชิงป้องกันครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะข้อเสนอแนะและข้อมูลนะคะจากวิธีสนทนาจะถูกนำไปใช้ค่ะในการปรับปรุงและทบทวนแผนปฏิบัติการฉบับปรับปรุงปีพ.ศ. 2519ค่ะเพื่อระดับการบริหารจัดการด้านสาธารณภัยและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนชาวบุรีรัมย์อย่างยั่งยืนนะคะบรรยากาศมีการเสวนาจากผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคเอกชนเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางและก็เคลื่อนงานด้านอัคคีภัยค่ะรวมถึงการชี้แจงบทบาทแล้วขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็แนวทางการดำเนินงานด้านสารภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะแล้วก็ส่งเสริมกับกองท้องถิ่นนะคะโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนั้นก็จะสรุปรายงานค่ะการดำเนินงานแล้วก็เสนอต่อกรมป้องกันและบรรเทาภัยต่อไปนะและจากข่าวสุดท้ายวันนี้คนระหว่างนั้นเป็นข่าวสุดท้ายแล้วนะจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีการเปิดโครงการค่ะคลินิกเกษตรเคลื่อนที่บรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรนะคะสร้างการแข่งขันเกษตรปลอดภัยโดยเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นะคะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีงานร่วมกันกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านแล้วก็มีหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะจัดกิจกรรมนะโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ไตรมาสที่3นะประจำปีงบประมาณ2019โดยมีนายคำเคลื่อนพนชัยค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดงานนะคะพร้อมด้วยนายเสกสรรจันทร์วงศานะคะในอำเภอบ้านด่านส่วนราชการแล้วก็ผู้นำชุมชนร่วมให้การต้อนรับขณะที่นางสาวนิกรสมมงคลเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ก็กล่าวรายงานเรื่องของวัตถุประสงค์การจัดงานนะคะซึ่งโครงการนี้ก็มีเป้าหมายเนาะสำคัญเลยค่ะเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรในทุกสาขานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังหน่วยราชการนักวิชาการแล้วก็เจ้าหน้าที่วิชาการเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่เลยค่ะให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเลยค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สร้างความมั่นใจแก่พี่น้องเกษตรกรนะคะภายในงานก็จะมีการเปิดบริการคลินิกเกษตรเฉพาะด้านนะพร้อมกิจกรรมมอบพันธุ์พืชแล้วก็พันธุ์ปลาให้กับผู้นำชุมชนนะคะเพื่อนำไปแจกจ่ายแล้วก็ขยายพันธุ์ในพื้นที่นอกจากนี้นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั้นก็ยังได้มีการไปพบปะพูดคุยนะคะเพื่อเป็นการสร้างความไว้วางใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยค่ะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยค่ะมีพี่น้องเกษตรกรจากอำเภอบ้านด่านและพื้นที่ใกล้เคียงเนาะก็เข้าร่วมรับบริการจำนวนมากเลยค่ะพร้อมเลือกซื้อสินค้าจากการออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ของภาคเอกชนวิสาหกิจชุมชนแล้วก็กลุ่มองค์กรเกษตรนะคะซึ่งก็สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนเลยค่ะในเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรแล้วก็ขับเคลื่อนสู่เกษตรปลอดภัยอย่าง
และยั่งยืนนะอย่างแท้จริงนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดในรายการร่วมสร้างประเทศไทยนะคะท้ายนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุยฟังทุกท่านในทุกช่องทางนะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันเรียววดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเป็นเท่านี้นะคะพบกันในวันเสาร์หน้าเวลา10 นาฬิกาโดยประมาณถึง 11 นาฬิกาค่ะรายการร่วมสร้างประเทศไทยวันนี้ต้องจากลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมการค้าภายในเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนจนถึงสิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมการค้าภายในเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนจนถึงสิงหาคมนี
8: ้นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคเปิดตัวกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนณโรงเรียนพศพิทยาพยัคฆ์เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยภายในงานได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนรวมกว่า300รายการมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่าร้อยละ50เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทั้งนี้กิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองได้เริ่มดำเนินการพร้อมกันเมื่อวานนี้ใน13จังหวัดโดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม2569เพื่อให้การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนช่องทางจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ SME ควบคู่ไปด้วยปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มเฝ้าระวังชาวเมียนมาลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามแนวชายแดนจากความกังวลสถานการณ์ในพื้นที่บ้านมูดองซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านสิงขรของไทย
9: นายปรีดาสุขใจรองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่บ้านมูดองประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์พบว่าขณะนี้ทหารเมียนมาสามารถเข้าควบคุมพื้นที่บ้านมูดองจากกองกำลังต่อต้านรัฐบาลได้แล้วและอยู่ระหว่างการบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งสิ่งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยคือการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของชาวเมียนมาบางส่วนที่ไม่มั่นใจสถานการณ์ในประเทศของตนเองรวมถึงการหลบหนีของผู้ที่ต่อต้านรัฐบาลเมียนมาภ ผ่านเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนจึงได้ประสานหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่146จัดชุดเจ้าหน้าที่ออกล่าตระเวนเฝ้าระวังเข้มงวดในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลหมู่บ้านชายแดนให้ร่วมกันเฝ้าระวังสอดส่องคัดกรองบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาภายในหมู่บ้านโดยมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าดำเนินการจับกุมกรณีพบบุคคลต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองเพื่อควบคุมตัวดำเนินการตามกฎหมายธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: อิตาลีฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรและเยอรมนีออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการขยายถิ่นฐานและอำนาจการปกครองในเขตเวสต์แบงก์สำนักข่าว AFP รายงานว่าอิตาลีฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรและเยอรมนีออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการขยายถิ่นฐานและอำนาจการปกครองในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งเป็นดินแดนปาเลสไตน์ที่อิสราเอลยึดครองรวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุความรุนแรงที่ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลกระทำต่อชาวปาเลสไตน์ซึ่งการกระทำดังกล่าวกำลังบั่นทอนเสถียรภาพในภูมิภาคและลดโอกาสในการจัดตั้งรัฐอิสราเอลและรัฐปาเลสไตน์ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติด้านทางการปาเลสไตน์ระบุว่าแถลงการดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของทิศทางที่ถูกต้องพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อกดดันอิสราเอลยุติการขยายถิ่นฐานในดินแดนปาเลสไตน์ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับหลายประเทศในยุโรปยังคงตึงเครียดหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลจากกรณีใช้ความรุนแรงต่อนักเคลื่อนไหวชาวยุโรปในกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือฉนวนกาซารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการไทยแลนด์แดนสยามในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับท่านผู้ฟังกำลังรับฟังอยู่กับผมครับชโลธรจันยารายการที่พูดถึงประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมนะครับหรือว่าบ้านเมืองของเราว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะครับจะได้นำเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับโดยรายการ Thailand แดนสยามนั้นนะครับถ้าเกิดเรามองย้อนไปในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะครับถึงวันสำคัญนะครับโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นวันที่22พฤษภาคม2569นะครับหรือว่าของทุกปียังเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้ารมไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดพระชนชีพอีกด้วยนะครับโดยพระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2527สิริพระชนมายุ79พรรษาพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าที่ครอบคลุมในหลากหลายมิติซึ่งล้วนเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศนะครับโดยมีทั้งด้านของการศึกษาทรงวางรากฐานด้านการศึกษาณวังสวนบ้านแก้วจังหวัดจันทบุรีซึ่งต่อมาในตรงนี้นะครับก็ได้พัฒนาและมีการยกระดับขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีอีกด้วยนะครับซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในภูมิภาคนะครับในด้านการสาธารณสุขนั้นพระองค์ทรงให้การสนับสนุนงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างจริงจังอันนำไปสู่การก่อตั้งและพัฒนาโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพได้อีกด้วยนะครับต่อมาก็คือด้านการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีนะครับโดยพระองค์นั้นยังเป็นสตรีผู้เป็นแบบอย่างของสตรีไทยยุคใหม่อีกด้วยนะครับโดยการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างสง่างามนะครับทรงเริ่มส่งเสริมการฝึกวิชาชีพให้แก่สตรีเช่นการทอเสื่อจันทบูรณ์นะครับเป็นต้นในตรงนี้นะครับเป็นการสร้างรายได้รวมถึงเป็นการพึ่งพาตนเองอันได้สะท้อนถึงพระราชปณิธานในการเสริมสร้างพลังสตรีไทยนะครับได้ตระหนักถึงศักยภาพของตนเองและมีบทบาททัดเทียมในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วยนะครับหรือจะเป็นการก้าวสู่ประชาคมโลกนะครับเมื่อเป็นพระราชกรณียกิจในการที่ทำให้ประเทศไทยของเรานั้นเป็นที่รับรู้นะครับในมวลนะครับต่างประเทศนานาอารยประเทศทั้งหลายนะครับซึ่งตรงนี้เป็นพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรของพระองค์ที่ไม่เพียงส่งผลดีต่อคนในชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมประเทศไทยสู่สากลอีกด้วยนะครับตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินเดินต่างประเทศในอดีตที่ได้เผยแพร่ภาพลักษณ์อันทันสมัยของสตรีไทยให้ชาวโลกได้ประจักษ์ตลอดจนแนวพระราชดำริในการยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขและสิทธิสตรีซึ่งล้วนเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับซึ่งตรงนี้เราจะรู้จักกันนะท่านผู้ฟังในฐานะทางภาษาอังกฤษที่เขาใช้คำว่า Sustainable Development Goals นะครับ SDG นะครับซึ่งก็เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงเป็นเป้าหมายที่องค์กรแต่ละองค์กรนั้นนะครับได้ใช้เป็นหมุดหมายสำคัญนะครับในการพัฒนาหรือประเมินองค์กรอยู่เสมอนะครับโดยองค์การของสหประชาชาติในยุคปัจจุบันนั่นเองนะครับซึ่งเป็น SDG ตรงนี้และด้วยคุณอุปการอันใหญ่หลวงต่อสังคมไทยและประชาคมโลกนะครับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือที่เรารู้จักกันในชื่อยูเนสโกนั้นก็ได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในฐานะบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและความเสมอภาคทางเพศอีกด้วยนะครับและในวาระครบรอบ100ปีซึ่งสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ที่ยังคงส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันนะครับและในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้นั้นนะครับรัฐบาลจึงได้มีการกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลขึ้น ในวันศุกร์นะครับที่ผ่านมาวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับทั้งในส่วนกลางนะครับส่วนกลางก็จะปฏิบัตินะครับกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติเจริญพระพุทธมนต์นี้นะครับณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับซึ่งวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนั้นนะครับภายใต้ฐานของพระพุทธรูปนะครับประจำพระอุโบสถก็คือพระอังคีรสนะครับก็ได้ประดิษฐานพระราชสรีรังคารของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีไว้อีกด้วยนะครับอันนี้คือในส่วนกลางเดี๋ยวผมจะขยายเรื่องของวัดราชบพิตรต่อไปนะท่านผู้ฟังเพราะว่าในงานนี้ที่วัดราชบพิตรผมก็ได้ไปปฏิบัติหน้าที่นะครับเป็นพิธีกรในฐานะผู้แทนตัวแทนของกรมประชาสัมพันธ์นะครับในการทำหน้าที่ในงานนี้นะครับและในต่อมานะครับนอกจากที่ในส่วนกลางจะจัดที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแล้วส่วนภูมิภาคและต่างประเทศนะครับก็มีการเฉลิมพระเกียรติอีกเช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมเทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าให้แผ่ไพศาลสืบไปอีกด้วยนะครับนั่นก็เป็นความสำคัญนะครับของพระราชกรณียกิจในเรื่องของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะครับซึ่งเราก็จะเห็นความสำคัญนะครับอย่างมากมายว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะครับถึงขั้นยูเนสโกก็ได้รับรองนะครับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนั้นให้เป็นบุคคลที่สำคัญของโลกเลยทีเดียวนะครับโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็มีพิธี2ช่วงด้วยกันครับท่านผู้ฟังโดยในช่วงแรกนั้นก็จะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรนะครับซึ่งเป็นพิธีที่ต่อเนื่องกันในพิธีตรงนี้นะครับก็มีนายทรงศักดิ์ทองศรีนะครับรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นประธานนะครับซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีก็ประกอบด้วยองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระและคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสนะครับตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานราชการต่างๆนะครับที่ได้เข้าร่วมพิธีในตรงนี้นะครับในช่วงเวลา7 นาฬิกานะครับจากนั้นพอเสร็จพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพระอุโบสถแล้วนั้นก็ได้ไปนะครับสวดมนต์นะครับได้ไปเป็นพิธีตักบาตรนะครับเป็นพิธีตักบาตรซึ่งก็มีหน่วยงานราชการเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงนะครับเป็นเช้าวันใหม่นะครับที่เราได้ตักบาตรร่วมกันนะครับซึ่งในบริเวณของหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับและในเวลา10 นาฬิกานะครับการจัดพิธีนั้นเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์นะครับภายในพระอุโบสถเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการจัดงานครั้งนี้ก็โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับร่วมกับทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับก็ได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลในตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นถึงความสำคัญนะครับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะครับในฐานะการประกาศยกย่องพระกิตติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100 ปีนั่นเองนะครับและภายในพระอุโบสถณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนั้นนะครับจะมีพระประธานที่ผมได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปในช่วงแรกนะครับพระพุทธรูปประธานในพิธีนะครับชื่อว่าพระพุทธอังคีรสนะครับซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามท่านผู้ฟังผมก็นำข้อมูลนะครับมาย่อยขยายแล้วก็เล่าให้ท่านผู้ฟังสักหน่อยนะครับว่าคำว่าอังคีรสนั้นก็ถือว่าเป็นพระนามหนึ่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นกันนะครับซึ่งมีความหมายแปลว่ามีรัศมีแผ่ซ่านออกจากวรกายนะครับซึ่งจัดสร้างหล่อขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นะครับแล้วก็สร้างเสร็จในสมัยต้นรัชกาลที่5นั่นเองพระพุทธอังคีรสนั้นเป็นพระพุทธรูปสำริดขนาดหน้าตักกว้าง40 นิ้วกะไหล่ทองคำนะครับซึ่งรัชกาลที่5พระราชทานถวายทองคำเนื้อ8หนัก180 บาทนะครับประดิษฐานอยู่บนฐานพุทธบัลลังก์หินอ่อนจากอิตาลีนะครับ และก็ได้รับการออกแบบให้มีพุทธลักษณะแบบพระพุทธรูปโบราณซึ่งครองจีวรอย่างธรรมยุตนิกายนะครับและฉลองพระองค์ทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ในพระราชพิธีนะครับใต้ฐานพุทธบัลลังก์ของพระพุทธอังคีรสนั้นนะครับเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7อีกด้วยนะครับรวมถึงพระบรมอัฐิของพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์เช่นเดียวกันนะครับโดยในช่วงของการตักบาตรนั้นนะครับในช่วงเช้าก็มีพระสงฆ์นะครับทั้งสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระสงฆ์นะครับรวมทั้งสิ้น100รูปนะครับรับบิณฑบาตซึ่งในการบิณฑบาตในครั้งนี้นะครับหลังจากเสร็จสิ้นพิธีก็จะนำไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไปนะครับสถานสงเคราะห์ในสังกัดกรุงเทพมหานครอีกด้วยละวัดที่ขาดแคลนอีกเช่นกันนะครับโดยพระสงฆ์ที่มารับบิณฑบาตนั้นนะครับมาจากวัดต่างๆ3แห่งด้วยกันมาจากพระสุทัศน์เทพวรารามวัดอาวุธวิกาสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์นะครับซึ่งตรงนี้เป็น3วัดที่พระทั้ง100รูปนะครับรับบิณฑบาตเช่นเดียวกันนะครับเราก็ได้เห็นความสำคัญของงานนี้นะครับว่าเป็นงานที่ทางภาครัฐนะครับให้ความสำคัญเนื่องในโอกาสที่องค์การยูเนสโกนะครับรวมถึงการสวรรคตนะครับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีอีกด้วยนะครับในฐานะของเราชาวไทยนะครับเหล่าชาวไทยก็เป็นผู้ที่เราต้องรู้นะครับต้องรู้ข้อมูลรู้จักไว้นะครับผมก็ได้มาวัดนี้ในฐานะนักท่องเที่ยวนะครับเมื่อช่วงปีใหม่การจะเข้าไปดูในพระอุโบสถนั้นนะครับก็ต้องต่อแถวกันไปนะครับต่อแถวกันเข้าไปดูความงดงามภายในพระอุโบสถนะครับพอมาวันนี้ผมก็ได้มาทำงานนะครับได้มาทำงานก็ได้เห็นพระอุโบสถนะครับการประดับตกแต่งต่างๆนะครับผนังภายในพระอุโบสถเราก็ได้เห็นความงดงามนะครับถึงสิ่งที่เป็นโบราณจริงๆนะครับสิ่งที่เป็นโบราณได้เห็นได้ศึกษานะครับซึ่งความสวยงามของในพื้นที่นะครับเราก็จะเห็นนอกจากบริเวณวัดแล้วนะครับถนนนะครับถนนบริเวณวัดก็จะเป็นถนนเฟื่องนครนะครับถนนเฟื่องนครเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่มีความผูกพันหรือว่าเป็นถนนที่ผมชอบมากๆนะครับเพราะบริเวณนี้ก็จะเป็นย่านเมืองเก่าท่านผู้ฟังแล้วพอเป็นย่านเมืองเก่าก็จะเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การเดินนะครับก็จะมีฟุตบาทที่รองรับผู้เดินหรือว่านักท่องเที่ยวถ้าเกิดท่านผู้ฟังสังเกตนะครับเวลามาวัดบวรนิเวศวิหารก็จะเห็นนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติเป็นจำนวนเยอะหรือรวมถึงโฮสเทลต่างๆนะครับโฮสเทลต่างๆคาเฟ่ต่างๆที่มาเปิดร้านหนังสือก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับร้านหนังสือก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นสิ่งที่ให้เราได้เห็นนะครับแสดงความเป็นย่านนะครับในถนนเฟื่องนครร้านหนังสือก็จะเต็มไปด้วยร้านหนังสือเก่าๆนะครับที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีตนะครับเพราะว่าเฟื่องนครในยุคอดีตถือว่าเป็นถนนที่เต็มไปด้วยสำนักพิมพ์นะครับเป็นถนนที่เต็มไปด้วยสำนักพิมพ์ผมมองแล้วผมก็นึกถึงอดีตนะท่านผู้ฟังว่าคงจะมีความเฟื่องฟูมากๆนะครับรวมถึงมีร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดเตาถ่านที่ผมได้ไปกินนะครับก็มีความอร่อยนะครับเฟื่องนครนะครับก็เป็นพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งที่ผมก็แนะนำนะครับซึ่งวันศุกร์ที่ผ่านมาผมก็ได้ไปเป็นพิธีกรในงานรำลึกพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะครับก็นำประสบการณ์รวมถึงศิลปะวัฒนธรรมที่ผมได้เห็นได้ฟังนะครับได้รับรู้มาพูดคุยในรายการ Thailand Dance สยามนะครับนำมาบอกเล่าในรายการ Thailand Dance สยามนะครับเพื่อความสนุกนะครับและได้เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมความเป็นมาเป็นไป ของคนไทยเรานะครับว่ามีความสวยงามขนาดไหนนะครับในบริเวณวัดบริเวณศิลปกรรมสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับคติความเชื่อต่างๆช่วงนี้เป็นช่วงแรกของรายการ Thailand Dance สยามครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา

แลนด์แดนสยามนะครับเปิดมาด้วยเพลงชัยภูมิบ้านพี่ของเพลินพรมแดนนะครับซึ่งในชัยภูมิตอนนี้ก็มีข่าวที่ฮือฮากันอย่างมากท่านผู้ฟังนะครับเพราะว่าเราย้อนกลับไปหลายปีนะครับโดยปกติรายการไทยแลนด์แดนสยามจะพูดเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับแต่เราจะย้อนไปถึงแค่ยุคนครรัฐนะครับคือก่อนยุคสุโขทัยอยุธยาตรงนั้นนะครับที่ในพื้นที่บริเวณแถบนี้มีหลายนครรัฐเต็มไปหมดนะครับแต่ชัยภูมิล่าสุดข่าวล่าสุดผมพาท่านผู้ฟังทุกท่านย้อนไปไกลกว่านั้นนะครับเราย้อนไปเป็นไม่รู้กี่ปีท่านผู้ฟังเราย้อนกลับไปเป็นล้านปีนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าชัยภูมิล่าสุดเขาค้นพบไดโนเสาร์ชนิดใหม่และไดโนเสาร์ชนิดนี้นะครับเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในประเทศไทยนะครับผมว่าจะมาพูดในรายการสักพักแล้วแต่หาจังหวะพูดไม่ได้สักทีนะท่านผู้ฟังเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องอดีตเราพูดแต่อดีตของคนนะบางทีเราลองพูดอดีตที่ก่อนที่คนจะมากำเนิดเกิดเนี่ยคือในพื้นที่

สูจน์ทราบไม่รู้ใช้คำว่าพิสูจน์ทราบได้หรือเปล่าท่านผู้ฟังว่าไดโนเสาร์พันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์อะไรนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มีชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิเอนซิสนะครับน่าชื่อพันธุ์ยังมีคำว่าชัยภูมิด้วยเป็นความภาคภูมิใจของชาวชัยภูมินะท่านผู้ฟังผมก็เลยเปิดด้วยเพลงชัยภูมิบ้านพี่นะครับเป็นความภาคภูมิใจของชาวชัยภูมิโดยแท้จริงซึ่งโดยข่าวอันนี้นะครับผมจะอ้างอิงจากทางเว็บไซต์ไทย PBS นะครับที่นักวิทยาศาสตร์เขาก็ได้ค้นพบไดโนเสาร์คอยาวสายพันธุ์ใหม่นะครับจากซากฟอสซิลดึกดำบรรพ์โดยบริเวณที่ขุดค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์นาคาไททันชนิดนี้นะครับเขาค้นพบที่บ้านพนังเสืออำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิและก็ตั้งชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิเอนซิสนะครับนาคาไททันเราจะเห็นคำที่คนไทยน่าจะคุ้นเคยอยู่2คำนะครับเมื่อกี้ผมอธิบายคำว่าชัยภูมิไปนะครับส่วนคำก่อนหน้าชัยภูมิจะเป็นคำว่านาคาไททันไททันในภาษากรีกแปลว่ายักษ์ก็คือไดโนเสาร์ตัวนี้ตัวใหญ่ยักษ์มากๆนะครับเพราะว่าดังที่เขาได้ค้นพบเพราะว่าเป็นไดโนเสาร์ที่มีความใหญ่โตมากที่สุดจริงๆนะครับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่านาคานาคาเราก็จะคุ้นเคยคำว่านาคาก็คือพญานาคนั่นเองนะครับเพราะว่าไดโนเสาร์สายพันธุ์นี้มีคอที่ยาวมากๆนะครับเขาก็เลยนำไปเปรียบเทียบกับพญานาคก็คือเป็นงูที่มีลักษณะความยาวที่ยาวเช่นเดียวกันนะครับโดยความเชื่อทั้งของไทยของเทศของไทยของกรีกของวิทยาศาสตร์นะครับเอามาปะปนรวมกันเนี่ยท่านผู้ฟังก็เลยได้ชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิเอนซิสนะครับเป็นไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยโดยไดโนเสาร์ชนิดนี้นะครับมีน้ำหนักประมาณ27ตันซึ่งเทียบเท่ากับช้างเอเชียโตเต็มวัยถึง9เชือกนะครับและมีความยาวลำตัวประมาณ27เมตรหรือราว88ฟุตนั่นเองยาวกว่าดิปโพโดคัสนะครับซึ่งเป็นไดโนเสาร์อีกสายพันธุ์หนึ่งอยู่ในวงของไดโนเสาร์คอยาวเช่นเดียวกันนะครับส่วนนาคาไททันนั้นเขาเป็นไดโนเสาร์ที่อยู่ในกลุ่มซอโรพอดนะครับซึ่งเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์กินพืชนะครับผมลองอ่านข้อมูลการค้นพบนะท่านผู้ฟังมันเรียบง่ายมากๆนะครับเพราะว่าการค้นพบนาคาไททันไดโนเสาร์ตัวนี้ที่คอยืดยาวเนี่ยท่านผู้ฟังเริ่มต้นจากการที่มีคนไปหาปลานะครับคุณถนอมหลวงนันคุณถนอมเนี่ยเขาก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละท่านผู้ฟังเขาก็ไปหาปลานะครับตามปกติตามชีวิตประจำวันนะครับทีนี้ขณะลงไปหาปลาเขาก็พบฟอสซิลชิ้นใหญ่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเพราะว่าในขณะนั้นเขาหาปลาในช่วงหน้าร้อนเมื่อปี2559นะครับก็ทำให้เริ่มติดต่อนะครับติดต่อหน่วยงานต่างๆให้เข้ามารับทราบนะครับแล้วก็ได้พิสูจน์ทราบถึงไดโนเสาร์สายพันธุ์นี้นะครับก็ได้ใช้เวลาในการพิสูจน์ทราบไดโนเสาร์ในการศึกษาวิจัยนะครับและเมื่อเวลาผ่านไปเป็นเวลาประมาณ10ปีนั้นนะท่านผู้ฟังไดโนเสาร์ตัวนี้ก็ได้รับการยืนยันทางวิทยาศาสตร์จริงๆต้องใช้คำนี้ท่านผู้ฟังการศึกษาวิจัยและการยืนยันทางวิทยาศาสตร์นะครับว่าเป็นไดโนเสาร์ที่มีความยาวมีคอยาวและมีตัวมีขนาดตัวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโอ้ไม่น่าเชื่อท่านผู้ฟังคนเรานี่แค่ไปหาปลาบางทีอยู่ดีๆเราก็เจอสิ่งฟอสซิลนะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ระดับโลกเลยนะท่านผู้ฟังไม่น่าเชื่อท่านผู้ฟังถ้าเกิดฟังอยู่เนี่ยแล้วท่านผู้ฟังไปหาปลาในบริเวณแหล่งน้ำของท่านเนี่ยอาจจะมีฟอสซิลไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ก็ได้นะไม่แน่ท่านผู้ฟังลองดูนะครับอาจจะเป็นคนดังไปในข้ามคืนนะครับเหมือนคุณถนอมตรงนี้นะครับซึ่งไดโนเสาร์นาคาไททันชัยภูมิเอนซิสชนิดนี้นะครับก็เป็นไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับซึ่งนักวิจัยเขาก็ได้ศึกษา
วิจัยนะครับแล้วผลตรวจสอบก็คาดว่าจะ

0: เล่านาคาไททันพันนี้นะครับมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ100ถึง120ล้านปีก่อนโอ้โหก่อนที่จะเกิดไทยแลนด์หรือจะเกิดแดนสยามซะอีกท่านผู้ฟังหรือก่อนยุคของไทแรนโนซอรัสเร็กซ์กว่าประมาณ40ล้านปีและมีขนาดใหญ่กว่าประมาณ2เท่าอีกด้วยนะครับโดยไดโนเสาร์นาคาไททันนะครับเขาก็ถูกระบุว่าอาศัยอยู่บนโลกในช่วงที่ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับอุณหภูมิของโลกที่ร้อนขึ้นอีกด้วยนะครับการค้นพบนี้ก็เป็นการค้นพบครั้งสำคัญจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของคนไทยแต่เป็นเรื่องระดับโลกนะท่านผู้ฟังเวลาเราค้นพบสายพันธุ์ใหม่ๆของไดโนเสาร์นะครับก็เป็นเรื่องที่มีผู้คนสนใจมากๆนะครับและจากการศึกษาชิ้นส่วนกระดูกมากกว่า20ชิ้นนี้นะครับโดยเฉพาะกระดูกขาหน้าขวาท่อนบนที่มีความยาวถึง178เซนติเมตรโอ้โหพอกับความสูงคนไทยโดยทั่วไปเลยนะท่านผู้ฟัง170กว่า180ตรงนี้นะครับรวมถึงกระดูกซี่โครงและกระดูกต้นขาหลังที่ยาวกว่า2เมตรนะครับนักวิจัยเขาก็ประเมินว่าไดโนเสาร์ชนิดนี้นั้นมีความยาวประมาณ 27-30 เมตรเลยทีเดียวและมีน้ำหนักมากกว่า26ตันนะครับทำให้ไดโนเสาร์ชนิดนี้เจ้านาคาไททันนะครับเป็นไดโนเสาร์ลำดับที่14ที่ได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการอีกด้วยนะครับผมดูภาพที่เขานำกระดูกต้นขาหน้า 170-180 เซนติเมตรที่ผมพูดไปเมื่อกี้ท่านผู้ฟังมายืนเทียบกับคนเลยนะท่านผู้ฟังโอ้โหกระดูกมีความใหญ่โตมากๆเราก็จินตนาการไปว่าถ้าเกิดเราในยุคนั้นนะท่านผู้ฟังในยุคนั้นเราเจอไดโนเสาร์นี่เรานี่เป็นแค่มนุษย์ตัวจ้อยจริงๆนะท่านผู้ฟังเรื่องของการค้นพบไดโนเสาร์ผมว่ามักจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอยู่เสมอนะท่านผู้ฟังผมนึกถึงนะครับหลานหรือว่าน้องๆที่เกิดขึ้นมาใหม่หลานๆเนี่ยมันชอบเล่นไดโนเสาร์กันนะท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยจริงๆอาจจะตื่นเต้นกับสิ่งมีชีวิตตัวใหญ่ๆหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่แค่เด็กท่านผู้ฟังแต่ว่าถ้าเกิดเราดูหนังเราดูภาพยนตร์เราอ่านหนังสือเราดูหนังเราเจอคิงคองลิงยักษ์ที่มีขนาดใหญ่เราดูหนังเราเจอก็อดซิลล่าเจ้าสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่ที่ดำรงชีวิตอยู่ใต้มหาสมุทรท่านผู้ฟังผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านตื่นเต้นกับการได้เห็นเจ้าสัตว์ประหลาดพวกนี้นะครับสัตว์ตัวใหญ่ๆพวกนี้บางทีผมว่ามันอาจจะอยู่ในสำนึกของตัวเรานะครับว่าเราชอบความใหญ่โตมโหฬารเราตื่นเต้นเวลาเราเห็นสิ่งที่ใหญ่โตเราก็มักจะมีความตื่นเต้นเสมออันนี้ท่านผู้ฟังลองถามตัวเองดูนะครับผมพยายามนึกให้เข้ากับความรู้สึกของแต่ละคนนะครับของเราพอผมเจอเรื่องนาคาไททันนะครับชัยภูมิเอนดิสเจ้าตัวนี้ผมก็เลยสงสัยว่าทำไมภาคอีสานนั้นเป็นภูมิภาคที่เขาค้นพบไดโนเสาร์กันมากมายแล้วก็บ่อยครั้งเหลือเกินใช่ไหมท่านผู้ฟังถ้าเกิดสังเกตเวลาเราเจอไดโนเสาร์แล้วก็เขาก็จะมีแหล่งที่ค้นพบหลายแห่งนะครับทั้งจังหวัดขอนแก่นนะครับขอนแก่นก็จะมีที่อำเภอภูเวียงอันนี้เขาพบซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์ครั้งแรกเลยนะครับก็จะมีสายพันธุ์ที่ชื่อว่าภูเวียงโกสรัตศิรินธรนะครับหรือว่าที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับที่ภูกุ้มข้าวอำเภอซาสขันธ์ก็เป็นแหล่งค้นพบฟอสซิลที่สมบูรณ์และหนาแน่นที่สุดในประเทศอีกด้วยนะครับผมก็เลยหาข้อมูลต่อว่าทำไมภาคอีสานถึงเป็นภูมิภาคที่เต็มไปด้วยฟอสซิลไดโนเสาร์แสดงว่าต้องมีความอุดมสมบูรณ์บางอย่างอย่างแน่เลยนะครับเขาก็บอกว่าภาคอีสานนั้นที่เป็นถิ่นของไดโนเสาร์เนื่องจากมีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่เหมาะสมนะครับโดยพื้นที่ในบริเวณนี้นั้นมีชั้นหินส่วนใหญ่ในที่ราบสูงโคราชซึ่งเป็นหินตะกอนยุคมีโซโซอิกนะครับหรือว่าประมาณ 65-250 ล้านปีก่อนในยุคนี้ก็เป็นยุคที่ไดโนเสาร์ครองโลกท่านผู้ฟังสภาพแวดล้อมในอดีตเป็นแม่น้ำแล้วก็จะมีทะเลสาบ ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับแล้วก็จึงเกิดการทับถมของซากดึกดำบรรพ์จำนวนมากอีกด้วยสภาพแวดล้อมในอดีตนะครับหรือว่าที่สมบูรณ์ที่สุดในบริเวณนี้เขาก็จะเรียกว่าแอ่งโคราชแอ่งโคราชก็จะเป็นแอ่งที่อยู่ในบริเวณพื้นที่หลายจังหวัดในภาคอีสานนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นพื้นที่ของจังหวัดโคราชหรือนครราชสีมาอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังก็ตามชื่อนะครับแล้วก็กินพื้นที่ในหลายจังหวัดบริเวณภาคอีสานตอนกลางนะครับแอ่งโคราชมีชื่อเสียงในยุคจูราสสิกและครีเทเชียสนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำและมีปลาโป่งนะครับทำให้มีไดโนเสาร์อาศัยอยู่ชุกชุมเมื่อตายลงซากก็ได้ทับถมเป็นตะกอนนะครับและพื้นที่ในบริเวณนี้นั้นมีลักษณะเป็นหินทรายและหินโคลนนะครับชั้นหินในภาคอีสานเป็นหินตะกอนเนื้อละเอียดนะครับเช่นกลุ่มหินโคราชซึ่งเอื้อต่อการเก็บรักษาสภาพโครงกระดูกไว้ได้อย่างสมบูรณ์อีกด้วยนะครับคนรุ่นหลังที่สำรวจพวกนักวิทยาศาสตร์ต่างๆเขาก็ใช้ข้อมูลตรงนี้นะครับในการสำรวจพื้นที่ตรงนี้นะเวลาผมอ่านข้อมูลผมก็พยายามจับต้นชนปลายนะท่านผู้ฟังสำหรับแอ่งโคราชถ้าเกิดเราไม่ได้ย้อนไปถึงยุคไดโนเสาร์ขนาดนั้นแต่เราย้อนไปที่ยุคนครรัฐนะครับผมเคยนำเรื่องเมืองเสมามาเล่าในรายการ Thailand ในสยามนะครับซึ่งเมืองเสมานี้เป็นเมืองที่เขาก็มีการคาดคะเนหรือว่ามีหลักฐานทางจารึกประวัติศาสตร์ที่มากมายหลายแห่งมากมายหลายด้านมากมายหลายที่นะครับแต่หนึ่งในนั้นเขาก็มีการตีความว่าเมืองเสมานั้นอยู่ในพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมานะครับผมขับรถไปดูเมืองเสมาจริงๆมันก็ไม่ใช่พื้นที่ที่ดูอุดมสมบูรณ์ขนาดนั้นนะครับรอบข้างเป็นดินแดงๆนะครับก็เป็นไร่นะครับชาวบ้านในพื้นที่นั้นๆก็ทำไร่แล้วก็ดินแดงๆปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดอย่างนั้นนะครับผมก็สงสัยเอ๊แล้วแอ่งโคราชนี่มันมีแต่ดินแดงๆเหรอนะครับผมเลยเอาข้อมูลตรงนี้มาจับต้นชนปลายกันทั้งในเรื่องของไดโนเสาร์แล้วก็ในเรื่องของยุคนครรัฐของเมืองเสมานะท่านผู้ฟังก็เลยคาดการได้ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเมืองเสมานั้นในบริเวณที่ราบแอ่งโคราชในยุคอดีตเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆคือมีความเขียวขจีมีป่ามากมายนะครับที่เป็นที่อยู่อาศัยของสิงสาราสัตว์นะครับรวมถึงไดโนเสาร์เพราะว่าเจ้านาคาไททันชัยภูมิเอนดิสพันนี้เป็นไดโนเสาร์กินพืชเพราะฉะนั้นหมายความว่าพื้นที่ในบริเวณแอ่งโคราชเป็นพื้นที่เต็มไปด้วยป่าเขาท่านผู้ฟังแต่เป็นไปได้ว่าไดโนเสาร์อาจจะไม่ได้อยู่ในบริเวณเมืองเสมาที่ผมเล่าให้ฟังก็ได้นะครับอาจจะอยู่ขึ้นไปทางหลายอำเภอที่มีลักษณะเป็นป่าอีกก็ได้นะครับอันนี้ผมเพียงคาดคะเนนะครับนำวิทยาศาสตร์กับประวัติศาสตร์มาตีข่าวใส่ไข่กันคนวิเคราะห์มั่วซั่วนะตามสไตล์ของผมนะท่านผู้ฟังแต่ก็ฟังเอาสนุกท่านผู้ฟังฟังเอาสนุกจากรายการของผมนะครับเมื่อท่านผู้ฟังสนใจนี่ก็สามารถไปติดตามข้อมูลต่างๆนะครับก็มีการเขียนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องของเมืองเสมาหรือว่าเรื่องของไดโนเสาร์ในภูมิภาคต่างๆหรือว่าความดึกดำบรรพ์นะในภาคอีสานเราก็จะเห็นถึงเรื่องราวต่างๆหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องเล่าจริงๆเรื่องเล่าในภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่มีเรื่องเล่ามากมายหลายอย่างมากนะครับหนึ่งในนั้นคือเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระป่าอันนี้ผมอ่านผมดูและผมฟังแล้วผมสนุกมากแล้วก็เกิดในพื้นที่ภาคอีสานอีกแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยผมจะนำเรื่องการทุดงของพระป่านะครับสายหลวงปู่มั่นเนี่ยมาเล่าในรายการ Thailand ดันสยามให้ฟังสนุกมากนะครับหรือว่าหลวงปู่ชอบฐานสโมนะครับการที่ท่านไปทุดงต่างๆนะครับแล้วได้พบได้เจอสิ่งต่างๆผมว่าน่าสนุกแล้วก็ได้ข้อคิดในการใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการ Thailand ดันสยามดำเนินมาจนถึงช่วงท้ายรายการครับชโลธรสัญญาขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการ Thailand ดันสยาม ได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 11:10 น. ถึง 12:00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานวัฒนธรรมและการค้าการลงทุนรัฐบาลเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและขยายฐานลูกค้าเปิดรับสมัครวันที่25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยทีมกอล์ฟไทยโชว์ฟอร์มร้อนแรงในการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นนานาชาติเมจิก2026ที่อินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนสถาบันสิริกิติ์สานต่องานศิลปาชีพเผยแพร่ผลงานประณีตศิลป
1: ์พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของราษฎรในชนบทจึงมีพระราชปณิธานที่จะส่งเสริมให้ทำงานด้านหัตถกรรมเพื่อเพิ่มรายได้โดยไม่ทิ้งอาชีพเกษตรกรรมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อพุทธศักราช2519ต่อมาทรงจัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพขึ้นภายในพระราชวังสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนงานศิลปะไทยให้กับราษฎรควบคู่กับการทำรงรักษามรดกศิลป์อันทรงคุณค่าของไทยไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินด้วยทรงเชื่อมั่นในสายเลือดคนไทยทุกคนที่มีความเป็นช่างและมีศิลปะอยู่ในตัวดังพระราชดำรัสที่ว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ต่อมาเมื่อปี2553ทรงยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาขึ้นเป็นสถาบันสิริกิติ์ซึ่งผลิตบุคลากรที่มีฝีมือมากมายรวมทั้งนำผลงานศิลปะอันประณีตงดงามและทรงคุณค่าที่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาในท้องถิ่นทุรกันดารได้สร้างสรรค์ขึ้นไปจัดแสดงในต่างประเทศให้คนทั่วโลกได้ชื่นชมและยังรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทำให้ราษฎรชาวไร่ชาวนาในถิ่นทุรกันดารห่างไกลได้มีโอกาสสร้างสรรค์งานศิลปะและเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางศิลปะอันทรงคุณค่าของชาติให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปคณิธาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
0: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
3: ้ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง ด้วยนางฉัตรธนาไววารีอายุ54ปีหนึ่งในประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันนี้กล่าวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและบอกเล่าความประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมชุดไทยและผ้าไทยซึ่งเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
4: ได้เป็นบุญนะคะที่ได้แบบอยู่ใต้พระบาททุกโครงการเลยค่ะพระองค์ท่านทำแบบโหแบบดีมากอย่างชุดไทยผ้าไทยอะไรเงี้ยซึ่งแบบประเทศใดก็ไม่เหมือนประเทศไทย
3: ขณะที่นางสอนสวรรค์จันทองอายุ68ปีซึ่งเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกว่า60ครั้งโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนพร้อมบอกเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จในโอกาสสำคัญ
5: รู้สึกตื้นตันค่ะน้ำตาเหลยอยู่นั่นเองชอบทุกอย่างของท่านจ้ะทุกของจ้าเราเป็นคนที่ชื่นชมท่านตั้งแต่เด็กๆแล้วแม่พาไปชมเมื่อก่อนที่อยู่บัตตาลุงแม่จะพาไปชมก็เห็นท่านก็ทำทุกโครงการก็ชอบทุกโครงการใช่ทำเพื่อประชาชนเป็นคนรักประชาชน
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 นาทีถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นโดยขอให้ประชาชนแต่งกายไว้ชุดสุภาพสีดำสำหรับผู้ชายควรหลีกเลี่ยงกางเกงยีนส่วนผู้หญิงควรสวมกระโปรงหรือผ้าถุงปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานวัฒนธรรมและการค้าการลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้ว่าเป็นการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในหลายมิติโดยนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศรวมทั้งเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและฝรั่งเศสและมีกำหนดพบหารือกับภาคเอกชนของฝรั่งเศสซึ่งให้ความสนใจการลงทุนในประเทศไทยรวมทั้งพบปะชุมชนคนไทยในฝรั่งเศส
4: ในโอกาสนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแล้วยังมีมิติอื่นๆเช่นในเรื่องของพลังงานสะอาดท่านนายกก็พบกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA นะคะไปส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและยังพบกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเป็นการต่อยอดความร่วมมือที่ได้หารือกันก่อนหน้านี้สิ่งที่ท่านนายกตั้งใจไว้ก็คือการผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติให้เกิดขึ้นในปลายปีนี้ค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติและยกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกการศึกษาและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายคอริสอามัดอัลอะนานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกและสำนักงานใหญ่ยูเนสโกสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกอีกครั้งและเห็นพ้องว่าการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับยูเนสโกด้านผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกกล่าวชื่นชมบทบาทและความร่วมมือของประเทศไทยในหลายมิติและยังชื่นชมความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขยายความร่วมมือกับยูเนสโกให้ครอบคลุมและลึกซึ้งยิ่งขึ้นมากไปกว่านั้นยังได้รับทราบถึงความตั้งใจของภาคเอกชนไทยในการมีส่วนร่วมกับยูเนสโกโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้านสำคัญอาทิด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนซึ่งยูเนสโกให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกจำนวน8แห่งและหวังว่าวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมนี้รวมทั้งการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาการหัตถศิลป์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยและเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาตินอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาในปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและขยายฐานลูกค้าเปิดรับสมัครวันที่25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโดยจะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้ซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เวลา 6:00 นถึง 23:00 นขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบ Food Delivery จะเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนรัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากดำเนินการมาแล้ว4ครั้งยอดจับจ่ายรวมกว่า110ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า24ล้านบาท
7: นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมโดยเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่4ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 180,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า23,900,000 บาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทซึ่งจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดชลบุรีสระบุรีอ่างทองสุรินทร์และยะลาเมื่อรวมผลการดำเนินงานทั้ง4ครั้งที่ผ่านมาสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า110ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า24ล้านบาททั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ขณะที่กรมการค้าภายในจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพช่วงเปิดเทอมครอบคลุม 1,000 จุดทั่วประเทศนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนรวมกว่า300รายการมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่า50%เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทั้งนี้กิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองได้เริ่มดำเนินการพร้อมกันเมื่อวานนี้ใน13จังหวัดอาทิกรุงเทพมหานครลำปางกาญจนบุรีสมุทรปราการขอนแก่นและเลยโดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมนี้รวมทั้งสิ้น 1,000 จุดทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงกรุงเทพมหานครจัดอบรมเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้
8: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโดยกล่าวว่ากรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานหลักจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสยุติธรรมเที่ยงตรงถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนสำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการการเลือกตั้งโดยเชื่อมั่นว่าการอบรมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9: เชื่อมั่นว่าในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่มาช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ท่านก็ได้ผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะครับในบทเรียนตรงนั้นเราก็ได้มีการทบทวนเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ได้เกิดประสิทธิภาพและเที่ยงตรงที่สุด
8: ทั้งนี้การฝึกอบรมจัดขึ้นวันนี้และวันพรุ่งนี้เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับแผนการจัดการเลือกตั้งได้กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลา 8:00 นถึง 17:00 นดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
13: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังเกิดการระบาดในคองโกและยูกันดาเพิ่มสูงขึ้นพร้อมคุมเข้มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากทั้งสองประเทศอย่างเข้มงวด แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังเกิดการระบาดในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อยกระดับมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นทั้งนี้คองโกและยูกันดามีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทำให้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศให้การระบาดครั้งนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศประเทศไทยจึงจำเป็นต้องคุมเข้มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดจากทั้งสองประเทศทั้งการเฝ้าระวังในสนามบินด่านชายแดนและสถานพยาบาลทั่วประเทศพร้อมจัดทีมสอบสวนควบคุมโรคที่สามารถตอบโต้สถานการณ์ได้ทันทีรวมถึงมีห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อที่ได้มาตรฐานสากลรองรับซึ่งขณะนี้ไทยยังไม่พบผู้ป่วยจากโรคดังกล่าว
14: สถานการณ์ร้ายแรงเฉพาะที่ในแอฟริกาขณะนี้เคสยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ได้พบบ่อยคือเคยพบมาก่อนแล้วที่แอฟริกาขณะนี้ที่แอฟริกาเองเขาก็ยังไม่มียารักษาโรคไม่มีวัคซีนแล้วก็การพบเจอว่ามีการระบาดอาจจะเจอสักหนึ่งเดือนผ่านไปแล้วมันก็เลยเหมือนกับเคสมันเลยจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสองประเทศนี้ก่อนเพราะมีการระบาดหนักอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าแม้มีจุดของการระบาดนี้มันจะมากขนาดไหนแนะนำก็คือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสองประเทศนี้ก่อนนะคะแล้วก็คอยฟังสถานการณ์ว่าที่แอฟริกามันจะมีลุกลามมากขึ้นไหมหรือว่าดีขึ้นแล้วจะมีข่าวดีเรื่องยาและวัคซีนที่มารักษาหรือเปล่า
0: สำหรับแนวทางเฝ้าระวังและสอบสวนโรคจะพิจารณาจากอาการเบื้องต้นเช่นมีไข้สูงและมีประวัติเสี่ยงเช่นอาศัยอยู่หรือเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดภายใน21วันขณะนี้มี2ประเทศหลักหากพบการระบาดในประเทศอื่นเพิ่มเติมจะมีการขยายรายชื่อพื้นที่เสี่ยงทันทีผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตที่สงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลารวมถึงมีการสัมผัสสัตว์ป่าเช่นค้างคาวหนูลิงและสัตว์ป่าเท้ากีบจากพื้นที่ระบาดจะถูกเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นกันกระทรวงมหาดไทยจัดการฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมนำผลไปปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพ
15: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ครอบคลุมทั้งสถานีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การอพยพประชาชนการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการแพทย์และสาธารณสุขการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำตลอดจนการปฏิบัติการทางอากาศโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชื่นชมในความตั้งใจของทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่ร่วมมือกันจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารจัดการอุทกภัยของภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเน้นย้ำนโยบายสำคัญในการจัดการภัยพิบัติโดยมอบหมายให้จังหวัดเชียงรายนำผลสำฤทธิ์และบทเรียนจากการฝึกครั้งนี้ไปปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมสั่งการให้มีการตรวจประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยและเตรียมความพร้อมของกำลังพลรวมถึงทรัพยากรให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าไปประจำการในพื้นที่เสี่ยงภัยล่วงหน้าเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับแผนของจังหวัดเพื่อความเป็นเอกภาพและลดความซ้ำซ้อนในการทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนผ่านทุกช่องทางการสื่อสารในพื้นที่และหากมีการเปิดใช้งานระบบแจ้งเตือนภัยผ่านจอมือถือหรือเซลล์บอร์ดแคสต์ขอให้เน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ปภ.มีแผนที่จะจัดการฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติครั้งต่อไปในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: สถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะขณะนี้ไฟชั้นผิวดินในพื้นที่ทั้ง3แปลงดับแล้วด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งเร่งแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่ป่าสมบูรณ์เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดความเสี่ยงการเกิดไฟป่าน
16: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะ พร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจตำบลตะปอยออำเภอยี่งอเพื่อวางแผนปฏิบัติภารกิจดับไฟประจำวันหลังเกิดไฟป่าเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าขณะนี้ไฟชั้นผิวดินในพื้นที่ทั้ง3แปลงดับแล้วเหลือเพียงไฟใต้ดินหรือจุดความร้อนประมาณ20%ซึ่งยังต้องเร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยภาพรวมยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และไม่น่าเป็นห่วงอย่างไรก็ตามพื้นที่ป่าสมบูรณ์กว่า 5,500 ไร่ยังมีความเสี่ยงเนื่องจากปริมาณน้ำในคลองหลักมีน้อยส่งผลให้พื้นที่แห้งแล้งขณะนี้โครงการชลประทานได้เร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่ต่อเนื่องมาแล้วประมาณ1สัปดาห์เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดความเสี่ยงการเกิดไฟป่าพร้อมสั่งการให้อำเภอเมืองนราธิวาสยี่งอและบาเจาะจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังการลักลอบจุดไฟอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังพบปัญหาชาวบ้านบางส่วนทำลายคันดินเพื่อนำน้ำเข้าไปใช้ในสวนของตนเองส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำเพื่อควบคุมไฟป่าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองหน่วยทหารและเจ้าหน้าที่ชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหากพบกระทำผิดซ้ำจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาน
17: ายปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าได้รับรายงานจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดใกล้หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตอปอ1บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเจอแม่เต่ามะเฟืองน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมสภาพร่างกายสมบูรณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติจะพบรอยแผลที่สมานแล้วบริเวณเหนือใบภายซ้ายวางไข่รวม119ฟองแบ่งเป็นไข่สมบูรณ์99ฟองมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ5เซนติเมตรและไข่ลม20ฟองเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการติดไมโครชิปเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ทะเลหายากรวมทั้งเก็บตัวอย่างเมือกเลือดทรายบริเวณหลุมวางไข่และตัวอย่างไข่เต่านำไปศึกษาข้อมูลด้านพันธุกรรมสุขภาพและใช้ประโยชน์ในการติดตามประชากรเต่ามะเฟืองในระยะยาวทั้งนี้จากการประเมินพื้นที่พบจุดวางไข่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกน้ำทะเลท่วมถึงและการรบกวนจากสัตว์นักล่าเจ้าหน้าที่จึงได้เคลื่อนย้ายไข่เต่าไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดทำข้อป้องกันสัตว์รบกวนเพิ่มโอกาสรอดและความสำเร็จในการฟักเป็นตัวของลูกเต่ามะเฟืองต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: เจ้าหน้าที่หน่วยงานวิจัยลงพื้นที่สำรวจระบบประปาชุมชนริมน้ำกกอำเภอแม่อายเพื่อนำข้อมูลไปออกแบบระบบกรองน้ำประสิทธิภาพสูงให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภคบริโภคที่ปลอดภัย
18: นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหารือร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการและสถาบันวิจัยพหุศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการสำรวจสภาพปัญหาและระบบประปาเดิมของชุมชนอย่างละเอียดโดยจะนำข้อมูลเชิงลึกที่ได้ไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบกรองน้ำที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งเจือปนในน้ำอย่างมีประสิทธิภาพทางในจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันจะยังคงติดตามสถานการณ์และตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนริมน้ำกกในระยะยาวต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
0: การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านน้ำแห่งชาติของประเทศเกาหลีใต้ยกระดับเทคโนโลยีระบบประปาและนวัตกรรมด้านน้ำนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.และศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านน้ำแห่งชาติของประเทศเกาหลีใต้ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกันเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมน้ำการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านกิจการน้ำการแลกเปลี่ยนด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญ การสนับสนุนความร่วมมือด้านกิจการน้ำระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีรวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคคลผ่านโครงการฝึกอบรมการศึกษาดูงานและกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการต่างๆนอกจากนี้ทั้งสององค์กรยังเตรียมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำสมัยใหม่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อยกระดับประสิทธิภาพระบบประปาการลดน้ำสูญเสียและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนโดยเชื่อมั่นว่าการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านน้ำในระดับนานาชาติเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างยั่งยืน
19: สื่อมวลชนคือนักสู้แนวหน้าที่กล้าตรวจสอบผู้มีอำนาจเพื่อประชาชน
20: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะนะครับการเปิดโปงการทุจริตมีการฟ้องร้องคดีกันเยอะมากเพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณะเป็นเรื่องการฟ้องปิดปากในคดีทุจริตอย่างชัดเจนนะครับใช้เครื่องมือทางกฎหมายคุกคามข่มขู่กันแกล้งสื่อมวลชนและคนที่ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงศาลในหลายประเทศก็ยุติไม่ให้มีการฟ้องและบางประเทศก็มีการออกกฎหมายไม่ให้มีการฟ้องปิดปากในคดีทุจริต
19: การคุ้มครองสื่อคือการคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ของประชาชนทุกคนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
21: วิกฤตพลังงาน
22: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมระดับรัฐบาลต่างประเทศของสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเฮลซิงบอร์กทางตะวันตกเฉียงใต้ของสวีเดนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและสหรัฐยังคงมีงานอีกมากที่ต้องทำเพื่อบรรลุข้อตกลงที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งยังคงยืดเยื้อตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่สำนักข่าวทาสนิมของอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลอิหร่านที่อ้างว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านและสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปโดยมีความคืบหน้าในบางประเด็นแต่อิหร่านจะยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐจนกว่าประเด็นข้อพิพาททั้งหมดของทั้งสองฝ่ายจะได้รับการแก้ไขประธานาธิบดีมิเกลดีเอสคาเนลผู้นำคิวบากล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่สหรัฐใช้วาทกรรมที่ไม่มีมูลความจริงด้วยการกล่าวหาว่าคิวบาเป็นประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายโดยไม่มีหลักฐานใดๆมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความชอบธรรมในการรุกรานคิวบาพร้อมเน้นย้ำว่าคิวบาเป็นประเทศที่ยึดหลักสันติภาพและไม่เคยก่อภัยคุกคามหรือกระทำการที่ยั่วยุต่อสหรัฐและประเทศอื่นๆความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีในข้อหามีส่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงเครื่องบินพลเรือน2ลำตกเมื่อปี2539ที่ทำให้พลเมืองชาวอเมริกันเสียชีวิตและส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz ไปยังทะเลแคริบเบียนซึ่งความเคลื่อนไหวเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกดดันคิวบา สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปและนายอันโตนิโอคอสตาประธานคณะมนตรียุโรปร่วมลงนามข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่ระหว่างเม็กซิโกกับสหภาพยุโรปในการประชุมสุดยอดที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและลดการพึ่งพาตลาดสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายเผชิญแรงกดดันจากมาตรการภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐการลงนามข้อตกลงใหม่นี้เป็นการปรับปรุงข้อตกลงการค้าเดิมระหว่างเม็กซิโกและสหภาพยุโรปซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2543โดยข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่จะครอบคลุมทั้งด้านบริการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการค้าดิจิทัลการลงทุนและสินค้าเกษตรขณะที่กระทรวงเศรษฐกิจของเม็กซิโกประเมินว่าข้อตกลงดังกล่าวอาจช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกของเม็กซิโกไปยังสหภาพยุโรปจาก 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเป็น 36,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายทอมเฟลเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติฝ่ายกิจการมนุษยธรรมและผู้ประสานงานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN จัดสรรงบประมาณราว60ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนตอบสนองเหตุฉุกเฉินของสหประชาชาติเพื่อเร่งการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย177รายและยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อประมาณ750รายนายเฟลเชอร์ยังเปิดเผยอีกว่าองค์การสหประชาชาติกำลังดำเนินการเพื่อทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของ UN สามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆในประเทศ DR คองโกที่เผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีอุปสรรคใดๆต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นนานาชาติ MAGIC 2026ที่สนามพาดิวาเล่กอล์ฟคลับเมืองมากาซาประเทศอินโดนีเซียประเภทบุคคลชายเศรษฐวุฒิเคนานันฟอร์มคงเส้นคงวาทำสกอร์รวม4อันเดอร์พา212คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่ภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญจบรองแชมป์ที่1โอเวอร์พา217พร้อมช่วยกันพาทีมไทยคว้าแชมป์ประเภททีมชายด้วยสกอร์รวม429ทิ้งห่างสิงคโปร์ไปถึง24สโตรกด้านประเภทหญิงมาริสาโตใจทำสกอร์14อันเดอร์พา202คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนธนพรอินแสงคว้ารองแชมป์ที่1อันเดอร์พา215และช่วยกันพาทีมหญิงไทยคว้าแชมป์ประเภททีมด้วยสกอร์รวม417สรุปทีมกอล์ฟไทยคว้าแชมป์บุคคลชายบุคคลหญิงและประเภททีมชายและทีมหญิงสร้างผลงานยอดเยี่ยมกว่า4แชมป์ในการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นนานาชาติ MAGIC 2026การแข่งขันแบดมินตันรายการมาเลเซียมาสเตอร์2026ซูเปอร์500ประเภทหญิงเดี่ยวมีรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกยังคงรักษามาตรฐานการเล่นยอดเยี่ยมตบเอาชนะลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมือวางอันดับ5ของรายการและมืออันดับ17ของโลกจากเดนมาร์กไป2ต่อ0เกม21-16และ21-11ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับลีนี่ฮอยมาร์คเคทเฟรดมือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ23ของโลกจากเดนมาร์กขณะที่พิงพิชชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกพ่ายให้กับเฉินยู่เฟย0ต่อ2เกม19-21และ9-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายส่วนประเภทชายเดี่ยวอิคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกโชว์ฟอร์มเฉียบคมตบเอาชนะลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีนไป2ต่อ0เกม21-15และ21-18ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับคริสโตโปป๊อปมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศสประเภทคู่ผสมโอโม่ภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อทรัพย์สิรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกเอาชนะชาญยิงชักกับอึ้งซือเหยาคู่มืออันดับ53ของโลกจากฮ่องกงไป2ต่อ0เกม23-21 และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและประเภทหญิงคู่มุกออนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์พ่ายให้กับซากายะฮิโรตะกับอายาโกะซากุรามโตะจากญี่ปุ่นไป 0-2 เกม 11-21 และ 12-21 ยุติเส้นทางในทัวร์นาเมนต์นี้ไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศสหพันธ์สนุกเกอร์หญิงโลกจัดอันดับนักสนุกเกอร์หญิงของโลกล่าสุดมายสากลปัญชยาจันน้อยสาววัย18ปีขยับจากมืออันดับ15ของโลกขึ้นมารั้งมืออันดับ7ของโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรีเจ้าของแชมป์โลกสนุกเกอร์หญิงคนที่3ของไทยต่อจากมิ้งสระบุรีณัชชารัตน์วงหฤทัยมืออันดับ3ของโลกและใบพัดศรีราชาสิริภาพรนวลทคำจันทร์นอกจากนี้ปัญชยาจันน้อยยังทำสถิติเทียบเท่าไปอยู่ลู่ของจีนที่สามารถคว้าแชมป์เยาวชนโลกและแชมป์โลกหญิงได้ในปีเดียวกันโดยไปอยู่ลู่ทำได้ในปี2024และมายสากลทำได้ในปี2026นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายชเวอินซุนเลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการเมืองอินชอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีนายวสินหลีสกุลนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งและวีลแชร์เคอร์ริ่งคนพิการไทยร่วมเป็นตัวแทนลง

0: ประเทศเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในชาติชั้นนำของโลกที่มีศักยภาพสูงในกลุ่มกีฬาฤดูหนาวระดับพาราลิมปิกจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยให้นักกีฬาไทยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับนานาชาติและระดับโลกต่อไปโดยเฉพาะเป้าหมายใหญ่คือการคว้าสิทธิ์ลุยพาราลิมปิกเกมฤดูหนาวนอกจากการลงนามบันทึกข้อตกลงแล้วทางนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการเมืองอินชอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลียังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากและมีโปรแกรมแข่งขันแมตช์กระชับมิตรพาราไอฮอกกี้เฟรนลี่แมตช์พาราไอฮอกกี้2026ระหว่างทีมชาติไทยและทีมอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีในวันที่19และ21พฤษภาคมนี้ณ Thailand International Ice Hockey Arena ด้วยโค้ชอู๊สระราวุธตรีพันธ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมการท่าเรือ FC แถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยครับ2025ถึง2026นัดชิงชนะเลิศโดยระบุว่าหลังจากแข่งขันไทยลีกนัดสุดท้ายจบได้เตรียมพร้อมทั้งเกมรุกและเกมรับโดยเฉพาะแท็กติกสำหรับรับมือทีม BG ปทุมที่ชอบเล่นจังหวะสวนกลับ
1: ก็หลังจากเราจบบอลลีกนะครับเราก็เตรียมความพร้อมนะครับทั้งเล่นเรื่องของการเล่นเกมรับเกมรุกนะครับแล้วก็การเล่นทันชั่นของการเล่นนะครับแล้วก็ความดุดันในการเล่นนะเพราะรั้วพีจีเข้ามาบางครั้งเข้ามารับแล้วก็โต้กลับนะตรงนี้สำคัญมากครับก็ทุกคนก็รู้หน้าที่อยู่แล้วเพราะตอนนี้ทุกคนเป็นมืออาชีพนะครับมาอยู่ในระดับบอลอาชีพเราแค่คุยนิดๆหน่อยๆแล้วก็เรื่องเทคนิคต่างๆแค่นั้นเองครับ
0: นายวราดิเมียวูโยวิทหัวหน้าผู้ฝึกสอน BG ปทุมยูไนเต็ดกล่าวว่าการผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศถือว่าบรรลุเป้าหมายของทีมแล้วซึ่งการผ่านทั้งเมืองทองและบุรีรัมย์โดยไม่เสียประตูนั้นถือว่าทีมทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากแต่การท่าเรือเป็นทีมที่เกมรุกดีทำให้ทีมต้องซ้อมเกมรับมากเป็นพิเศษในส่วนของการไม่มีชนะทิพย์ในเกมสำคัญแม้จะค่อนข้างเสียหายแต่เชื่อว่าทุกคนจะเล่นอย่างเต็มที่เพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปได้สำหรับเมืองไทยครับฤดูกาล2025ถึง2026นัดชิงชนะเลิศ BG ปทุมจะพบกับการท่าเรือในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้ที่สนามธรรมศาสตร์เวลา 19:00 นสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศแต่งตั้งไมเคิลคาริกเป็นผู้จัดการทีมถาวรคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วโดยเซ็นสัญญา2ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีนับเป็นงานกุนซือถาวรงานที่2ของคาริกต่อจากงานคุมมิดเดิลสโบรสำหรับไมเคิลคาริกอดีตกองกลางปีศาจแดงวัย44ปีเข้ามารับงานคุมทีมชั่วคราวจนจบฤดูกาลโดยรับไม้ต่อจากรูเบนอโมริมที่ถูกปลดจากตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมและพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไต่จากอันดับ7ของตารางขึ้นไปจบอันดับ3ของตารางพรีเมียร์ลีกพร้อมคว้าตั๋วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหลังเว้นว่างไปนาน2ปีอีกทั้งยังทำผลงานยอดเยี่ยมพาทีมชนะทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลลิเวอร์พูลและเชลซีโดยคุมทีมในเกมลีก16นัดชนะ11เสมอ3แพ้เพียง2นัดเท่านั้นผานิตคาดนาครายงาน
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าหน้าร้านคำว่าหน้าร้านประกอบด้วยคำว่าหน้ากับคำว่าร้านคำว่าหน้าความหมายหนึ่งหมายถึงด้านของสถานที่ที่อยู่ตรงข้ามกับสายตาของผู้มองหรือด้านที่เผชิญหน้ากับสายตาของผู้มองส่วนคำว่าร้านความหมายหนึ่งหมายถึงสถานที่ที่เตรียมไว้เพื่อซื้อขายสินค้าเมื่อรวมกันเป็นหน้าร้านหมายถึงบริเวณด้านหน้าของร้านเมื่อเป็นคำผสมคำว่าหน้าร้านหมายถึงบริเวณที่จัดวางสินค้าให้เลือกซื้อได้สะดวกเช่นฉันอยากทำร้านขายอาหารให้ลูกค้านำกลับบ้านหรือนำไปกินที่อื่นเช่าที่เล็กๆทำหน้าร้านก็พอแล้วหรือหมายถึงร้านขายสินค้าเช่นปัจจุบันมีการขายสินค้าหลายชนิดทางออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.o

0: www.st.go.th
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ๆต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 34 เซนติเมตรและเวลา 9:47 น. นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา7นาฬิกา16นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา18นาฬิกา10นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา39นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกลุ่มบริษัท BTS ร่วมกับพันธมิตรจัดงานคลินิกลอยฟ้าปีที่21 Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนเมืองกิจกรรมภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรีหลายรายการอาทิตรวจการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานหัวใจหลอดเลือดตรวจระดับไขมันการทำงานไตและตับเอ็กซเรย์และการตรวจสมรรถภาพปอดโดยทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนเวทีเสวนาพิเศษ Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนในแนวรถไฟฟ้า BTS เช่นลูกประคบสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวตลอดจนต้นไม้ออฟฟิศสวนถาดสวนขวดเป็นต้นผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้ณสถานีรถไฟฟ้า BTS บางว่าเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่สร้างรายได้ควบคู่คุณประโยชน์ไก่กับไข่สิ่งไหนเกิดก่อนกันอาจเป็นคำถามเบาสมองที่เราได้ยินกันมานานแต่ไม่ว่าสิ่งใดเกิดก่อนกันทั้งสองสิ่งก็ต้องอยู่ด้วยกันไก่ไข่สร้างประโยชน์มากมายทั้งสร้างรายได้ให้ผู้เลี้ยงและการบริโภคในครัวเรือนวันนี้บทความประจำวันขอพาทุกท่านมาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่ไข่จนถึงออกไข่ให้เราได้รับประทานเป็นอาหารที่มีประโยชน์กันครับการเลี้ยงไก่เป็นที่นิยมเพราะมักจะให้ไข่จำนวนมากใน3ปีแรกโดยไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงมักเป็นสายพันธุ์โรสไอแลนด์แดงบาพลีมัดร็อกและเล็กฮอนขาวงอนจักที่ให้ไข่ประมาณ250ฟองต่อปีโดยพื้นที่เลี้ยงควรมีลักษณะเป็นลานกว้างเพื่อให้ไก่มีอารมณ์ดีและออกไข่ได้ดกไก่ไข่ที่อายุ5เดือนขึ้นไปต้องการน้ำประมาณ 0.5 ลิตรต่อวันต่อตัวหากขาดน้ำในช่วงให้กำลังไข่เพียง 3-4 ชั่วโมงจะทำให้ไข่ฟองเล็กน้ำที่ใช้ควรเป็นน้ำสะอาดโดยใช้วิตามินละลายน้ำในกระบอกหรือถังให้ไก่กินโดยใช้อัตรา 0.5 cc อาหารไก่ไข่ในช่วงเริ่มให้ไข่ต้องใช้เปอร์เซ็นต์โปรตีนประมาณ 13-15% ซึ่งมีทั้งอาหารป่นอาหารอัดเม็ดและหัวอาหารสำหรับผสมเองความต้องการอาหารของไก่อายุ5เดือนขึ้นไปต้องใช้อาหาร 150-200 กรัมต่อตัวหรือ2ขีดและเพิ่มขึ้นทีละน้อยเพื่อให้ไข่สม่ำเสมอการเลี้ยงไก่ไข่ควรคำนึงถึงเรื่องสุขภาพของไก่ทำวัคซีนป้องกันโรคตั้งแต่เล็กๆมันสังเกตพฤติกรรมของไก่หากซึมกินน้อยควรรีบดูแลทันที ช้สมุนไพรไทยเช่นฟ้าทลายโจรจะช่วยป้องกันโรคได้ดีไก่ไข่มีบทบาทและความสำคัญต่อเศรษฐกิจมากไม่ว่าในด้านการผลิตหรือการบริโภคทั้งภายในประเทศและนอกประเทศในฐานะที่เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงในราคาที่จับต้องได้ทำให้ไข่ไก่เป็นอาหารที่มีความเป็นมิตรกินง่ายกับทุกคนนอกจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วไข่จากไก่ยังมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายโดยมีวิตามินที่สำคัญเช่นวิตามิน B1 B2 B6 วิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E ซึ่งช่วยในการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนช่วยงานของระบบประสาทสมองและระบบกล้ามเนื้อโฟเลตช่วยป้องกันการจับตัวของไขมันที่ผนังหลอดเลือดเลซิทินในไข่แดงช่วยบำรุงประสาทป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวป้องกันโรคหัวใจบำรุงสมองมีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนและปริมาณสูงช่วยซ่อมแซมร่างกายแคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วยในการส่งเสริมสร้างกระดูกให้ฟันและให้แข็งแรงลูทีนและซีแซนทีนช่วยกรองหรือป้องกันรังสีจากแสงแดดที่เป็นอันตรายต่อดวงตาและยังช่วยปกป้องเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลายบางทีสิ่งง่ายๆเล็กๆอาจสร้างคุณประโยชน์อย่างใหญ่โตเหมือนไก่ไข่ที่สร้างรายได้ให้เราทั้งยังมีคุณประโยชน์มากมายที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วมื้อเที่ยงนี้ท่านผู้ฟังมีเมนูไข่กันหรือยังครับจบบทความประจำวันเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่สร้างรายได้ควบคู่คุณประโยชน์เรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีฉีดพ่นยุงลายก็เกิดขึ้นใหม่ได้แบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดโรคจากยุงลายจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งบอแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่ขับขี่ปลอดภัยห่วงใยทุกการเดินทาง
4: แค่มองก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าแอปกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนั่นเองค่ะคงจะเบื่อกันแล้วใช่ไหมคะที่จะต้องพูดแล้วก็ต้องฟังซ้ำๆเดิมๆแบบนี้แต่จะบอกว่าถึงเบื่อก็ต้องฟังแล้วก็ต้องช่วยกันย้ำนะคะไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะแต่เพื่อตัวคุณเองแอปเองเนี่ยขอร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ร่วมรณรงค์เรื่องนี้ค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกต้องการให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตค่ะถึงแม้ว่าผลการสำรวจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการใช้รถจักรยานยนต์แต่ไม่ได้ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารสวมหมวกกันน็อกเท่าที่ควรสาเหตุหลักๆก็คือไม่มีราคาแพงออกไปใกล้ๆแค่นี้ไม่ใส่ดีกว่าหรือไม่ได้ขับออกถนนใหญ่ไม่ใส่ก็ได้ตำรวจไม่จับหรอกใส่แล้วร้อนอึดอัดกลัวผมเสียทรงสวมหมวกกันน็อกกันเถอะค่ะเพราะการสวมหมวกกันน็อกจะช่วยลดความเสี่ยงและลดความรุนแรงที่จะเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึง 72% ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ถึง 39% เลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนทั้งนี้นะคะเพื่อคนที่คุณรักและคนที่รักคุณค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสุขกายสุขใจค่ะ
7: สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมทำให้ทุกชีวิตดิ้นรนหาความสุขโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบใดๆหากเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงและธรรมชาติของชีวิตค้นหาความสุขทั้งกายและใจได้ไม่ยากนักเรียนรู้เติมความสุขให้ทุกชีวิตร่วมกับรายการสุขกายสุขใจได้ที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะ16ปีแห่งความหลังนะคะเป็นเพลงที่ชอบมากเลยนะคะรายการสุขกายสุขใจและได้จัดที่นี่มาประมาณนะ16ปีแล้วน้องเต้ค่ะนาน10กว่าปีแล้ว16กว่าปีแล้วคิดว่าประมาณนั้นนะคะหมอพจนากองเงินวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังนะคะรายการสุขกายสุขใจของเรานะคะอยากให้เป็นรายการสบายๆง่ายๆนะคะขอขอบพระคุณท่านมิตรรักแฟนเพลงที่รับฟังอยู่นะคะล่าสุดก็ได้เจอพี่นิมิตรพรนิมิตรชัยที่โรงพยาบาลเราไปซื้อกับข้าวเราเจอกันค่ะพี่ก็บอกว่าฟังรายการคุณหมออยู่ขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะค่ะบอกว่ารายการดีมีประโยชน์ก็ขอบคุณพี่มากนะคะเพราะฉะนั้นตลอดเวลาเราจะมีมิตรรักแฟนเพลงกันเจอกันนะคะเป้าหมายเราก็คือทำให้เรามีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีเนาะทำฟังเราก็มีเพื่อนเยอะแยะมากมายจากการฟังที่บ้านนะคะหรือบางครั้งเจอกันก็ทักทายนะคะแล้วก็เนื้อหาของเราก็คือจะไม่เน้นหนักมากนะวิชาการทางการแพทย์เราเน้นหนักเรื่องสุขภาพดีไม่มีขายสร้างได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็สุขกายสุขใจแล้วก็มารู้โลกกันนิดๆหน่อยๆว่าจะได้เอาไปปฏิบัติเนาะแล้วก็ฟังเพลงที่ไพเราะค่ะวันนี้เลือกเพลงสุรพลเพราะว่าชอบฟังสุรพลมากเลยตั้งแต่เด็กเลยนะคะแล้วก็6ปีเราจัดรายการแล้วก็เลยเอาเพลงนี้นำร่องนะคะหัวข้อวันนี้เราก็จะพูดเรื่องของตอนเรื่องคราวที่แล้วค่ะท่านฟังค่ะคราวที่เราจะพูดเรื่องของภาวะไขมันพอกต่ำนะคะมีคุณป้าท่านหนึ่งนะคะมาตรวจแล้วก็พบว่าตัวอ้วน90กิโลเนาะแล้วก็ตรวจพบว่าจากหมอสาวปื๊บไปนะคะแกก็ตรวจภายในเช็คมะเร็งอะไรเงี้ยประมาณแล้วก็อัลตราซาวด์ด้วยพอสาวไปก็พบว่าตับของพี่ท่านนั้นก็คือว่าขาวกว่าธรรมดานะคะเรียกว่าไขมันพอกตับนะคะค่ะสัปดาห์ที่แล้วเวอร์ชันที่แล้วก็พูดถึงเรื่องว่าไขมันพอกตับเสี่ยงเป็นหลายโรคนะคะเรียกว่าปัจจุบันกินของอร่อยฟาสต์ฟู้ดปื๊ดเยอะแยะแล้วก็ปาร์ตี้แอลกอฮอล์กันหลายๆอันก็จะทำให้ไขมันพอกตับนะซึ่งเป็นภัยเงียบนะทำให้เราไม่รู้ตัวไงเราจะสบายๆแล้วก็ทำให้ส่วนใหญ่จะแอลกอฮอล์กับอาหารที่กินเข้าไปนะคะเมื่อพอกตับแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ได้เรียกว่าภัยเงียบเนาะจากการบางทีเจาะไขมันในเลือดสูงเจาะแล้วก็ดูอัลตราซาวด์ก็เห็นตับเป็นสีขาวขึ้นมาซึ่งพอเห็นเป็นตับสีขาวในความหมายก็คือทางการแพทย์ก็คือมันก็น่ากลัวนะคะถ้าขาวมากเป็นอันตรายก็คือมันจะทำให้เกิดตับอักเสบตับแข็งมะเร็งตับอันนี้ไขมันพอกตับเนาะค่ะทีนี้วันนี้เราก็จะพูดเรื่องตับอักเสบก่อนกว้างๆเราจะได้มานั่งคิดคุยกันว่าตับที่เรามีอยู่คนละอันเนี่ยฮะทางด้านขวาบนนะคะท่านฟังจับเอวตัวเองขึ้นมาด้านขวาบนจะพบว่าตับเราอยู่ตรงนั้นเลยนะคะตับเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมากเลยนะคะอยู่ด้านขวาบนของทุกท่านนะคะเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญทำหน้าที่กรองของเสียขจัดสารพิษตกค้างที่ได้จากการรับประทานอาหารฮะปัจจุบันพอนั่งเจอกันปุ๊บจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มอันนี้ใส่กรอกอันนี้นู่นนั่นนี่เยอะแยะสารพัดอย่างนึกออกเนาะพอเรารับประทานเข้าไปเราก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมีสารพิษค้างอยู่นะคะอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นการที่เรารับประทานอาหารที่เป็นของเสียเข้าไปตับก็จะทำหน้าที่กรองของเสียขจัดสารพิษจากการที่เราได้รับประทานอาหารเข้าไปก็จะขจัดออกนอกร่างกายแต่เมื่อไรที่ตับเราสู้ไม่ไหวและอักเสบขึ้นมาจะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายเกิดความผิดปกติตามมานะคะอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้ซึ่งการเกิดตับอักเสบนั้นอาจจะเกิดจากติดเชื้อไวรัสและสาเหตุอื่นๆเช่นนะคะการกินเหล้านี่ค่ะดื่มแอลกอฮอล์และการใช้ยาสารพิษบางอย่างเพราะฉะนั้นการตรวจคัดกรองสุขภาพตับและการตรวจเช็คประจำปีจะช่วยให้สามารถหาแนวทางป้องกันและรักษาได้แต่เนิ่นๆนะคะท่านผู้ฟังค่ะจนเรารู้จักตับแล้วเนาะว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญมากอยู่ด้านขวาบนทำหน้าที่กรองของเสียและสารพิษออกจากร่างกายของมนุษย์เพื่อจะไม่ได้ให้ก่อให้เกิดโรคในร่างกาย
ถ้าเกิดโรคขึ้นมาก็จะทำให้เราสุขภาพไม่ดีอายุสั้นจุกไหมคะค่ะเพราะงั้นการที่เรามีอวัยวะครบ32นี้อยู่ขณะนี้ตรงนี้โอ้โหเราต้องขอบคุณแล้วนะคะอย่าลืมสูตร3ออนะในการของเราเนี่ยอาหารออกกำลังกายลมจำใสค่ะฟังเพลงก่อนนะคะพี่

0: ขอบคุณนะคะเพลงเพราะมากเลยนะคะรายการของเราก็คือเน้นอยากจะให้ดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตนะคะแล้วก็มีมิตรรักแฟนเพลงเราเนาะแล้วเราก็มีการออกกำลังกายซ้ำอาหารออกกำลังกายอารมณ์แจ่มใสนะคะเพราะว่าปัจจุบันชีวิตคือการเดินทางใช่ไหมคะทีนี้มันถึงจงช่วงเรียกว่าที่มีโรคอะไรต่ออะไรเราก็อยากให้อายุยืนยาวทุกท่านเนาะในการของเราจัดมามากกว่า16ปีแล้วอยากจะขอบคุณแฟนเพลงทั้งหลายตั้งแต่สมัยท่านรองผู้ว่าทำนองศรีเมืองพี่สุนันท์ที่เฉลิมพระเกียรติพี่ศรีสุดาพี่ประชุมเนี่ยแล้วก็ที่อยู่ตรงหลักเมืองเนาะแล้วก็พี่นิมิตชัยอยู่ตรงหน้าสถานีรถไฟต้นสนเนาะเดี๋ยวหมอจะแวบไปทักทายหลายๆท่านที่เป็น FC ส่งเสียงคือขอเพลง FC ที่ไม่ส่งเสียงอยู่บ้านก็น่ารักทุกคนนะคะเพราะเราเกิดมาเป็นคนไทยทั้งทีเนี่ยโอ้มีสถานีวิทยุฟังมีเพลงไพเราะตั้งแต่สุเทพชรินมาตั้งแต่สมัยนู้นมาถึงปัจจุบันนี้นะคะถึงแม้ว่าวัยรุ่นใหม่ๆก็น่าจะยังฟังเพลงเก่าๆอยู่บ้างนะคะแล้วก็พยายามฟังเพลงของวัยรุ่นเหมือนกันบางคนก็เพราะนะเพลงของอีสานก็เพราะๆมาใหม่ก็เยอะเหมือนกันนะคะเพราะการฟังเพลงเนี่ยทำให้เราเรียกว่าสุขกายสุขใจได้เลยนะคะค่ะนี่พอมาสภาวะเรื่องของร่างกายของเรา32อวัยวะนัมเบอร์1ที่ทำให้เสียชีวิตก็คือโรคเกี่ยวกับอันหนึ่งเนาะมันจะสลับกัน3สาเหตุใหญ่ๆที่ทำให้มนุษย์เราเสียชีวิตอันที่1ก็คือมะเร็งอัน2อุบัติเหตุอัน3โรคเกี่ยวกับเส้นเลือดค่ะโรคตับก็อันดับ 4-5 รองลงไปนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นอุบัติเหตุทุกวันเราก็จะเห็นคนนู้นคนนี้เป็นมะเร็งทุกวันเนาะเราก็จะเห็นว่าคนนี้เป็นเกี่ยวกับเส้นเลือดอุดตันนู่นนั่นที่ไรค่ะงั้นก็เรียกว่าให้กำลังใจทุกท่านนะช่วยดูแลสุขภาพตัวเองนะคะอวัยวะตัวเองทั้งหมดนะเพราะว่าตัวเองก็คือเป็นหมอประจำตัวนะคะหมอจะพูดเสมอเลยคนไข้มาตรวจหรือสอนนักเรียนแพทย์ก็จะบอกว่าหมอประจำตัวที่ดีสุดคือตัวท่านเองนะคะเพราะฉะนั้น3อ้ออาหารออกกำลังกายอารมณ์แจ่มใสนะคะวันนี้โฟกัสลงไปที่ตับนะคะเพราะโรคตับพวกมะเร็งตับโอ้โหบางทีเจอกันแป๊บๆอายุ48ปีนะแข็งแรงนะผู้ชายเอ้าวันเดือนต่อไปเหลืองตัวเหลืองเลยฮะเดือนต่อไปเสียชีวิตแล้วโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นตับอักเสบเป็นอย่างไรนะคะตับอักเสบก็เป็นการอักเสบอ่ะตับเนาะจับดูซิชายโครงขวานะปีการอักเสบทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังหากการอักเสบของตับไม่หายก็จะเป็นแบบเรื้อรังเกิดเป็นพังผืดเป็นแผลในเนื้อตับเมื่อเป็นแม่กระจายทั่วไปก็จะเกิดทั้งตับแข็งโอกาสที่จะเป็นมะเร็งตับ แทรกได้มากมายเลยนะคะมีท่านอาจารย์ท่านหนึ่งที่นับถืออยู่เดินด้วยกันออกกำลังกายนู่นนี่แล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งเหมือนกันก็อยู่ดีๆก็เป็นตัวเหลืองแต่หายเพราะว่าเขาเป็นไวรัสตับบีตับอักเสบแต่หายแต่ไม่มีไวรัสเหลือค้างอยู่เพราะฉะนั้นเราทุกคนมีโอกาสเป็นได้หมดนะคะตับอักเสบมี2ประเภทนะคะอันที่1ภาวะเฉียบพลันก็คือตับอักเสบที่เกิดจากสาเหตุใดก็ตามที่มีการอักเสบหายไปในระยะเวลา6เดือนนี่เขาเรียกว่าอักเสบเฉียบพลันที่หายนะคะส่วนภาวะเรื้อรังก็คือตับอักเสบจากสาเหตุใดก็ได้ที่ไม่หายภายใน6เดือนนะคะแล้วก็โดยการตรวจพบว่ามีร่องรอยของการอักเสบนะหรืออาจจะพบไม่มีร่องรอยก็ได้จนวาระสุดท้ายที่เป็นโรคตับวายประมาณนี้นะคะเพราะพวกเรื้อรังก็คือเลย6เดือนไปแล้วตรวจค่าตับผิดปกติอยู่นะคะแล้วสาวไปอันที่สาวไปก็พบว่าหน้าตาของเนื้อตับนั้นผิดปกตินะคะแล้วก็ตรวจเลือดเราก็จะพบว่าอาจจะมีไวรัสตับซ่อนอยู่ฮะมีหลายท่านเป็นไวรัสตับบีครับอาจารย์เป็นไวรัสตับบีครับให้ยาเป็นปีแล้วค่ายาแพงด้วยนะคะสำหรับหมอโรคกระเพาะเนาะหมอเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารท่านก็จะมีพิเศษตรงที่มียาสำหรับรักษาไวรัสตับบีซึ่งเป็นคอร์สพิเศษนะไม่ทราบว่ารัฐบาลจ่ายให้เปล่านะคะแล้วถ้าพวกที่ไม่ได้รักษาก็จะอยู่แทรกอยู่ในตับนะเช่นตับอักเสบวันหลังก็จะกลายพันธุ์น่ากลัวนะคะตกลงมี2ประเภทนะตับอักเสบคือเฉียบพันธุ์และเรื้อรังค่ะตัวการที่ทำให้เกิดตับอักเสบอันนี้สำคัญนะคะตับอักเสบเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุการอักเสบติดจากเชื้อไวรัสนี้พบบ่อยนะคะไวรัสตับอักเสบ A และ E แต่ส่วนใหญ่ไวรัสตับ B ที่อันตรายตับอักเสบมันต้องมีตั้งแต่ A B C D E ลงไปนะคะแต่ตัวที่เด่นที่สุดก็คือไวรัส ตับบีค่ะเพราะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบการติดเชื้อตับอักเสบนะ A B C D จนถึงอู้ A ตรง A กับ E เนี่ยมี A B C D E นะท่านฟังค่ะแต่ว่าเด่นๆคือไวรัสตับ B เนาะค่ะที่เป็นเรื้อรังเนาะค่ะเราก็รู้จักไวรัสตับ A ด้วยค่ะบวกกับ E อันนี้คู่กันทางการแพทย์ลงไปในรายละเอียดหน่อยว่ามันมี A กับ E จะติดต่อแพร่เชื้อทางการรับประทานอาหารหรือการดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสซึ่งออกมาจากอุจจาระของผู้ติดเชื้อนะคะอันนี้สำคัญต้องกินอาหารที่สะอาดเนาะไม่งั้นติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ A กับ E นะคะค่ะส่วนไวรัสตับอักเสบ B และ C อันนี้ B นี่สำคัญเลยเพราะจะกลายพันธุ์เป็นมะเร็งได้ง่ายนะคะสามารถติดต่อทั้งเลือดเพศสัมพันธ์แล้วก็การสักตามร่างกายเจาะหูต่างๆใช้เข็มฉีดยาร่วมกันนะคะและอาจจะติดเชื้อจากมารดาถึงทารกนะคะปัจจุบันกระทรวงก็ให้โครงการนะฉีดวัคซีนป้องกันตั้งแต่แรกเกิดเลยนะวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B นะคะค่ะส่วนไวรัสตับอักเสบ D จะติดต่อจากเลือดของผู้ติดเชื้อโดยตรงแล้วก็พบกับพวกมาพ่วงกับไวรัสตับอักเสบ B ค่ะอันนี้นานๆเจอทีนะคะไม่สามารถแพร่กระจายได้ต้องติดต่อติดตามไปกับเชื้อไวรัสตับ B ซึ่งเป็นชนิดที่รุนแรงแต่ไวรัสตับอักเสบ D นี่พบได้น้อยสรุปว่าดาวเด่นเลยก็คือไวรัสตับอักเสบ B นะคะทางเลือดเนาะตับอักเสบตับอักเสบตับอักเสบ A ทางการรับประทานอาหารตามฝั่งค่ะเพราะฉะนั้นก่อนรับประทานอาหารไหว้ล้างมืออย่างติดต่อกันไหมส่วนการให้เลือดอะไรต่ออะไรก็ต้องระวังนะคะไวรัสตับอักเสบ B สามารถติดต่อได้เลยค่ะอันนี้สาเหตุนะคะค่ะส่วนอันอื่นๆซึ่งพบได้จากตับอักเสบที่เราเคยพูดเรื่องของไขมันพอกตับนะเนาะค่ะก็ได้แก่อันอื่นนะลองไปนะการดื่มแอลกอฮอล์อันนี้สำคัญเนาะถ้าพูดแล้วขอแอลกอฮอล์ทั้งหลายก็สะอึกหน่อยเนี่ยประมาณการดื่มแอลกอฮอล์กึบไปนิดๆหน่อยๆอ่ะกินเข้าไปอืมจ้ะมีเยอะเลยค่ะเพราะว่าคนไทยชอบกินเหล้านิดๆหน่อยๆไปกินต่อไปตอนเย็นบางคนกินทั้งวันก็มีเหมือนกันแอลกอฮอล์การดื่มแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณมากและติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีอาจเป็นเหตุให้เกิดตับเกิดความเสียหายและอักเสบได้นะคะเนื่องจากแอลกอฮอล์จะทำลายเซลล์ตับโอ้อันนี้สำคัญเลยนะคะทำให้เกิดตับแข็งตับแข็งนะการดื่มแอลกอฮอล์นะคะดื่มเหล้ากึ๊บเราละเป๊กเนี่ยกินใช่ไหมคะกินเหล้าอย่าลืมเด้อดื่มแอลกอฮอล์นี่จะทำให้เกิดตับอักเสบทำลายเซลล์ตับได้ค่ะการกินแอลกอฮอล์เนาะเราพูดถึงไขมันพอกตับซึ่งเกิดคู่กันแต่แอลกอฮอล์พอกตับเช่นกันผู้หญิงไม่ค่อยแอลกอฮอล์แต่ว่าไขมันพอกตับเพราะว่ากินขนมนมเนยเยอะเนี่ยบางทีอาหารในห้างสะดวกซื้ออะไรเยอะโดยพบอ้วนๆอ่ะสาวอ้วนๆทั้งหลายนะค่ะอย่าลืมผู้ชายกับแอลกอฮอล์เนาะผู้หญิงก็อาหารเนาะค่ะนี่ก็จะบอกว่าสาเหตุนอกจากไวรัสแล้วก็จะมีการดื่มแอลกอฮอล์ต่อไปก็คือการใช้ยาได้รับสารบางชนิดให้ยาเกินปริมาณหรือการใช้ยาบางชนิดเกิดความเสียหายต่อตับได้เน้นเลยนะคะใส่ดอกจันเลยนะคะเช่นยาพาราเซตามอลนี่ฮะกินเยอะนะอันตรายนะคะไปโรงพยาบาลเนี่ยไปหาหมอก็ตรวจปุ๊บไม่มีอะไรมากนะเอายาไปกินใส่ซองให้3 4 5 2ยาทั้งหลายจะไปขับออกที่ตับนะคะท่านฟังค่ะโดยเฉพาะพาราเซตามอลนี่เป็นอันตรายต่อตับนะคะเอาเป็นว่ายาที่เป็นอันตรายต่อตับได้เช่นยาพาราเซตามอลยาไอบูโปรเฟนยารักษาวัณโรครวมถึงฮอร์โมนวิตามินบำรุงหรือสมุนไพรต่างๆเหล่านี้ถ้าได้เยอะก็จะทำให้เป็นอันตรายต่อตับนะคะท่านฟังค่ะว่าเราลองนึกดูสิว่าเอ๊ะตับของฉันยังดีอยู่ไหมแล้วก็ฉันไม่ดื่มเหล้าเดี๋ยวแต่ฉันปวดหัวบ่อยฉันกินพารากินบูเฟนเวลาไปน้องหมอเขาแจกยาเดี๋ยวพอปวดหัวก็พาลาไปเอาไป ถุงใหญ่ๆเข้าใจเนาะต้องแก้ที่ตัวเองอย่าพยายามกินยานะคะเพราะยาทั้งหลายจะขับออกทางตับนะคะเป็นออตโลอันตรายนะคะจะทำให้ไปเกาะที่ตับแล้ววันหลังก็ค่อยเกิดตับอักเสบขึ้นมาตับอักเสบตัวเหลืองตาเหลืองนอนโรงพยาบาลหลังจากนั้นตับแข็งตับแข็งเราจะทราบได้เลยนะคะอันตรสาวก็จะมองเห็นแหละแล้ววันหลังก็จะกลายพันธุ์เป็นมะเร็งตับโอเคไหมคะวันนี้เรามาพากันดูแลสุขภาพโดยรู้จักโรคตับอักเสบนั่นมีเฉียบพันธุ์กับเรื้อรังนะคะเราไม่อยากให้เป็นชนิดเรื้อรังเพราะจะกลายพันธุ์เป็นมะเร็งนะคะค่ะสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือไวรัสตับบีนะคะแล้วเราก็พูดถึงการตับอักเสบที่เกิดจากแอลกอฮอล์คอเล่าทั้งหลายก็คอเล่าก็หัวเราะเนาะไม่เป็นไรอ่ะกินได้กินได้แต่แอลกอฮอล์ไปพอกที่ตับนะคะและการใช้ยาพวกกินเหล้าอยู่ที่บ้านเนาะนั่งกินก็ว่าจับตับตัวเองด้วยเด้อประมาณกับอีกพวกคือพวกขยันไปโรงพยาบาลดิได้ยากินหมอก็จัดยาเป็นถุงใหญ่ๆเลยยิ่งยาตัวนี้แจก30บาทรักษาทุกโรคว้าแจกกันถุงใหญ่เลยเอาไปอู้ได้ยามาคนไข้บางทีเอายาไปคืนโรงพยาบาลนะอู้อันนี้หมอในฐานะหมอนะมองเห็นเลยอ๋อนี่ลูกศิษย์ด้วยน้องๆด้วยนะเป็นน้อยๆจะใจยาเยอะดิโอ้ให้ไปเป็นถุงๆใหญ่เลยคนไข้ไปกินในพอกที่ตับนะอันตรายนะคะอย่าลืมนะคะไม่ใช่ว่าดีนะยาทั้งหมดเนี่ยวันนี้เรารู้เรื่องตับแล้วเนาะยาทั้งหลายจะไปพอกที่ตับโอเคไหมการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
1: เต
0: ้ค่ะการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะคะโอเคไหมคะฟังเพลงก่อนค่ะ

ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการสุขกายสุขใจอยากให้ทุกท่านสุขภาพดีวันนี้เราพูดถึงเรื่องของตับอักเสบนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงไขมันพอกตับเนาะค่ะเพราะไขมันพอกตับเป็นโรคของวัยรุ่นนี่ค่ะสัมพันธ์กับโรคต่างๆนะคะไขมันพอกตับนี่ก็แบบว่า fatty liver disease ที่เราพูดสัปดาห์ที่แล้วเนาะค่ะตับเป็นอวัยวะที่ขจัดสารพิษปรับสมดุลผิดน้ำดีดูดซึมไขมันเก็บวิตามินเนาะแต่ว่าโรคร้ายคือไขมันพอกตับซึ่งมี4ระยะนะคะไขมันพอกตับนี้สัมพันธ์กับภาวะต่างๆคือโรคอ้วนโดยเฉพาะอ้วนลงพุงแล้วก็ผู้ที่เป็นเบาหวานไขมันความดันสูงอันนี้กลุ่มนี้ 80% เลยฮะที่เป็นคนไข้ที่โรงพยาบาลนะคะเขาเรียกว่า NCD Non-Communicable Disease นะคะความดันเบาหวานหัวใจค่ะคุณหมอเนี่ยเกี่ยวข้องกันการบริโภคอาหารอะไรต่ออะไรแบบไม่ค่อยระมัดระวังเนาะทำให้อ้วนคำจริงปากเราก็เนาะตามใจปากอยากกินอะใช่ไหมค่ะเรามาช่วยกันดูแลสุขภาพเนาะอย่าตามใจมากนะเพราะเดี๋ยวอายุสั้นนะคะค่ะเพราะเราก็ดูแลสุขภาพสู่สามอ่อนเนาะเพราะว่าพอพวกเบาหวานไขมันเกี่ยวกับการเผาผลาญอาหารเนี่ยเราชอบรับประทานอาหารที่พลังงานสูงเช่นแป้งน้ำตาลไขมันเหล่านี้เนาะมันอร่อยดีเวลานั่งกินอ่ะใช่ไหมคะใช่ป่ะท่านผู้ฟังค่ะเพราะฉะนั้นไขมันที่พอกตับนี่ก็คืออันนี้ไม่กินเหล้าแต่ชอบกินอาหารไขมันพอกตับนะมันมี4ระยะเนี่ยตั้งแต่อักเสบยังไม่มีอาการพอพอกนาน6เดือนจะเป็นอักเสบเรื้อรังแล้วจะเกิดพังผืดหลังจากนั้นก็ตับจะค่อยๆถูกทำลายนะคะแล้วก็เส้นตับไม่สามารถทำหน้าที่ได้เห็นไหมคะนอกจากแอลกอฮอล์แล้วก็จะมีไขมันพอกตับแล้วก็จะมีไวรัสตับบีซึ่งสำคัญเนาะค่ะทีนี้มาดูอาการนะคะอาการก็อาการของตับอักเสบเราดูสาเหตุแล้วเนาะตับอักเสบค่ะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับอาหารที่มีไขมันแล้วก็เกี่ยวกับไวรัสตับบีเนาะค่ะสามารถพบได้ตั้งแต่ไม่มีอาการนะคะอันนี้ตับอักเสบหัวข้อเนาะแต่ทราบโดยบังเอิญจากการตรวจสุขภาพพบว่าค่าตับผิดปกติใช่ไหมเริ่มเลยพอมาเช็คอัพป๊อปปรากฏว่าค่าบิลิรูบินสูงแป๊บ SGOT SGPT สูงขึ้นมาเลยอุ๊ยทำไมสูงแท้อะไรประมาณนี้นะพอถามไปอุ๊ยไม่เป็นไรค่ะคุณหมอคะกินเบียร์วันละ5กระป๋องเงี้ยบางทีผู้หญิงก็กินนะคะเห็นถามแล้วโอ้ตาดีเลยเข้ามาตรวจเอ้าตายแล้วค่าตับขึ้นไปนะคะอาจจะตรวจโดยบังเอิญตรวจพบจากการตรวจสุขภาพค่าตับผิดปกติเมื่ออักเสบมากก็จะปวดเมื่อยตามตัวเบื่ออาหารไข้ต่ำๆขึ้นไส้เจ็บเหนื่อยง่ายตาเหลืองตัวเหลืองมีภาวะดิสั่นจนถึงไรแรงถึงขั้นเรื้อรังจนเซลล์ตับถูกทำลายมากในสุดกลายเป็นตับแข็งนะคะท่านผู้ฟังดูเนาะซีรีส์มันเป็นไปอย่างนี้ตามไปการตรวจวินิจฉัยนะตัวสุขภาพเบื้องต้นก็แพทย์จะซักประวัติปื้อทั้งหมดเลยกินเหล้าไม่รู้นั่นนี่อะไรนะคะเคยเป็นโรคอะไรบ้าง

รวจได้นะคะวันนี้ฟังแล้วก็อยากไปตรวจดูว่าเป็นอย่างไรนะคะโอเคเนาะเรารู้จักมาถึงตรงนี้แล้วว่าเราสามารถตรวจได้แล้วก็มีเครื่องที่ตรวจเรียกว่าไฟโบสแกนตรวจไขมันและพังผืดในตับได้นะคะโอเคเนาะไฟโบสแกนฟังเพลงก่อนค่ะ

ขอบคุณค่ะวันนี้ตับของท่านยังดีอยู่นะหมอพจนากรเงินพบกับท่านผู้ฟังด้วยหัวข้อเรื่องของการดูแลตับทุกท่านแล้วพูดถึงตับอักเสบนะคะพูดถึงการตรวจนะคะไฟโบสแกนทีนี้มาถึงการรักษาตับอักเสบนะคะตับอักเสบ A กับ E เนี่ยเฉียบพลันหายเองได้ระยะสั้นอ่ะ A กับ E เด้อจ้ะA กับ E เนาะแพทย์ให้พักผ่อนนอนหลับดื่มน้ำมากๆรับประทานอาหารมีประโยชน์ A กับ E หายเนาะแต่ดีพบได้น้อยไม่มียาต้านไวรัสแต่ที่เป็นปัญหาคือไวรัสตับอักเสบ B นะคะเพราะว่าเฉียบพลันนะส่วนใหญ่สามารถหายเองได้แต่มันจะมีแบบเรื้อรังที่ผู้ป่วยจำเป็นจะต้องได้รับยาต้านเชื้อไวรัสหรือยาอื่นๆที่ต้องประเมินร่วมในการรักษาแบบต่อเนื่องถ้าไวรัสตับ B นี่ออโตรเดอร์อันตรายเดอร์จ้ะไวรัสตับ C ก็ค่อนข้างหายได้นะคะค่ะตกลงไวรัสตับบีเนาะต้องการรักษาเนาะถ้าเป็นไวรัสตับบีไม่หายเกิน6เดือนทำมาพบแพทย์นะคะที่โรงพยาบาลเนาะจะมียากินเพื่อจะรักษาเป็นปีเลยนะคะค่ายาน่าจะแพงด้วยเดี๋ยวค่ายาไวรัสตับบีเนาะค่ะเพราะว่าตับเป็นว่าสำคัญที่เราต้องถนอมนะคะดูแลนะอยู่ตับที่ขวาบนนะหัวใจอยู่ด้านซ้ายนะท่านผู้ฟังคะท่านบอกว่าอุ้ยวันนี้ฉันยังโชคดีว่ะ

อวัยวะ32ยังดีอยู่โอเคไหมฮะรายการสุขกายสุขใจเราต้องการให้ทุกท่านได้มาประเมินตัวเราเองว่าเป็นแพทย์ประจำตัวว่าเราเป็นอย่างไรวันนี้ต้นทุนเราเท่าไหร่เหลืออีกเท่าไหร่ยังหมออู้อายุ17แล้วโอ้ยอีกไม่นานหรอกแต่ว่าก็ยังไม่เคยเป็นตับอักเสบไม่เคยเป็นอะไรเนาะเราใช้สูตร3ออาหารออกกำลังกายอารมณ์แจ่มใสนะคะนั่นคือยาวิเศษยาวิเศษนะคะค่ะนี่พอพูดถึงเรื่องของไวรัสตับอักเสบเนาะพูดถึงไวรัสไปแล้วทีนี้ปัจจัยต่อไปก็คือการดื่มแอลกอฮอล์ควรหยุดดื่มแอลกอฮอล์โดยการรักษานั้นจะช่วยบรรเทาอาการลดอาการอักเสบของตับการดื่มแอลกอฮอล์เนาะมีวัยรุ่นเพิ่งไปนอนที่โรงพยาบาลเห็นอายุ30ไหมปรากฏว่าเป็นตับอ่อนอักเสบด้วยตับอักเสบด้วยกินเหล้าทุกเย็นเลยค่ะวัยรุ่นนะอันที่เป็นตัวอย่างให้เห็นนะคะว่าโรคทั้งหลายอยู่ที่ตัวเราเองเนี่ยเราก็ต้องดูแลรักษานะสุขภาพดีไม่มีขายสร้างได้ด้วยตัวเองนะคะเราก็มีชุดเดียวนี่แหละอยู่ค่อยดูแลต่อไปทําให้มีสุขภาพดีมีคุณค่าทําหน้าที่ที่ดีต่อไปก่อนจะจากโลกนี้ไปเนาะให้เราช่วยกันดูแลสุขภาพกันนะค่ะทีนี้สาเหตุของเรียกว่าการกินเหล้านี่เราก็หยุดเนาะสาเหตุการใช้ยาหรือสารพิษเราก็รักษาด้วยการหยุดยาที่เป็นต้นเหตุเนาะแล้วก็สารพิษบางอย่างเราก็หยุดซะแล้วก็รักษาตามอาการอื่นๆที่พบเนาะอันนั้นก็คือการใช้ยาบางอย่างก็หยุดใช้เนาะส่วนภาวะไขมันพอกตับนี้หากพบว่าไขมันพอกตับแพทย์จะพิจารณาให้รับประทานยามียาตามความเหมาะสมนะคะแล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั้งหลายที่เป็นปัจจัยที่เกิดไขมันพอกตับโอเคไหมคะการดูแลตนเองของผู้ป่วยโอ้อันนี้มาถึงการดูแลตนเองแล้วที่เราจะชอบใช้ในการของเราก็ใช้สูตรสามอ้ออาหารออกกำลังกายอารมณ์แจ่มใสนะคะท่านอาจารย์เขาก็เขียนไว้ว่าการดูแลตัวเองของผู้ป่วยตับอักเสบนะคะควรรับประทานอาหารที่เหมาะสมสุขถูกสุขลักษณะสุขอนามัยสะอาดและครบทุกหมู่ครบทุกหมู่นะคะอาหาร5หมู่เนาะให้เหมาะสมนะอย่าเน้นไปด้านไขมันมากนะมันจะไปเกาะที่ตับนะฮะตกลงรับประทานอาหารที่เหมาะสมถูกสุขอนามัยต่อไปหลีกเลี่ยงอาหารเสริมที่ไม่จำเป็นนะฮะรวมทั้งสมุนไพรยาลูกกรอนและอาหารเสริมจำนวนมากต่อไปก็ผู้ป่วยตับแข็งควรรับประทานอาหารที่สุกสะอาดป้องและเพื่อป้องกันการติดเชื้อรุนแรงต่อไปก็หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ทุกชนิดอันนี้คือการดูแลของผู้ป่วยนะตับอักเสบออกกำลังกายสม่ำเสมอควรจะออกกำลังกายที่ไม่หักโหมสำหรับวัยเช่นวิ่งเดินเร็วว่ายน้ำเป็นต้นต่อไปการใช้ยาตามที่แพทย์กำหนดตามแพทย์สั่งทุกครั้งให้พอสมควรเนาะแล้วก็ตรวจเลือดทุก 3-6 เดือนอัลตราซาวด์ทุกปีหนึ่งสัก2ครั้งประมาณนี้ตรวจเลือดอัลตราซาวด์เนาะในรายที่เมื่อเราเป็นตับอักเสบแล้วมันจะมีตับชนิดหายเองกับตับชนิด6เดือนยังไม่หายกลัวเป็นเรื้อรังเนาะแต่ในไลฟ์สไตล์ของเราก็คือรับประทานอาหารที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงยาแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โอ้ยสำคัญมากเลยเนาะหลายท่านสะดุ้งเลยไม่กินนิดหน่อยไม่เป็นไรคุณหมออ้าวได้อย่าลืมออกกำลังกายด้วยไม่หักโหมนะแล้วก็ตามไปหาแพทย์ให้จะใช้ยาตามที่กำหนดกินพาราต้องระวังนะคะจะทำให้ตับอักเสบทำให้เป็นตับอักเสบนะแล้วก็ตรวจเลือดเช็คดูค่าตับทุก 3-6 เดือนนะแล้วก็ตรวจอัลตราซาวด์ดูตับด้วยว่าแข็งไหมกลายพันธุ์ไหมโอเคไหมคะฟังเพลงก่อนนะคะพี่เต้คะค่ะ

ขอบคุณค่ะขอบคุณไม่ตักแพงๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้พูดถึงเรื่องของตับอักเสบป้องกันได้อย่างไรเป็นห่วงตับทุกคนนะคะแต่ตัวหรือตับทุกคนปกติเปล่า การป้องกันนะทำได้อย่างไรนะคะในช่วงสุดท้ายนี้ก็คือหลีกเลี่ยงการมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่างๆได้แก่การเจาะสักผิวหนังต่อไปก็คือการใช้ยาเสพติดฉีดเข้าเส้นนี่ต้องระวังเลยนะคะต่อไปก็คือการใช้ของมีคมร่วมกับบุคคลอื่นเช่นมีดโกนกรรไกรตัดเล็บอะไรประมาณนี้เนาะสมมติเราไปตัดผมเลยจะได้โอโตเจอไวรัสตับบีต่อเรื่องกันได้นะต่อไปการมีคู่นอนหลายคนนี่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางก็ติดต่อกันได้ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ก็สวมถุงมือแว่นตาชุดคลุมเมื่อสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยทุกครั้งนะคะเชื้อโรคทั้งหลายมีอยู่แล้วจะกระโดดเข้ามาที่ตัวของเราได้เสมอนะคะและหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อทำให้ตับได้พักจากการทำงานหนักตับก็หนักอยู่แล้วนะในแง่การที่จะดูแลอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วก็ทำให้เราแข็งแรงเนาะน่ะยังก็ต้องมาคอยเรียกว่าถูกทำร้ายด้วยแอลกอฮอล์เนี่ยก็เรียกว่าตับก็ทำงานหนักนะกึ๊บแต่ละกระป๋องกึ๊บเบียร์กึ๊บเหล้าอันนี้บางทีก็ไปจะทำให้ตับมันทำงานหนักค่ะแล้วก็เนื้อตับบางอันก็กลายพันธุ์ไปไม่สามารถทำหน้าที่ได้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นถ้ารักตับของเราก็จะต้องหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์นะคะส่วนหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสตับบีควรพบแพทย์เพื่อประเมินความจำเป็นว่าต้องกินยาต้านไวรัสตับบีหรือไม่เพื่อป้องกันทารกติดเชื้อถ้าลูกติดเชื้อนะคะตอนหลังกระทรวงรู้สึกจะให้เขาจะให้ฉีดเด็กออกมาเขาฉีดป้องกันไวรัสตับบีเลยนะคะการฉีดวัคซีนโดยการฉีดวัคซีนไวรัสตับบีอันนี้มีทุกที่เลยนะคะที่โรงพยาบาลรัฐบาลโรงพยาบาลเอกชนบริลำอะไรก็มีนะคะฉีดรู้สึกจะไม่แพงนะคะมีศูนย์ตรงศูนย์อาหารนั่นก็มีการฉีดวัคซีนนะคะมีโปรแกรมให้หมอเอาหยิบมาดูรู้สึกจะมีวัคซีนการวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีจะมีประสิทธิภาพดีนะคะไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะฉีดเพียง3เข็มนะเข็มที่1 016ก็คือเข็มที่1หลังจากอีก1เดือนหลังจากนั้นอีก6เดือนนะคะไวรัสตับอักเสบ B สามารถป้องกันได้นะฮะ016สามารถสร้างภูมิต้านทานได้มากกว่า95%นะคะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ตลอดชีวิตรวมทั้งวัคซีนไวรัสตับอักเสบ A เช่นกันค่ะโอเคนะท่านฟังนะมีความหวังนะดูแล้วแฮปปี้เลยนะคะวันนี้เราพูดถึงอวัยวะที่สำคัญที่สุดคือตับของเรานะคะซึ่งบางทีเราเผลอกินทำให้เกิดไขมันพอกตับสัปดาห์ที่แล้วที่พูดนะคะและพูดถึงตัวร้ายของเราคือไวรัสตับบีเนาะค่ะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่ส่งถึงท่านผู้ฟังที่บ้านทุกท่านนะคะขอให้ท่านร่วมดูแลสุขภาพ3ออาหารออกกำลังกายและอารมณ์แจ่มใสเนาะค่ะขอบคุณมิตรรักแฟนเพลงนะคะและทางสวทและ 1.75 แล้วก็หมอพจนากรเงินและทีมงานผู้จัดส่งใจถึงท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะให้ช่วยกันดูแลสุขภาพร่างกายทั้งหมดเลยนะคะสุขภาพดีไม่มีใครสร้างได้ด้วยตัวเองนะคะวันนี้เราจากลากันตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟีซิเย่แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟีซิเย่แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเพจ Facebook HRH Princess สิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเผยแพร่ภาพพร้อมข้อความว่านายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟิซิเย่ของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลซียองโดนอแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2569โดยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสทราบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีคุณูปการต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตฝรั่งเศสในประเทศไทยรวมถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศสอดคล้องกับโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2500168และ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปี2569เครื่องอิสริยาภรณ์เลชียองโดเนอร์มีความหมายว่ากองพลเกียรติยศและคติพจน์แห่งเครื่องอิสริยาภรณ์เลชียองโดเนอร์คือเกียรติยศและปิตุภูมิถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำชาติชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นโดยจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตเมื่อวันที่19พฤษภาคมคริสตศักราช1802เพื่อตอบแทนคุณงามความดีและความกล้าหาญของทหารและพลเรือนโดยมีความสำคัญและวัตถุประสงค์ในการมอบให้แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์อย่างโดดเด่นแก่ประเทศฝรั่งเศสในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นพลเรือน ันทหารและปัจเจกบุคคลที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศฝรั่งเศสและมีส่วนในการเสริมสร้างชื่อเสียงรวมทั้งภาพลักษณ์ของฝรั่งเศสทั้งในและนอกประเทศเช่นการทหารวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและมนุษยธรรมและเป็นการแสดงความขอบคุณและยกย่องต่อผู้ที่สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อชาติพร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำความดีและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในปัจจุบันได้มีการขยายวงของผู้ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ให้ครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติที่มีคุณูปการต่อประเทศฝรั่งเศสและบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้กับสังคมและประเทศชาติอาทิเช่นงานด้านการอนุรักษ์และวัฒนธรรมทางการสหรัฐสั่งอพยพประชาชนราว 40,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานผลิตอากาศยานแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียทางการรัฐแคลิฟอร์เนียทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐสั่งอพยพประชาชนราว 40,000 คนที่อยู่ในเมืองการ์เดนกรอฟอนาไฮป์บูเอนาพาร์คไซเปรสสแตนตันและเวสต์มินสเตอร์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลจากถังเก็บสารเมทิลเมทาคิเลตซึ่งเป็นสารไวไฟที่ใช้สำหรับผลิตพลาสติกอะคริลิกและชิ้นส่วนเครื่องบินภายในโรงงานผลิตอากาศยานแห่งหนึ่งที่เมืองการ์เดนกรอฟทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
5: จังหวัดสระแก้วโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมบันทึกความทรงจำครั้งใหม่ในงานปาล์มสีดาอินเลิฟแอนด์มัตเตอร์ฟลายไนท์มาร์เก็ตครั้งที่21ในเทศกาลดูผีเสื้อปาล์มสีดาจังหวัดสระแก้วประจำปี2569วันที่ 5-7 มิถุนายนตื่นตาไปกับปาล์มสีดาอินเลิฟแอนด์มัตเตอร์ฟลายไนท์มาร์เก็ตชมอุโมงค์ไฟยักษ์นิทรรศการผีเสื้อปาล์มสีดาและการโชว์บอลลูนยักษ์ชมชิมช็อปกับร้านอาหารอร่อยของดีจังหวัดสระแก้วประกวดวิดีโอและภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดาและกิจกรรมศึกษาธรรมชาติรักณปางสีดาวันที่7มิถุนายนสายสปอร์ตห้ามพลาดกับกิจกรรมวิ่งปางสีดารัน2026ธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติปางสีดาพบศิลปินชื่อดังชมฟรีตลอด3คืน5มิถุนายนเล็กรัชเมศมิถุนายนมินตราอินทิราเอ็ดมิถุนายนมัสกิสเทียแล้วพบกันท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและผีเสื้อปางสีดานะคะ
6: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
7: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
6: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
7: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
6: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
7: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
6: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
7: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
6: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
7: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แก่ว่า
8: นโยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: พลังใจต้องเป็นหนึ่งต้องไม่พึ่งยาเสพติดท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ก่อนที่ท่านจะได้รับฟังรายการสำหรับภาคบ่ายแจ้งรายการดังนี้หลังจากแจ้งรายการเสนอรายการคลื่นสายวายทีนจากทีวีนัมเบอร์วันจังหวัดบุรีรัมย์15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นท่านจะได้รับฟังรายการสุขกายสุขใจรับฟังจากสวท.กรุงเทพมหานคร16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและท่านจะได้รับฟังรายการ 92.5ช่วยประชาชน17 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการหมุนตามวันเวลา18 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจากนั้นเป็นข่าวท้องถิ่น18 นาฬิกา 25 นาทีรายการตีคล้องร้องข่าวต่อด้วยรายการอัยการแผ่นดิน18 นาฬิกา 40 นาทีเสนอรายการสบายยามเย็น19 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา19 นาฬิกา 30 นาทีเป็นรายการแวดวงกีฬา20 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20 นาฬิกา 30 นาทีช่วงเวลาของรายการอ่านเล่าเอาเรื่องเวลา21 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและท่านจะได้รับฟังช่วงเวลารายการถนนดนตรีจนถึง24 นาฬิกาปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายวันนี้วิรยุทธ์การบรรจงรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวิรยุทธ์น้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีเวลาในขณะนี้14 นาฬิกา 15 นาทีช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังติดตามรายการคลื่นสายไวทีนค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอนำท่านเข้าสู่รายการคลื่นสายไวทีนรายการของคนเยาวชนบุรีรัมย์ดำเนินรายการโดยทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดบุรีรัมย์และชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนอีสานกศนศึกษาค่ะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569เรามาพบกันทุกวันเสาร์เวลา 14:10 นถึง 15:00 นวันนี้พบกับดิฉันน้ำทิพย์ค่ะ
1: และดิฉันใบเตยค่ะ
0: เรามาพบก่อนอื่นนะคะต้องขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ที่ให้พวกเราเป็นตัวแทนคนทูบีบุรีรัมย์สามารถสื่อสารทาง Facebook Live สวทบุรีรัมย์และโทรศัพท์0926633523ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็มี3ช่วงกันอีกเช่นเคยช่วงแรกคือ Tubi News มีข่าวสารดีๆสาระดีๆมาฝากกันอีกมากมายเลยนะคะช่วงที่2 Music Love เพลงเพราะฟังสบายสไตล์คน Tubi และช่วงที่3นะคะ Tubi Talk พูดคุยกับคนทำ Tubi ก่อนจะพบกับสาระดีๆเรามาฟังเพลงกันก่อนนะคะเริ่มต้นที่เพลงแรกจีบโลดยังโสดอยู่ทรงขับร้องโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีมาฟังกันได้เลยค่ะ

0: พบกับช่วงแรกของเราเลยนะคะเป็นช่วง To Be New เรามาทักทายคอมเมนต์จากแฟนเพจกันก่อนเลยนะคะท่านแรกนะคะเป็น To Be น้ำวันโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมนะคะสู้ๆครับคอมเมนต์ที่2นะคะจากคุณนิภักกาลสิลัมนะคะสู้ๆครับเช่นเดียวกันแล้วก็จากคุณชาตรีนะคะสู้ๆครับเหมือนกันขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกกำลังใจเลยนะคะ
1: ช่วง To Be News ข่าวสารงาน To Be บุรีรัมย์ในแต่ละสัปดาห์วันนี้มีอะไรมาเล่าบ้างคะ
0: ค่ะน้ำทิพย์วันนี้นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องฝากติดตามรายการ To Be น้ำวันวาไรตี้กันก่อนเลยนะคะซึ่งจะถ่ายทอดทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นค่ะทางช่องทาง NVT นะคะและในวันเสาร์นี้นะคะพบกับแชมป์เอกซีซั่น2นะคะแบงค์เฉลิมรัตน์จุนโรบลนะคะเป็นนักร้องลูกกรุงที่ผูกพันกับเพลงไทยมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะต่อยอดความฝันเป็นศิลปินได้อย่างไรและมาฟังแรงบันดาลใจจากศิลปินไปเป็นคุณครูจะเป็นยังไงบ้างติดตามได้ในรายการ To Be Number One Variety ค่ะและร่วมฟังการตอบคำถามโดยองค์ประธานโครงการทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดีซึ่งคำถามจากสมาชิกสามารถส่งผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อส่งถวายพระองค์ในรายการซึ่งจะถ่ายทอดทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นทางช่องทาง NBT ได้เลยนะคะสามารถติดตามผลงานของกิจกรรม To Be Number One ทั้งประเทศได้ค่ะและเพจ To Be Number One และเพจ To Be Number One Channel ค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ก็มาดูผลงานและปฏิทินงาน To Be Number One จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างค่ะชื่นชมกิจกรรมดีๆที่ขับเคลื่อนอย่างดีจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะในเพจของแต่ละชมรมประกอบด้วยชมรม To Be Number One โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมโรงเรียนภัทรบพิตรโรงเรียนนนท์สุวรรณพิทยาคมโรงเรียนถนนหักพิทยาคมวิทยาลัยการอาชีพสตึก To Be เรือนจำอำเภอนางรองทูบีสถานพินิษบุรีรัมย์ชุมชนบ้านสนวนในโรงเรียนวัดบ้านสนวนวิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมโรงเรียนทหารทรายราชดาภิเษกโรงเรียนไพศาลพิทยาคมโรงเรียนกระสังพิทยาคมบริษัท CPL บุรีรัมย์บริษัทไทยเพิ่มพูนโฮมช็อปสาขานางรองโรงเรียนพุทธไทยสงฆ์เรือนจำบุรีรัมย์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์สาขานางรองชุมชนปางกู่ชุมชนบ้านตะไคร้โรงเรียนวัดท่าเยี่ยมทูบีอำเภอบ้านใหม่เชยพศทูบีอำเภอเมืองทูบีอำเภอนางรองวิทยาลัยเทคนิคนางรองวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองโรงเรียนอีสานกุศลศึกษาโรงเรียนบุรีราชวิทยาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์และอีกหลายๆชมรมช่วยกันขับเคลื่อนกันต่อไปติดตามได้ทุกๆเพจของชมรมค่ะพวกเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกชมรมแล้วก็ชื่นชมทุกๆชมรมเลยนะคะ
0: ค่ะข่าวต่อไปนะคะ To Be Number One เนี่ยขอเชิญทุกชมรม To Be Number One ในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะร่วมแข่งขัน To Be Number One Teen Dancer Size 2026นี้ค่ะเป็นรอบจังหวัดบุรีรัมย์นะคะในวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะณโดมวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ค่ะประกอบด้วย3รุ่นนะคะนั่นก็คือรุ่นจูเนียร์รุ่นพีทีนเอสและรุ่นทีนเอสค่ะติดต่อสอบถามได้ที่ชมรมของตนเองเลยนะคะหรือทางช่องทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ในวันและเวลาราชการค่ะข่าวต่อไปเป็นข่าวอะไรคะ
1: ค่ะก็จังหวัดบุรีรัมย์นะคะร่วมกับสวทบุรีรัมย์และชมรม To Be Number One โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดจัดรายการวิทยุคลื่นสายไวทีนประเภททีมละ 2-3 คนจัด3ช่วงในเวลา50นาทีเรามาดูเงินรางวัลกันบ้างนะคะรองชนะเลิศได้เงินรางวัล800บาทชนะเลิศได้เงินรางวัล 1,000 บาทนะคะรองชนะเลิศอันดับ2ได้เงินรางวัล600บาทและชมเชย3รางวัลรางวัลละ500บาทเริ่มการแข่งขันตั้งแต่28มีนาคมถึง30มิถุนายน2569นะคะประกาศผลและมอบรางวัลทางเราจะแจ้งกันอีกทีค่ะ
0: ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกิจกรรมดีๆจากชมรม To Be Number One ชุมชนบ้านสนวนในกับโครงการ To Be สนวนชวนเซฟนะคะกับการรับซื้อน้ำมันเก่าไปใช้ผลิตน้ำมันดีเซลใหม่นะคะเชิญชมทีมงานรพสตบ้านสนวนมากๆเลยนะคะที่คิดค้นโครงการดีๆแบบนี้นำโดยคุณหมอสุชาติเนสุวรรณและคณะคนในชุมชนทั้งตำบลร่วมแรงร่วมใจในการทำกิจกรรมนี้เป็นอย่างดีเลยนะคะ
1: ค่ะข่าวสุดท้ายของเราในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569นะคะจะเป็นการประเมินลงพื้นที่การประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันรอบลงพื้นที่ระดับประเทศขอเป็นกำลังใจให้ทั้ง16ชมรมกลุ่มต้นแบบนะคะดังนี้1จังหวัดบุรีรัมย์2อำเภอห้วยราช3อำเภอสตึก4อำเภอประโคนชัย5ชุมชนบ้านสนวนในอำเภอห้วยราช6มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์7วิทยาลัยการอาชีพสตึก8วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์9โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม10โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม11บริษัท CPO จำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์12โรงเรียนภัทรบพิตร13สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์14อำเภอนางรอง15สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์และ16สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์สาขานางรองขอเป็นกำลังใจให้ทุกกลุ่มต้นแบบเลยนะคะ
0: ข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวจากชมรมทูบีน้ำวันของโรงเรียนอีสานโกศลของเรานั่นเองค่ะซึ่งในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะทางชมรมของเราเนี่ยจะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขึ้นนะคะโดยจะมีการแข่งขัน2ชนิดนั่นก็คือกีฬาฟุตซอลและวอลเลย์บอลนั่นเองนะคะประเภทชายและหญิงเลยค่ะระดับม.ต้นและม.ปลายนะคะโดยจะจัดแข่งขันที่สนามกีฬาโรงเรียนอีสานโกศลค่ะระหว่างวันที่4ถึง30มิถุนายนพุทธศักราช2569นั่นเองนะคะฝากติดตามกิจกรรมดีๆอย่างนี้ได้จากชมรมทูบีน้ำวันโรงเรียนอีสานโกศลกันด้วยนะคะ
1: ค่ะก็กิจกรรมดีมากเลยนะคะก็ชมรมไหนมีข่าวเกี่ยวกับงานทูบีน้ำวันแจ้งกันมาได้เลยนะคะที่ทูบีน้ำวันจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันบ้างดีกว่านะคะแล้วมาเจอกันในช่วงต่อไปพบกับเพลงอู้บ่อจ้างโคเวอร์บายทีไซยูรีแบนด์ค่ะ

0: ค่ะก็มาพบกันอีกช่วงแล้วนะคะในช่วงที่2 Music Love เพลงเพราะฟังสบายสไตล์คน 2B เรามาทักทายคอมเมนต์จากแฟนเพจกันอีกช่วงนะคะคุณกัญญพัฒน์อภินรำนะคะบอกว่าสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยนะคะคุณสิริมานะคะได้ส่งสติกเกอร์ให้กำลังใจกันขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณชานนท์ก็ส่งสติกเกอร์ให้อีกคนนะคะก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะ
1: ค่ะและช่วงนี้เรามาฟังเก็ดความรู้ดีๆจากทางรายการของเรากันเลยนะคะซึ่งเก็ดความรู้ที่เราจะพูดกันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องยาเสพติดนะคะเป็นภัยใกล้ตัวที่แบบว่าป้องกันได้โดยการสร้างเกาะภูมิคุ้มกันให้ตัวเราเองนั่นเองนะคะนี่คือเก็ดความรู้ง่ายๆเพื่อชีวิตที่สดใสค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเคล็ดลับการป้องกันตัวเองกันบ้างนะคะหนึ่งเลยเนี่ยเราต้องสร้างเกาะภูมิคุ้มกันทางใจนะคะนั่นก็คือการเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะเป็นเกาะป้องกันที่ดีที่สุดเลยค่ะพอเมื่อเราเนี่ยรู้สึกว่าแบบตัวเองมีค่านะคะเราจะไม่แบบอยากทำร้ายตัวเองด้วยสารเสพติดเลยค่ะสองนะคะเป็นทักษะการปฏิเสธค่ะหากถูกชักชวนให้ปฏิเสธเนี่ยอย่างมั่นคงและชัดเจนเลยนะคะหรืออ้างเหตุผลอื่นเช่นไม่ละเราต้องรีบกลับบ้านไปทำงานหรือไม่ดีกว่าเดี๋ยวแม่ดุนะคะแล้วเลี่ยงออกจากสถานการณ์นั้นทันที3นะคะนั่นก็คือเลือกคบเพื่อนค่ะเพื่อนที่ดีเนี่ยจะพากันไปในทางที่สร้างสรรค์นะคะหลีกเลี่ยงกลุ่มเพื่อนหรือสถานที่เสี่ยงเช่นสถานบันเทิงยามค่ำคืนนะคะ4ค่ะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะหาความสนใจหรืองานอดิเรกนะคะเช่นการออกกำลังกายการเล่นดนตรีหรือทำกิจกรรมจิตอาสานะคะเพื่อไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านหรืออยากลองสิ่งใหม่ๆในทางที่ผิดนั่นเองค่ะโอเคค่ะและในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพาะๆกันสัก2ผลงานเพลงนะคะซึ่งเพลงที่1เนี่ยเป็นเพลงอุตสาสางโคเวอร์บายเปี้ยวภูธิตานะคะเพลงที่2เป็นเพลงแก้บนโคเวอร์บายบีค่ะไปฟังกันได้เลยค่ะ

0: ค่ะก็ฟังแล้วก็อยากมีผู้บ่าวดีๆบ้างสักคนนะคะโอเคค่ะมาพบกันในช่วงสุดท้ายแล้วช่วง 2B Talk Talk แบบคน 2B นะคะเรามีเรื่องราวคนทำ 2B Number 1มาให้ฟังกันค่ะวันนี้เรามีตัวอย่างคน 2B ที่ประสบความสำเร็จในการเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในสังคมและประเทศชาติขอเชิญพบกับนายสมศักดิ์บุญประเสริฐอดีตแกนนำชมรม 2B น้ำมันเรือนจำบางขวางถ่ายทอดตัวตนและการทำกิจกรรมจนประสบความสำเร็จขอเชิญพบกับคลิปบรรยากาศความประทับใจที่ได้เข้าร่วมชมรม 2B น้ำมันจนประสบความสำเร็จในหลายด้านเชิญชมคลิปได้เลยค่ะ
1: เรามองไปทางไหนก็คือไม่รู้จะหาทางออกจากใครถ้าตอนนั้นผมไม่เจอ 2B เป็นไปได้อย่างมากที่หาทางออกโดยการจบชีวิตเองในเรือนจำสำหรับผู้ต้องขัง 2B Number 1เหมือนเป็นโอกาสครับเพราะว่าบางคนอ่ะได้มีโอกาสทำกิจกรรมต่างๆคือใช้ทักษะของตัวเองให้เป็นประโยชน์ให้เห็นคุณค่าของตนเองว่าตัวเองอยู่ในเรือนจำก็ยังมีคุณค่าสวัสดีครับผมไก่สมศักดิ์บุญประเสริฐอดีตแกนนำชมรม 2B Number 1เรือนจำกลางบางขวางครับปัจจุบันเป็นอีดิเตอร์อิสระครับ

ผมเข้าไปอยู่ในเรือนจำได้ยังไงก็คือผมถูกจับกุมคดีภาคผู้เยาว์ครับศาลตัดสินมา27 ปี 8 เดือนเข้าไปปุ๊บก็คือหาความอิสระไม่เจอเลยกระทั่งอาบน้ำกินข้าวลำบากมากๆฮะความรู้สึกเครียดมากๆกว่าเราจะผ่านจุดๆนึงมาได้จนผมย้ายเรือนจำไปอยู่เรือนจำกลางบางขวางไปรู้จักกับเจ้าหน้าที่ที่เขาให้คำแนะนำดีจนผมรู้จักกับโครงการทูพีทัมเบอร์วันเจ้าหน้าที่เขาแนะนำว่าให้ผมมาไปอยู่ทูบีไหมถ้าเรามีปัญหาอะไรเราก็ปรึกษาได้มีศูนย์เพื่อนใจคอยช่วยเหลือผมก็ลองไปสมัครพอสมัครปุ๊บเขาก็ถามว่าผมทำอะไรเป็นบ้างผมทำคอมเป็นนิดหน่อยเราทำอะไรได้อีกอยากเรียนตัดต่อไหมตอนนั้นผมคิดเลยว่าอย่างน้อยเวลาผมอยู่ในเรือนจำก็มีอาชีพได้เทิดออกไปข้างนอกทำให้ผมมีความหวังทำยันทำได้ครับพอเขาเลยบอกว่างั้นเรามาทำรายการ2B Channel ในเดือนจำไหมผมก็ตั้งใจทำเรื่องนี้พวกนี้มาใน 2B นอกจากผมตัดต่อแล้วผมก็ยังทำ PowerPoint พาเพื่อนๆไปประกวดที่เมืองทองธานีผมอยู่ตำแหน่งที่ทำ PowerPoint แล้วก็กด PowerPoint ให้กับเพื่อนๆครับซึ่งตอนนั้นผมดีใจมากเลยที่ได้ออกไปนอกซึ่งเป็นโครงการเดียวที่ทำให้ผู้ต้องขังไปเห็นโลกภายนอกจริงๆน้อยมากครับที่จะมีโอกาสแบบนี้ซึ่งมันทำให้ผมรักใน 2B เลยครับคือตื่นตาตื่นใจนอนไม่หลับรู้ว่าตอนเช้าจะได้ออกเพื่อนๆคือนั่งคุยกันเรื่องข้างนอกพอออกไปปุ๊บเราก็ไปพรีเซนต์คือตั้งใจเลยว่าพรีเซนต์ต้องทำให้ดีเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่เรามีเพื่อให้กรรมการเขาเห็นว่าเราทำจริงเราเป็น 2B จริงๆตอนเราไปแข่งรอบแรกเราไม่ผ่านครับแข่งปีที่2เราผ่านเข้าระดับดีเด่นระดับภาคครับแล้วเราก็เริ่มทำโครงการพวกนี้มาทุกปีครับจนเรารักษามาตรฐานดีเด่นปีที่1ปีที่2จนตอนนี้เป็นระดับเงินปีที่1สำหรับผู้ต้องขัง 2B Number 1เหมือนเป็นโอกาสครับให้กับผู้ต้องขังเพราะว่าบางคนน่ะเขามาเข้า

0: ชมรมตุลีนัมเบอร์วันเขาได้มีโอกาสทำกิจกรรมต่างๆคือใช้ทักษะของตัวเองให้เป็นประโยชน์ให้เห็นคุณค่าของตนเองว่าตัวเองอยู่ในเรือนจำก็ยังมีคุณค่าที่ผมพ้นโทษมาแล้วปัจจุบันเป็นอีดิเตอร์อิสระครับงานส่วนใหญ่ที่รับทำจะเป็นแนววอล์กครับก็คือลูกค้าจ้างมาแบบไหนผมก็รับทำหมดครับผมก็ยังทำสวนลำไยดูแลพ่อแม่ชดเชยเวลาที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ผมได้ไปเป็นวิทยากรสอนน้องๆในเรือนจำพิเศษกรุงเทพกลับมานำความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากชมรมทูวีนัมเบอร์วันมาสอนน้องๆผมอยากให้น้องๆเขาได้รับรู้ถึงว่าโครงการทูวีนัมเบอร์วันมันดียังไงเพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้เหมือนอย่างที่ผมเรียนรู้ครับผมได้รับอะไรจากโครงการทูวีนัมเบอร์วันผมได้รับโอกาสครับโอกาสที่ผมไม่เคยได้จากคนอื่นพอเราได้รับโอกาสเราก็อยากจะรักษาโอกาสนี้ไว้ให้ดีคนที่รับชมก็คือขอเตือนว่าการกระทำความผิดโดยที่เราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ช่างบทสรุปสุดท้ายเราต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำและคนที่เดือดร้อนไม่ใช่แค่เราแต่เป็นญาติพี่น้องเราครอบครัวเราอยากให้ทุกคนเวลาจะทำอะไรให้คิดก่อนครับคิดให้รอบคอบถ้าคิดแล้วคิดไม่ออกก็เข้าชมรมทูบีนัมเบอร์วันครับโครงการทูบีนัมเบอร์วันเป็นโครงการที่ดีมากๆและเปิดโอกาสให้กับทุกๆคน
1: หลังจากที่ได้ดูคลิปไปนะคะน้ำทิพย์ก็ต้องขอชื่นชมในความพยายามของคุณสมศักดิ์มากๆเลยนะคะที่แบบมีความพยายามในการเรียนรู้ทักษะอาชีพในด้านเทคโนโลยีจนประสบความสำเร็จต่อยอดในการประกอบอาชีพได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลากันไปแล้วนะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยนะคะประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุสวท.บุรีรัมย์ทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และต้องขอขอบคุณผู้ติดตามในเพจสวท.ทุกท่านเลยนะคะและผู้ชมที่กำลังรับฟังสวท.บุรีรัมย์ทุกท่านด้วยนะคะ
2: ค่ะก็อยู่กันมาทั้ง3ช่วงเวลานะคะสำหรับวันนี้รายการคลื่นใสไวทีนและชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนอีสานโกศลศึกษาขอปิดท้ายที่เพลงที่ขั้นหนังสือ Cover by Mariyu Feat Bangkok ค่ะ

ค่ะก็ฝากติดตามรายการคลื่นใสไวทีนในวันเสาร์หน้านะคะเวลา 14:10 น.ถึง 15:00 น.ผ่านคลื่นสวท.บุรีรัมย์ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะพวกเราก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรุงเทพมหานครประชุมเตรียมพร้อมการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: กรุงเทพมหานครประชุมเตรียมพร้อมการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ขั้นตอนการสมัครรวดเร็ว
8: นายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าปลัดกรุงเทพมหานครเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งเขตและคณะอำนวยการชี้แจงข้อปฏิบัติและเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ได้เตรียมพร้อมระบบเพื่อให้ขั้นตอนดำเนินไปอย่างรวดเร็วและกระชับมากขึ้นนอกจากนี้ในการติดตั้งป้ายหาเสียงต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนดจะต้องนำป้ายหาเสียงออกภายใน2วันหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งในกรณีที่จำนวนหน่วยเลือกตั้งลดลงอาจมีประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งที่อื่นซึ่งหากความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกการใช้สิทธิ์ให้ประชาชนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: แม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงยาเสพติดและการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะของจังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
9: พลโทนรทิพย์ผวยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมทั้งการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะของจังหวัดภูเก็ตด้วยในส่วนของสถานการณ์ด้านยาเสพติดพบแนวโน้มการลักลอบลำเลียงผ่านบริษัทขนส่งเอกชนโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาและของกลางได้หลายคดีสำคัญและพร้อมเดินหน้าบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นเพื่อสกัดกั้นกระบวนการยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบและทวงคืนพื้นที่สาธารณะอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายพลโทนรทิพย์ผวยนอก นอกแม่ทัพภาคที่4เน้นย้ำถึงนโยบายของรัฐบาลที่ยกระดับปัญหาด้านความมั่นคงการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติให้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเพื่อป้องกันทรัพยากรของประเทศรักษาสิทธิของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการของภาครัฐซึ่งเน้นย้ำให้ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนสร้างความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนภูเก็ตสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนวพันธ์ปลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายจากต่างประเทศและขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
10: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายและโรคหวัดใหม่จากต่างประเทศโดยเฉพาะโรคที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายผ่านการเดินทางระหว่างประเทศทั้งนี้ได้กำชับสถานพยาบาลและหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่เฝ้าระวังคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายโรคติดต่ออันตรายรวมถึงติดตามข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเวชภัณฑ์และระบบการควบคุมโรคหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขณะเดียวกันขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการไม่หลงเชื่อข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบพร้อมดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลล้างมือสม่ำเสมอและหากเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาต่อไปราริชายินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ในอดีตบ้านแม่กำปองจังหวัดเชียงใหม่เคยเป็นหมู่บ้านที่เงียบเหงาและขาดแคลนสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยเฉพาะไฟฟ้าที่จำเป็นต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านในการประกอบอาชีพทำเมี่ยงซึ่งใช้แสงสว่างในการมัดเมี่ยงในช่วงเวลากลางคืนคุณธีรเมธขจรพัฒนพิรมผู้นำชุมชนบ้านแม่กำปองเล่าให้ฟังว่าจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อวันที่5มีนาคมพ.ศ.2524เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินมายังหมู่บ้านแห่งนี้ทรงมีพระราชดำริว่าที่นี่มีป่าดีมีน้ำดีและสายน้ำนี่เองคือแหล่งผลิตไฟฟ้าชั้นเลิศนำมาสู่การสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่เปลี่ยนความมืดมิดให้กลายเป็นแสงสว่างแก่ชุมชน
2: ท่านทรงบอกกับท่านพระครูหรือท่านเจ้าอาวาสณเวลานั้นว่าที่นี่มีป่าดีน้ำดีน้ำนี่แหละเราสามารถผลิตไฟฟ้าใช้กันได้นะอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นแสงสว่างอันแรกที่มันเกิดขึ้นพระองค์รัชเดชมาที่นี่ก็เกิดแสงสว่างขึ้นก็คือที่เป็นไฟฟ้าที่ผลิตกับพลังน้ำ
1: ความสำเร็จของบ้านแม่กำปองไม่ได้มีเพียงแค่ไฟฟ้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการน้อมนำหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาใช้แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่ป่าเพื่อรักษาต้นน้ำและปลูกกาแฟแซมในพื้นที่ป่าเพื่อสร้างรายได้ควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
2: สร้างความเข้าใจกับชาวบ้านให้เข้าถึงปัญหาที่มันเกิดกระทบให้เขามีความร่วมมือในการที่จะทำแนวกันไฟเพื่อไม่ให้ไฟเกิดขึ้นและก็ให้ทุกคนที่เคยเผาเคยอะไรต่างๆเนี่ยเลิกในการที่จะมีความคิดในการเผาป่าอะไรต่างๆนะครับตั้งแต่นั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับม่อนลานเนี่ยนะครับตอนนี้ป่าขึ้นเต็มหมดเลยเหมือนกับที่พระองค์ท่านได้ดำริจริงๆว่าไม่ต้องปลูกก็ได้ป่าถ้าจะปลูกให้ปลูกป่าในใจคนเป็นเรื่องจริงเลยครับ
1: สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าหากเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีมีความสามัคคีและใช้เหตุใช้ผลในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติเราจะสามารถพัฒนาชุมชนให้เติบโตอย่างมั่นคงและมีความสุขได้ดังใจความสำคัญของคำว่าปลูกป่าในใจคนอย่างแท้จริงถนอมศรีแก้วเลิศสบท.ฝังรายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

ให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันความรักความเอื้อเฟื้อและกำลังใจจึงก่อเกิดขึ้นเป็นความสุขในสังคม

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาดูแลกายผ่อนคลายใจนะครับกับรายการสุขกายสุขใจในทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz อยู่กับผมนะครับยุทธพรบานเย็นตลอดชั่วโมงนี้เลยนะครับมาบูสต์พลังกายชาร์จพลังใจแล้วก็เพลิดเพลินไปกับบทเพลงยาวๆตลอด50นาทีนี้ครับ

ช่วงบอกเล่า90คุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังท่านไหนยังชอบที่จะชาร์จโทรศัพท์ไปแล้วก็เล่นมือถือไปพร้อมกันด้วยนะครับเราต้องระวังไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตให้ดีนะครับในเรื่องของข้อห้ามของการเล่นโทรศัพท์มือถือนะครับเราต้องไม่เล่นขณะชาร์จไฟแล้วก็ไม่ชาร์จมือถือขณะมือเปียกด้วยนะครับไม่เล่นขณะขับรถหรือว่ากำลังโดยสารรถจักรยานยนต์และที่สำคัญไม่ใช้มือถือในบริเวณที่มีน้ำอย่างเช่นสระน้ำหรือว่าห้องน้ำนะครับส่วนเรื่องของการเล่นและใช้มือถืออย่างปลอดภัยนั้นนะครับคุณผู้ฟังต้องจำกัดเวลาเล่นกรณีมีอุปกรณ์ร้อนหรือมีเสียงผิดปกติให้หยุดใช้งานตรวจสอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ที่มีสายชำรุดหากมีน้ำเข้าไปในเครื่องควรหยุดใช้งานและตรวจสอบก่อนการเปิดเครื่องหรือว่าการชาร์จนะครับสุดท้ายแล้วใช้ที่ชาร์จและอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นแบตเตอรี่สำรองหูฟังลำโพงที่ได้มาตรฐานด้วยนะครับคุณผู้ฟัง

0: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
1: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
0: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
1: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
4: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: สังคมปัจจุบันมิจฉาชีพมักจะมาในรูปแบบกลโกงที่เรามักจะคาดไม่ถึงหรือตามไม่ทันโดยเฉพาะการหลอกลวงของมิจฉาชีพในช่องทางต่างๆที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมาในสื่อออนไลน์ต่างๆรวมถึงสื่อข่าวที่มีการนำเสนอถึงข่าวของผู้เสียหายที่ต่างถูกมิจฉาชีพช่อโกงหลอกลวงให้สูญทรัพย์กันเป็นจำนวนไม่น้อยเลยนะคะอย่างกรณีที่ยกตัวอย่างต่อไปนี้คือการถูกขอรหัส OTP ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้เท่าทันถึงอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสืบสวนจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะคะปัจจุบันพบว่าประชาชนจำนวนมากยังขาดความเข้าใจและความระมัดระวังในการรักษาความปลอดภัยบัญชีของตนเองทั้งบัญชีธนาคารบัญชีสื่อสังคมออนไลน์รวมไปถึงบัญชีออนไลน์อื่นๆด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของรหัสใช้ครั้งเดียว OTP หรือ One Time Password ที่ทำให้พี่น้องประชาชนถูกคนร้ายฉวยโอกาสหลอกลวงเพื่อขอรหัส OTP และนำไปใช้ในการเข้าถึงข้อมูลหรือการทำธุรกรรมทางการเงินเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายจำนวนมากเช่นที่ปรากฏเป็นข่าวนะคะว่ามีคนร้ายแอบอ้างตัวเป็น call center เพื่อให้บริการสกุลเงินดิจิทัลรายหนึ่งโทรศัพท์เข้ามาหาเหยื่ออ้างว่าบัญชีของเหยื่อมีปัญหาจากนั้นได้สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและแจ้งว่าให้เหยื่อบอกรหัส OTP ที่ส่งไปให้เพื่อยืนยันตัวตนจากนั้นคนร้ายจะนำ OTP ที่ได้รับไปใช้ในการทำธุรกรรมเอาเงินออกจากบัญชีผู้เสียหายค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับรหัส OTP เพื่อสร้างเกราะป้องกันให้กับพี่น้องประชาชนนะคะโดยรหัส OTP นั้นเป็นชุดรหัสผ่านใช้ครั้งเดียวที่ระบบสร้างขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตโดยเป็นชุดตัวเลขหรือตัวอักษรจำนวนหนึ่งที่ระบบจะส่งขึ้นมาและส่งไปให้กับเจ้าของบัญชีทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้ใช้งานค่ะนอกเหนือจากบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านตามปกติซึ่งจะช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับบัญชีของพี่น้องประชาชนถือได้ว่าเป็นประการด่านสุดท้ายก่อนที่จะเข้าถึงข้อมูลจึงไม่ควรอย่างยิ่งนะคะที่จะบอกรหัส OTP ให้กับบุคคลอื่นเพราะอาจทำให้ถูกคนร้ายนำไปใช้โดยมิชอบได้ค่ะหากประชาชนท่านใดได้รับการติดต่อจากบุคคลที่น่าสงสัยโดยมีพฤติการสอบถามถึงรหัส OTP ขอให้ตรวจสอบกับธนาคารหรือบริษัทดังกล่าวโดยตรงก่อนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกหลอกลวงจากคนร้ายและหากพี่น้องประชาชนพบว่าเป็นการหลอกลวงขอรหัสผ่าน OTP กรุณาแจ้งเบาะแสไปยังสายด่วน191หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: สูงวัยแต่ไฟยังเหลือทางเลือกชีวิตหลังเกษียณภาครัฐให้สิทธิ์ในการฝึกอาชีพที่ศูนย์ฝึกอาชีพทั่วประเทศทั้งสายทำอาหารสายฝีมือและอื่นๆอีกมากมายช่องทางจัดหางานเพื่อคนสูงวัยสามารถไปได้ที่สำนักงานจัดหางานใกล้บ้านลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ smartjob.doe.go.th หรือสายด่วน1506อัตราผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า45บาทต่อชั่วโมงทำงานไม่เกิน7ชั่วโมงต่อวันและไม่เกิน6วันต่อสัปดาห์เกษียณแต่ยังมีไฟก็ทำงานได้

คุณผู้ฟังครับมาชวนคุณผู้ฟังมารับประทานผลไม้คลายร้อนและก็ดื่มน้ำเปล่า 8-10 แก้วต่อวันด้วยนะครับในการที่จะป้องกันภาวะขาดน้ำซึ่งในช่วงหน้าร้อนนะครับก็ทำให้ร่างกายเนี่ยอ่อนเพลียครับคุณผู้ฟังเราสามารถคลายร้อนได้ด้วยการรับประทานผักและผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการนะครับก็เต็มไปด้วยใยอาหารแล้วก็ไม่ทำให้เราอ้วนด้วยนะครับผักผลไม้มีหลายชนิดที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็รับประทานกันเป็นประจำอยู่อย่างเช่นแตงกวาแตงโมแคนตาลูปผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ผักโขมมะเขือเทศสะระแหน่เป็นต้นนะครับอย่างแตงกวาเองก็จะช่วยลดความร้อนแล้วก็ทำให้ร่างกายเราสดชื่นนะครับส่วนแตงโมแล้วก็แคนตาลูปนั้นมีส่วนประกอบของน้ำสูงครับคุณผู้ฟังถึงร้อยละ95เลยก็สามารถที่จะทดแทนน้ำในร่างกายที่สูญเสียไปเนื่องจากอากาศร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะครับก็มีส่วนผสมของน้ำเป็นส่วนประกอบและมีสารประกอบทางธรรมชาติช่วยลดการอักเสบจากการเผาไหม้ของแสงแดดในหน้าร้อนได้ส่วนผักโขมอุดมไปด้วยน้ำเป็นแหล่งสะสมของแมกนีเซียมหนึ่งในแร่ธาตุที่สูญเสียไปพร้อมกับเหงื่อที่ถูกขับออกมานะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติช่วยปกป้องผิวและสายตาจากการถูกทำลายจากแสงแดดนะครับมะเขือเทศช่วยให้ร่างกายสดชื่นวิตามินซีสูงช่วยย่อยอาหารและช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นนะครับป้องกันมะเร็งบางชนิดด้วยสะระแหน่เป็นสมุนไพรเย็นช่วยบรรเทาอาการหวัดขับเหงื่อระบายความร้อนมีสารเมนทอลที่มีคุณสมบัติเย็นนะครับก็ใช้ในการรักษาอาการอ่อนเพลียแล้วก็บรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนด้วยครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มอบสมุดประจำตัวแก้ปัญหาที่ดินทำกินในป่าสงวนพร้อมส่งเสริมแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มอบสมุดประจำตัวแก้ปัญหาที่ทำกินในป่าสงวนพร้อมส่งเสริมแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน
11: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้จังหวัดนำไปดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนมอบกล้าไม้มอบใบอนุญาตตัดไม้ในพื้นที่คทช.มอบเงินอุดหนุนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนและหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ตามมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีตัวแทนประชาชนจาก8อำเภอเข้ารับมอบจำนวน600รายได้แก่อำเภอลับแลน้ำปาดท่าปลาเมืองอุตรดิตถ์พิชัยทองแสนขันฟากท่าและบ้านโคกเป็นไปตามมติครม.เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2561ได้รับอนุมัติครบจำนวน18โครงการครอบคลุมพื้นที่กว่า 200,000 ไร่และสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 13,000 รายถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินพร้อมส่งเสริมแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมวรรณเรืองคำสวท.อุตรดิตถ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นติดตามโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและเขื่อนป้องกันตะลิ่งอำเภอบ้านไผ่
12: นายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการป้องกันน้ำท่วมและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญ2จุดประกอบด้วยโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนบ้านไผ่บริเวณศาลเจ้าอำเภอบ้านไผ่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยและ ลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและจุดที่2โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งห้วยจิกบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข23ตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของตลิ่งและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำยกระดับความปลอดภัยให้แก่พื้นที่ซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลเมื่อปี2562จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางไปยังที่ทำการของนายองอาจฉัตรชัยพลรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต11เพื่อพบปะและมอบนโยบายการทำงานแก่ผู้นำในพื้นที่พร้อมทั้งร่วมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจากอำเภอบ้านไผ่บ้านแฮดและอำเภอชนบทเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในชุมชนต่อไปชุติประภาศรีบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาค้อประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
13: อุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีในพื้นที่บริเวณลานกระซิบจันทร์ผาคอยเธอและน้ำตกทานทิพย์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมได้ฟื้นตัวรวมทั้งเพื่อความเหมาะสมด้านความปลอดภัยและสภาพพื้นที่ที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยต่อการท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งนี้นักท่องเที่ยวและประชาชนยังสามารถเดินทางเข้ามาประทับตราสัญลักษณ์ณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาค้อได้ตามปกติและอุทยานแห่งชาติเขาค้อยังคงปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงสามารถติดต่อราชการได้ตามปกติโดยอุทยานแห่งชาติเขาค้อมีกำหนดเปิดแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวอีกครั้งในวันที่1สิงหาคม2569เพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาค่ะ

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยสุภรัตน์นาคบุญนำ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะพบกันในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะประจำวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดของหลายๆคนนะคะท้องถนนก็อาจจะโล่งบ้างนะคะหรือว่าบางแห่งที่เป็นจุดที่คนไปช้อปปิ้งซื้อของตามห้างกันก็อาจจะหนาแน่นนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้อย่างที่ทราบกันว่าภาวะเศรษฐกิจนะคะก็ยังไม่ค่อยดีไปเดินที่ไหนที่ไหนนะคะบางทีก็ค่อนข้างจะเหงาๆอยู่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะตามตลาดต่างๆนะคะแต่ว่าอาจจะคึกคักในบางที่ที่มีการจัดกิจกรรมนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่หลายอย่างเราก็ต้องปรับตัวนะคะหลายๆคนระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายนะคะเพราะว่าข้าวของก็แพงขึ้นแล้วก็คนก็ประหยัดกันมากขึ้นด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะก็หันมาใช้บริการทางออนไลน์มากขึ้นนะการที่จะไปเดินตามที่ต่างๆเพื่อซื้อข้าวซื้อของก็อาจจะลดน้อยลงไปบ้างนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเรื่องของการหลอกลวงเรื่องของมิจฉาชีพนะคะก็ยังมีเห็นกันอยู่นะคะโดยเฉพาะในโลกออนไลน์เนี่ยก็ระมัดระวังกันด้วยวันนี้เช่นเคยค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดสายเพื่อพูดคุยกันกรณีของท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะเพราะว่าเราจะมีวันนี้เป็นคิวของท่านรองอธิบดีอัยการภาค9นะคะท่านอาจารย์ณรงค์ศรีรสันเดี๋ยวจะมาพูดคุยต่อปัญหากฎหมายกับเราแล้วก็ให้ความรู้เรื่องกฎหมายวันนี้นะคะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการหย่านะคะวิธีการขอหย่าเมื่อคุณหาตัวหรือส่งหมายเรียกให้คู่สมรสไม่เจอนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นคำถามหนึ่งที่มีคนสอบถามมาการหย่าร้างกันนะคะมันก็เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะอันนี้ก็บางคนก็อาจจะมีปัญหาอะไรกันนะคะอยากที่จะหย่ากันแต่บางทีก็หาตัวอีกฝ่ายไม่เจอนะคะหรืออย่างไรจะหย่าได้หรือไม่เดี๋ยวสักครู่อาจารย์ณรงค์ให้คำตอบกันนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังท่านใดต้องการจะสอบถามปัญหากฎหมายก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์022769717 2769721แล้วก็0817159551-3นะคะช่วงนี้สายของท่านอาจารย์ณรงค์ศิรสันเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณสุรัตน์ครับ
1: เสียงดังฟังชัดดีเลยนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะก็เมื่อกี้บอกเบอร์โทรศัพท์ไปนะคะถ้าใครโทรมาก็จะมีน้องเจ้าหน้าที่หลังไมค์คอยรับเรื่องก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเวลาก็จะต่อสายเข้ามาพูดคุยกันค่ะวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการหย่าร้างนะคะค่ะก็หลายครอบครัวไปกันไม่ได้ก็ต้องหย่าร้างกันแต่ทีนี้บางคนก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแยกกันนานแล้วหรือหาคู่สมรสไม่เจอแล้วก็ยังไม่ได้หย่ากันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะทีนี้วิธีการขอหย่านี่ทำอย่างไรได้บ้างคะ
2: ครับผมอันดับแรกต้องคุยกันเรื่องที่หย่าก่อนคุณสมรัก
1: ค่ะ
2: ว่าในกรณีที่เราจะหย่ากันเนี่ยมันต้องมีเหตุซึ่งเหตุ10เหตุเนี่ยต้องมีหลักของมันอยู่ก่อน
1: อ๋อมันมีหลักกฎหมายว่าต้องภายใน10เหตุนี้ถึงจะฟ้องขอหย่าได้
2: ใช่เพราะว่าการสมรสเนี่ยมันจะมีการสิ้นสุดอยู่3แบบแบบที่1ก็คือการตายเมื่อคู่ดีฝ่ายหนึ่งตายก็จบเลย2ก็คือหย่าด้วยความยินยอม3ก็คือศาลพิพากษาให้การสมรสสิ้นสุดบางทีไม่ใช่สมรสเพราะหย่าเหตุสิ้นสุดเพราะหย่านะบางทีก็เพราะการสมรสเป็นโมฆะสำคัญผิดในตัวบุคคลโมคียะมีการบอกล้างอันนั้นก็ว่ากันไปวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเหตุมาเรื่องการหย่าพอพูดถึงการหย่าเนี่ยมันต้องมีเหตุของมันอยู่10ข้อ
1: มันอยู่ไล่เรียงกันเลยค่ะ
2: อย่างเช่นที่เราได้ยินอยู่ประจำก็คือเป็นเรื่องของการอีกฝ่ายหนึ่งมีชู
1: ้ค
2: ่
1: ะ
2: หรืออีกฝ่ายหนึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยากับหญิงอื่นยกย่องหญิงอื่น
1: ค่ะ
2: หรือทำให้อับอายขายหน้าเช่นสามีค้ายาเสพติดยาเสพติดติดคุกอย่างเงี้ยเราก็อับอายขายหน้าหรือในกรณีที่ไปดูหมิ่นเหยียดหยามหมิ่นประมาทบิดามารดานะครับหรือทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเงี้ยครับหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่สามารถมีความสามารถในการสืบพันธุ์ได้อีกตลอดไปแต่เหตุนี้จะต้องไม่ใช่เกิดจากเราทำเองนะสามีมีชู้ดีนัก อมมีดโกนมันเฉือนเลยอย่างเงี้ยที่เรายกตัวอย่างครั้งก่อนเนี่ยเหตุที่เขาไม่สามารถสืบพันธุ์ได้เนี่ยเพราะเราไปทำเองเนี่ยไม่ได
1: ้นี่เราฟ้องหย่าเขาไม่ได้นะเราไปทำเขา
2: ฟ้องหย่าไม่ได้เพราะเราทำเองนะครับหรือเหตุกรณีติดคุกนะครับติดคุกนะครับสามีอีกทุกอีกฝ่ายติดคุกอันนี้ก็3ปีรู้สึกนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็ขอหย่าได้
1: จะมีระยะเวลาด้วยไม่ใช่ติดปุ๊บฟ้องหย่าเลย
2: ใช่หรือทิ้งร้างด้วยความสมัครใจอันนี้ก็น่าจะเป็น1ปีนะครับไม่กลับมาเลยไม่ไปสนใจเลยไม่ได้มีคนอื่นแต่ไม่กลับมาอย่างเงี้ยครับเข้าเหตุพวกนี้นะครับอันนี้ประมาณที่ยกตัวอย่างเน
1: า
2: ะมันต้องมีเหตุอย่างนี้ก่อน
1: ถึงจะมา
2: ขอหย่า
1: ขอหย่าได้ค่ะ
2: คราวนี้พอจะขอหย่าเนี่ยคุณสุรัตน์มันก็ทำได้หลายวิธีก็คือหนึ่งเธอกับฉันจับมือกันไปที่อำเภอได้ไห
1: ม
2: เราไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วเราก็จับมือกันไปเลย
1: อันนั้นตกลงสมัครใจกันไม่ต้องฟ้องร้องกัน
2: สม
1: ั
2: ครใจ
1: ก
2: ันเลยนะครับหรือเธอทิ้งร้านฉันฉันอยู่สงขลาเธออยู่เชียงใหม
1: ่
2: เราหย่ากันไหมบอกอ้าวเธอทำยังไงเธอเริ่มก่อนดิอ้าวได้เดี๋ยวฉันจะไปที่อำเภอที่หาดใหญ
1: ่
2: แล้วฉันจะยื่นคำร้องขอหย่าแล้วเขาจะสอบสวนฉันแล้วก็ส่งเอกสารการหย่าที่ฉันเซ็นไปให้เธอที่เชียงใหม่นะเธอต้องการจะไปที่อำเภอไหนบอกมาไม่ต้องเจอต่อหน้าก็ได้ต้องสุภาพ
1: ไม่ต้องจูงมือกันไปนะเหมือนกับตอนสมรสกันจะหย่ากันก็อยู่คนละที่ได้
2: ใช่แล้วก็คนส่งไปที่เชียงใหม่แม่ริมแม่เจมอะไรก็ว่ากันไปทางโน้นก็เชิญคนมาที่อำเภอแล้วก็มาเซ็นหนังสือหย่าเขาก็เอาสำเนาเขาเอาต้นฉบับหย่าให้คุณหนึ่งใบแล้วก็ส่งมาที่อำเภอหาดใหญ่หนึ่งใบแบบนี้เดี๋ยวนี้กรมการปกครองเขาก็บริการให
1: ้ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับกรณีที่ตกลงกันไม่ได้นะครับเอาละไม่รู้จะทำยังไงต้องมีคนกลางคนสมรักคนกลางก็อาจจะเป็นที่สูงลงทางอำเภอนะครับหรืออัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ที่ไหนที่ทำอยู่ประจำเนี่ยนะครับแล้วก็เราเรียกรับคำร้องขอความช่วยเหลือก่อนว่ามาเรื่องอะไรมาเรื่องหย่าใช่ไหมแล้วเขาทำผิดอะไรไม่ถึงวันละเลี้ยงดูบุตรเหรอมาพึ่งชั่วเหรอหรือเป็นชู้เหรอหรืออะไรสิบข้อเนี่ยนะครับพอสุดท้ายแล้วบอกโอเคงั้นเดี๋ยวกลับไปรอที่บ้านอัยการจะทำหนังสือเชิญทั้งคุณเชิญทั้งเขามาพบกับอัยการ
1: ค่ะ
2: แล้วก็มาถึงคุยกันบอกตรงเนี้ยเขามาร้องนะว่าคุณเป็นอย่างนี้อย่างนี้เข้าเหตุหย่าเราจะหย่ากับเขาไหมถ้าถามคู่กรณีตกลงบอกจะหย่าครับเอาจะหย่าก็จะมาคุยกันสมรสว่าเอ้าแล้วเรื่องอุปการะลิงอยู่ผู้หญิงล่ะถ้าผู้ชายเป็นฝ่ายผิดนะคุณจะให้เขาเดือนเท่าไหร่บุตรจะอยู่กับใครถ้ามีบุตรแล้วค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูบุตรจะจ่ายให้หมดเดือนเท่าไหร
1: ่ค่ะ
2: กับสามก็คือทรัพย์สินมีอะไรบ้างต้องการจะให้อัยการหรือทำบันทึกไหมว่าทรัพย์สินจะแบ่งกันอย่างไร อย่างเงี้ยครับเราก็จะเจรจาให้หมดแล้วก็ถ้าตกลงได้เราก็จะให้ทำบันทึกประนอมยอมความครับก็เรียกแล้วก็บอกว่าผู้ที่ตกลงกันได้โดยผู้สัญญาว่าจะไปหย่าที่อำเภอภายใน5วันนับจากวันนี้บุตรให้อยู่กับฝ่ายหญิงผู้ชายจะมีค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละ 2,000เดือนละ 5,000
1: ค่ะ
2: ผู้ชายจะมีค่าอุปการะเลี้ยงดูภรรยาเดือนละ 3,000 จนกว่าเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับแล้วก็บ้านรถจะให้ใครหรือแบ่งกันคนละครึ่งอย่างไรเราทำให้หมดก็ลงชื่อพอลงชื่อเสร็จแล้วก็ให้ไปที่อำเภอภายใน5วันแล้วก็ไปจดทะเบียนหย่ากันแล้วก็จึงเอาทะเบียนหย่ามาเก็บไว้ในสำนวนน
1: ะคร ับ
2: ของเราได้แค่สำเนาเราก็พอแล้วเห็นไหมหย่ากันด้วยความยินยอม
1: ไม่ต้องไปถึงศาลก็คืออัยการเป็นคนกลางมา
2: ถูกต้องครับ
1: เจรจากันค่ะ
2: ได้แล้วอำเภอเขาจะจดทะเบียนหลังหย่าเนี่ยหลังใบหย่าเหมือนกับที่เราทำบันทึกสัญญายอมให้เลยเขาจะจดให้ตามนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดอีกฝ่ายผิดสัญญาล่ะไม่ไปหย่าที่อำเภอแล้วก็ไม่หรือหย่าแล้วไม่เลี้ยงดูบุตรเอาไม่ไปหย่าที่อำเภอก่อนเมื่อคุณตกลงจะหย่าภายใน5วันแล้วคุณไม่ไปเราก็เอาบันทึกยอมฉบับนั้นนะครับที่ตกลงกันแล้วฝ่าฝืนเนี่ยไปฟ้องได้เลยนะครับและในทางกลับกันก็คือหากหย่าที่อำเภอแล้วต่อมาไม่ยอมจ่ายและเร่งดูไม่ยอมโอนบ้านไม่ยอมโอนรถ
1: เรียกว่าผิดสัญญา
2: ผิดสัญญายอมผิดสัญญาหย่าก็เอามาพบถ้ายากจนนะไม่มีเงินจ้างทนายน
1: ะ
2: คือถ้ามีเงินมีค่าจ้างทนายท่านก็จ้างทนายได้เราไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ถ้าไม่มีเงินจ้างทนายก็มาพบอัยการอัยการก็จะมีทนายอาสาช่วยเหลือผู้ยากจนฟ้องหย่าตามสัญญายอมที่อำเภอได้เลยครับหรือฟ้องหย่าตามสัญญายอมที่ทำไว้กับอัยการและไม่ไปหย่าได้เลยครับนะครับเรามีบริการให้หลังการไกลเกลี่ยก็มีนะครับอีกประการมสมรัตก็คือติดต่อสามีไม่ได้เลย
1: ไม่รู้เป็นตายร้ายดีอย่างไร
2: เลยนะครับ
1: หายไปเลย
2: บ้านอยู่ไหนอย่างไรไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนปรากฏว่าเอางี้มาพบอัยการก่อนนะครับไปที่อำเภอไปคัดทะเบียนบ้านปัจจุบันเขาสิเขาอยู่ที่ไหน
1: เขาอยู่ที่ไหนกันแน่ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับคัดที่อำเภอเสร็จเรียบร้อย มาพบอัยการ
1: ค่ะ
2: อัยการก็เชิญมาหย่าทีอัยการก็จะทำหนังสือส่งไปที่เขาตามทะเบียนบ้านหากมีคนรับหากมีคนรับเราอยู่หาดใหญ่แต่เขาไปอยู่เชียงใหม่หากมีคนรับและเขาประสงค์จะเจรจาไกล่เกลี่ยเราสามารถไกล่เกลี่ยออนไลน์ได
1: ้
2: สามารถไกล่เกลี่ยออนไลน์ได้นะครับทำบันทึกตกลงแบบนี
1: ้
2: แล้วก็ส่งไปทางอีเมลส่งไปทางไลน์ให้เขาปริ้นออกมาแล้วเซ็นหนังสือแล้วก็ถ่ายรูปส่งกลับมามันเป็นการกระทำทางธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หมดคุณสมรัตน
1: ์
2: สามารถทำได้นะครับแล้วก็ถือเป็นสัญญาหย่าแล้วคนก็ไปยื่นคำร้องขอหย่าที่อำเภอมาที่ผมบอกกันเลยไม่ต้องมานะครับไม่ต้องเจอหน้ากันก็เข้าสู่กระบวนการเดิมเหมือนที่พูดคุย
1: บางคน
2: นี้ไม่มาคุณสมรัตน
1: ์ก็นี้ไม่มาแล้วฮะติดต่อไปส่งเอกสารไปตามที่อยู่นั่นแล้วก็ยังเงียบ
2: การเจรจาการหย่าก็จะยุติลงใช่ไหมครับอัยการก็เก็บสำนวนยุติแล้วก็ถามความประสงค์ว่าตกลงจะฟ้องหย่าไหมยังประสงค์จะฟ้องหย่ามีเงินจ้างทนายไหมถ้ามีร่ำรวยพอมีรายได้นะครับไม่ได้ยากจนอันนี้ต้องจ้างทนายนะครับเพราะงานนี้ไม่ใช่งานที่อัยการทำได้โดยอาศัยอำนาจพนักงานอัยการเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา68จัดทนายความอาสาให้กับผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสผู้ยากจนถ้าไม่ยากจนเนี่ยอัยการจะตั้งทนายอาสาให้ไม่ได้เดี๋ยวบางคนบอกว่าฟังรายการเราพบอัยการได้ทุกเรื่องไอ้นี้มันเรื่องหย่านะเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับถ้ามีตังค์ต้องจ้างทนายแต่จะยากจนจริงๆไม่มีเงินจ้างทนายเลยเนี่ยอัยการก็จะมีทนายอาสาตกลงจะฟ้องหย่าใช่ไหมอัยการก็จะมอบทนายอาสาร่างคำฟ้องก็ไปฟ้องหย่าคราวนี้จะส่งหมายที่ไหนล่ะก็ส่งหมายไปที่บ้านเลขที่ที่เขาอยู่นะครับนะครับเพราะถือเป็นภูมิลำเนาของเขาการส่งหมายก็มี 2-3 แบบวิธีหนึ่งส่งหมายโดยเจ้าหน้าที่ศาลคุณสมรัตน
1: ์
2: นะครับเราก็จะให้เจ้าที่ศาลเป็นคนส่งหมายไปที่บ้านจำเลยที่เป็นสามีหรือภรรยาที่ผิดสัญญานะครับที่ผิดกฎหมายเนี่ยกรณีมีคนรับก็จบไปต้องยื่นคำให้การแก้ภายใน15วันแต่ถ้าไม่มีคนรับนะครับนะครับเจ้าหน้าที่ศาลก็ต้องขออนุญาตศาลนะครับยื่นคำร้องโจทก์เองต้องยื่นคำร้องต่อศาลบอกถ้าไม่มีคนรับขอให้ปิดหมายไว้เลยคุณสมรัตน
1: ์
2: ปิดหมายหรือวางหมายไว้เลยนะครับ
1: ถือว่าได้รับทราบแล้ว
2: ถูกต้องครับในกรณีปิดหมายแบบนี้ครับให้นับ30วันนะที่จะยื่นคำให้การได
1: ้ค่ะ
2: แต่ถ้าส่งไปรษณีย์ตอบรับโดยเจ้าหน้าที่ศาลหรือส่งหรือเจ้าหน้าที่ศาลไปส่งแล้วมีคนรับไว้ไอ้แบบเนี้ย15วันต้องยื่นคำให้การแต่ถ้าปิดหมายเมื่อกี้วางหมายเมื่อกี้นะครับให้นับไป30วันจึงเริ่มนั่นแหละครับหมดเวลายื่นคำให้การ
1: ค่ะ
2: แล้วถ้าเขาไม่มาอีกครับถึงเวลาวันนัดในศาลเขาไม่มาก็ให้ทนายความนะครับโจทหรือคนฟ้องยื่นคำร้องต่อศาลว่าจำเลยตกเป็นผู้ขาดนัดขอให้โจทนะครับสืบพยานฝ่ายเดียวและชนะคดีโดยการสืบพยานฝ่ายเดียวศาลก็บอกเอาโอเคหมดเวลายื่นคำให้การแล้วไม่ว่า15วันหรือ30วันจำเลยไม่มาศาลและไม่ยื่นคำให้การถือว่าจำเลยขาดนัดให้นัดสืบพยานในวันที่เท่านี้โดยโจทนำพยานเข้าสืบฝ่ายเดียวพอถึงวันนัดเราก็สืบฝ่ายเดียวเลยคุณสมภัทร
1: ค่ะ
2: สืบฝ่ายเดียวเลยนะครับโจทย์เป็นอย่างไรอยู่กินกันอย่างไรผิดสัญญาอย่างไรผิดเป็นเหตุให้หย่าอย่างไรและส่งหมายอย่างไรไม่ได้นะครับศาลก็จะพิพากษาให้เราชนะฝ่ายเดียวก็คือพิพากษาให้หย่าให้ไปจดทะเบียนหย่ากันเลยให้นำสัญญาเนี่ยครับให้จำเลยนะครับไปหย่าที่อำเภอภายใน30วันหากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาศาลเนี่ยเป็นการแสดงเจตนาถึง30วันนะครับจำเลยไม่ยอมไปศาลนะครับเราก็เอาใบหย่าต่อคำพิพากษาของศาลเนี่ยครับไปพบนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตบอกเนี่ยจะมาขอหย่าตามคำพิพากษานายอำเภอก็ต้องจดทะเบียนหย่าให้เราครับ
1: นั่นก็ถึงจะสมบูรณ์ว่าหย่าได้เรียบร้อยนะคะก็มีขั้นตอนดำเนินการตามนี้ค่ะทีนี้พอดีมีคำถามเข้ามาค่ะท่านอัยการคะกรณีคุณกุหลาบนะคะโทรมาคือฝากเรื่องเอาไว้นะคะท่านอยู่อ่างทองก็บอกว่าสามีเนี่ยคือขาดการติดต่อมานานมากเลย15ปีแล้วก็นานพอดูเลยนะคะทีนี้ยังไม่ได้หย่ากันตัวเองก็อยากจะหย่านะแต่ว่าเคยยื่นเรื่องต่อศาลแล้วเพื่อให้สามีมาหย่าแต่ว่าเอกสารถูกตีกลับค่ะนะก็คงจะไม่มีผู้รับปลายทางที่จะต้องทำอย่างไรนะฮะนี่คุณกุหลาบถามมาเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการทำธุรกรรมทางเอกสารหลายอย่างที่ต้องให้สามีมาเซ็นเนี่ยแต่ว่าเคยตรวจสอบที่อำเภอแล้วนะคะทราบว่าสามีเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มีคนใหม่แล้วด้วยนี่ไปตรวจสอบมาแล้วแต่ว่าเขาไม่ติดต่อมาเลยค่ะ
2: ครับ ก็ผมก็บอกมันก็เข้าวิธีที่เราพูดเมื่อกี้เลย
1: เข้าเลยใช่ไหมคะ
2: แล้วรอบนี้เอาวันนี้อยู่อ่างทอง
1: ค่ะ
2: เริ่มต้นที่อัยการก่อนได้ไหมถ้าอย่างนั้น
1: ค่ะคุณกุหลาบถ้าฟังอยู่นะ
2: นะเริ่มต้นที่อัยการเหมือนผมบอกนะครับไปพบอัยการเอาทะเบียนบ้านด้วย
1: อัยการจังหวัดอ่างทองนะคะ
2: สจ.อ่างทองริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละตึกใหม่ๆสวยๆเลยนะเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับ
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: เอาเอกสารต่างๆนะที่เคยยื่นต่อศาลนะคะ
2: นะครับเราสงสัยว่าไปส่งหมายที่บ้านแต่เขาไม่รับแล้วทำไมไม่ทำต่อมันที่ผมบอกว่าให้ยื่นคำร้องต่อศาลนะครับว่าไม่มีผู้รับจึงขอให้ติดหมายไว้ที่บ้านเลยใช่ไหมครับแล้วก็เกิดอะไรขึ้นในนี้ผมน่าจะเป็นข้อมูลที่ว่าไม่น่าจะฟ้องศาลนะเพราะน่าจะเป็นการส่งเอกสารปกติหรือเปล่าอาจจะส่งไปไปรษณีย์ตอบรับแล้วไม่มีคนรับไง
1: ค่ะแต่บอกว่าเคยยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อให้สามีมาหย่าแต่เอกสารถูกตีกลับแสดงว่าถ้าตีกลับแบบนี้เราเองต้องเป็นฝ่ายที่แจ้งร้องต่อศาลว่าขอให้ปิดหมาย
2: ปิดหมาย
1: ขั้นตอนนี้ยังไม่ได้ทำดำเนินการ
2: ทนายอาจจะต้องรู้นะ
1: ถ้าใช้ทนาย
2: นะ
1: ทนายต้องรู
2: ้หรือบางทีเป็นอย่างนี้ก็ได้คุณสมบัติศาลรับคำฟ้องร
1: ับ
2: เป็นคำฟ้องท่านจะสั่งในหัวคำฟ้องนะสำเนาให้อีกฝ่ายนะครับแล้วก็ให้โจทก์เนี่ยนำส่งหมายภายใน15 วันหากส่งหมายไม่ได้นะครับให้แถลงศาลหากไม่แถลงให้ถือว่าทิ้งฟ้องอาจจะเป็นไปได้เพิ่งส่งหมายไปไม่ได้แล้วไม่แถลงศาลขอให้ปิดหมายศาลก็ยกฟ้องเลยครับจำหน่ายคดีเลยก็ถือเป็นการทิ้งคำฟ้องทิ้งคำฟ้องเมื่อไหร่ครับก็เมื่อศาลสั่งให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งภายในเวลาแล้วไม่ทำอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ผมว่าถ้าเป็นทนายความใหม่เนี่ยอาจจะเป็นได้ทนายความปกติเนี่ยเขาจะตามคำร้องคุณสมรัตน์ว่ายื่นฟ้องวันนี้ศาลสั่งอย่างไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับผมมองว่ารบกวนเลยถ้าเกิดฟังรายการเราอยู่หรือว่าติดต่อหลังไมค์ได้ก็บอกเข้าไปพบอัยการอ่างทองเน
1: า
2: ะแล้วก็จ.จ.อ่างทอง
1: จะได้ดำเนินการแนะนำให้นะฮะ
2: แล้วก็ท่านจะได้ดูว่าเขามีเงินจ้างทนายด้วยหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีแล้วก็ตอนหน้านี้ก็อาจจะมีแต่ตอนนี้ถ้าไม่มีแล้วก็บอกอัยการนะครับ
1: คือถ้าหากว่าสามียังมีชีวิตอยู่เนาะแล้วก็จัดถ้าจัดการเรื่องนี้ได้เนาะเพราะว่าไม่ได้อยู่กันมาเรียกว่าขาดการติดต่อกันร่วม15 ปีแล้วสามีก็ไปมีคนใหม่แล้วแบบเนี้ยก็ต้องควรจะหย่าให้เป็นเรื่องเป็นราวถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าเขาจะต้องไปดำเนินการ
2: ทรัพย์สิน
1: อย่าง
2: ต่างเรื่องลูกด้วยผมติดใจเรื่องที่ว่าเขาหายไป15 ปีไม่มาติดต่อแต่เราไปรู้ได้ยังไงว่าเขามีชีวิตอยู่โอเคอาจจะตรวจสอบทะเบียนบ้านว่ามีชีวิตอยู
1: ่
2: ปัจจุบันรู้ได้ยังไงว่าเขามีคน
1: ที่มีชีวิต
2: กรณีที่แยกกันไป15 ปีโดยไม่รู้เป็นตายร้ายดีอย่างไร
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่เคยติดต่อกลับมามีอีกทางนึงครับคุณสุภรัตน
1: ์ค่ะ
2: เราไปลงประจำวันไม่เป็นหลักฐานว่าเขาหายไปจากเราครั้งสุดท้ายเมื่อปีพ.ศ.เท่าไหร
1: ่
2: บัดนี้ล่วงเลยมาแล้ว15 ปีไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ติดต่อ
1: ค่ะ
2: สอบถามพ่อแม่เขาแล้วก็ไม่เคยมีใครติดต่อมา
1: ค่ะ
2: อีกมุมนึงดัดหลังสามีได้เลยครับร้องขอเป็นคนสาบสูญเลยครับตอนนี้ร้องขอเป็นคนสาบสูญเนี่ยบัตรประจำตัวขาดสามีก็ไปต่อไม่ได้ครับ
1: ต้องใช้ไม้นี้เลย
2: ไม
1: ่ติดต่อฉันก็ถือว่าเธอเป็นคนสาบสูญ
2: ใช่ก็ติดตายโดยผลของกฎหมายครับเป็นคนตายเลยครับ
1: เหลือก็ทำอะไรไม่ได้เลย
2: คราวนี้ก็เดือดร้อนเลยครับคราวนี้ก็ต้องมาติดต่อบอกว่าไปร้องใครมาฉันใครมาร้องให้ฉันตายวะเนี่ยของภรรยาคราวนี้ต้องมาร้องขอต่อศาลมาแสดงตัวว่าผมยังไม่ตาย
1: นั่นน่ะสิ
2: แล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อการตายโดยผลของกฎหมายการหย่าเขาสิ้นสุดนะครับคุณสมรัก
1: เอาสิ้นสุดไปเลยโดยปริยาย
2: สิ้นสุดเลยครับเพราะทรัพย์สินที่บ้านเขาก็กลายเป็นมรดกเลยครับอยากจัดการอะไรก็เป็นผู้จัดการมรดกต่อเลยครับยื่นคำร้องต่อศาลเลย
1: ค่ะ
2: นี่อีกวิธีหนึ่งกับสามีที่ดื้อน
1: ะ
2: แต่ถามว่าถ้ารู้อยู่ว่าเขามีชีวิตอยู่ผมก็ไม่อยากแนะนำให้ยื่นคำร้องสาบสูญนะก็ถือว่าเราแถลงเท็จต่อศาลนะ
1: เพราะถือว่าถ้ารู้นะว่ามีชีวิตอยู่ก็ต้องพยายามหาทางนั่นแหละส่งไม้ไป
2: ติดป้อง
1: ปิดหมายฟ้องฝ่ายเดียวค่ะค่ะแบบนี้
2: แต่ถ้าไม่รู้จริงๆนะครับแบบนั้นเมื่อกี้ผมคุยไม่รู้จริงๆ
1: ถ้าไม่ต้องไม่รู้จริง
2: ๆมันไม่เคยติดต่อมันเลยมันไปออสเตรเลียมันไปอินโดทำงานบนเรือประมงอะไรเงี้ยหรือไปทำงานครั้งก่อนที่ซาอุดีแล้วมันหายไปตั้งแต่สงคราม
1: ถามเพิ่มเติมว่าการที่ฟ้องให้เป็นบุคคลสาบสูญได้มันต้องกี่ปีนะคะที่ขาดการติดต่อ
2: 5 ปีในกรณีปกติครับ
1: คุณ
2: สมรักครับหายไปโดยไม่มีข่าวคราวและไม่ติดต่อไม่ติดต่อญาติเลยไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรนะครับในภาวะปกติ5 ปีแต่ในภาวะสงครามนะรู้สึกจะ2 ปีครับ อย่างเช่นสงครามอิสราเอลสงครามลาวไก่ หรือว่ากรณีการบุกยิงรัสเซียอย่างเงี้ยครับบุกยิงเลบานอนไอ้นั่นนะครับ
1: ที่เรา
2: เ
1: ห็นการสู้รบกันเน
2: า
1: ะ
2: อย่างนั้น
1: หายไปก็ภายใน2ปีนะฮะกลายเป
2: ็
1: นบุคคลสูญหายได
2: ้สถานการณ์อุทกภัยภัยพิบัติพายุอย
1: ่
2: างลงเรือไปแล้วเกิดพายุวันนั้นนี้ประกาศว่ามีเรือประมงไทยตาย7คนหายกี่คนเนี้ยครับไอ้นั้นคือภัยพิบัติครับผม
1: ได้ค่ะ
2: 2ปีเมื่อเหตุการณ์เหล่านั้นผ่านไปก็สามารถยื่นได้
1: ค่ะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะคะก็เดี๋ยวอย่างไรช่วงหน้าเปิดสายโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาปัญหากันได้นะคะหรือว่าใครที่ติดตามรับชมรับฟังอยู่ทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะท่านฝากคำถามได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะนอกจากเรื่องนี้แล้วเรื่องอื่นก็ถามได้นะคะ
2: ใช่คร
1: ับ ไม่ใช่ประเด็นเกี่ยวเรื่องยาร้างอย่างเดียวนะคะค่ะตอนนี้ขอได้พักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าพูดคุยกันต่อค่ะ
0: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เราประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสาก
1: ลับเข้าสู่รายการกันต่อนะคะดิฉันสุภรัตน์นาคุณนำยังอยู่กับท่านรองอธิบดีอัยการภาค9ท่านอาจารย์ณรงค์ศรีรสันต์นะคะเป็นประจำช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็จะพูดคุยกับทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะคะทั้งสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะโดยเฉพาะในส่วนของท่านอาจารย์ณรงค์ศรีรสันต์ก็ถือว่ามาเป็นผู้ที่จัดรายการกับเรานะคะเป็นประจำเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องกฎหมายนะคะต่อเนื่องกันมานานแล้วส่วนวันอาทิตย์นะคะก็จะเป็นทนายอาสา นะคะเรียกว่าจากสภาทนายความก็จะสลับกันมานะต่อปัญหากฎหมายกันนะคะค่ะท่านณรงค์คะตอนนี้มีข้อมูลคุณโสพลก็จะปรึกษาเรื่องที่ดินมรดกนะคะคือตัวเองเนี่ยอยู่กับยายกับตามาตั้งแต่เกิดแล้วต่อมาตายายเสียชีวิต
2: บ
1: ้านและที่ดินก็ตกเป็นของน้านะคะคุณโสพลก็สงสัยว่าทำไมไม่แบ่งให้กับตนเองในฐานะที่เป็นหลานนะไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรเดี๋ยวสักครู่เราจะต่อสายคุณโสพลเข้ามาพูดคุยกันนะคะแหมเรื่องนี้พอดีพูดถึงเรื่องของที่ดินขึ้นมาตากับหลานนี่นะทำให้นึกถึงคุณทรายสก็อตเลยนะกรณีนั้นนะคะนั่นก็คือคุณตาเสียชีวิตแล้วก็คุณสายสก็อตก็คือหลานนะคะ
2: ครับ
1: คุณตาก็โอนให้แม่ก่อนต่อมาแม่ก็โอนให้ลูก2คนนะฮะอันนั้นเดี๋ยวมีเวลาค่อยว่ากันตอนนี้มาที่คุณโสพลพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณโสพลค่ะ
5: ผมจะขอปรึกษาว่าเรื่องที่ที่อยู่คร
1: ับ ค่ะ
2: ครับ
1: ได้
5: แล้วคุณผมเสียไปแล้วครับ
1: ค่ะที่นี้เป็นชื่อของใครคะตอนนี
5: ้ของน้าผม
1: ของน้าหมายถึงว่า
5: ของน้องแม่ครับ
1: อ๋อของน้องแม่
5: แต่เขาเอาที่ไปจำนำธนาคารนะครับ
2: ครับ
5: ก็ที่เป็นทำธนาคารแล้วลูกเคยก็ค่ายชี้มาได้จากทุ่งคอกกันครับแล้วเขาก็มาทายแล้วก็อ่อนมรดกโอนมรดกให้ลูกเข้าไปลูกเช่าเข้าไป
2: โอเคครับคุณแม่เรายังมีชีวิตอยู่ไหมครับพี่โสพล
5: แม่ของเชื่อต้องกันเล็กๆไม่คุณเขาเลี้ยงมาครับ
2: ไม่คุณแม่เอางี้ที่ดินตกลงเป็นของตาหรือเป็นของยายขอสักการ
5: ของยายครับ
2: เป็นของยายแล้วยายเสียนะ
5: ครับ
2: ในวันนั้นคุณตายังมีชีวิตอยู่ไหมตอนยายเสีย
1: จำได้ไหมครับ
5: ยาย
1: ตอนที่ยายเสียชีวิตคุณตายังอยู่ไหมคะ
5: คุณตาเสียก่อนครับ
1: เอาคุณตาเสียก่อนแล้วคุณยายก็เสียชีวิตตามหลังค่ะ
2: แล้วคุณยายมีลูกกี่คนนะครับมีแม่เราม
5: ี
2: แม่เราใช่ไหม
5: ครับ
2: มีแม่เราแล้วก็มีน้องของแม่อีกคนนึง
5: น้องนี่3 คน 3 คน
2: น้องอีก3 คนโอเคแล้วตอนนั้นที่คุณยายตายอะครับคุณทวดยังอยู่ไหมคุณแม่ของคุณตาคุณยายคุณพ่อของคุณตากับของคุณพ่อของคุณตาคุณ
5: ไม่อยู่ครับเสียหมด
1: เสียหมดไม่อยู่แล้วค่ะ
2: โอเคเพราะฉะนั้นอย่างนี้พี่โสพลเมื่อคุณยายตายนะครับมรดกก็จะได้กับคุณแม่เราแล้วเราก็จะได้กับน้องอีก3 คนก็เป็น4ถูกครับถูกไหมครับ
1: คุณแม่มีพี่น้องกี่คนคะ
2: รวม3 คนใช่ไหม
5: รวมประมาณ8-9 คนนะครับ
1: โอ้หลายคนเลย
2: โอเครวมกัน8-9 คน
5: อะไรด้วย
2: ครับรวม8-9 คนในวันที่คุณยายตายเนี่ยคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ไหมครับ
5: ไม่อยู่ครับยายผมเลี้ยงผมมาเล็กๆครับตอนนี้ผมมาอยู่60ครับ
2: ไม่ใช่ตอนที่คุณยายตายคุณแม่เราเสียแล้วเลยครับ
5: ครับเสียไปก่อนครับเสียก่อนนานเลยครับ
2: เสียไปก่อน
1: ยายคุณแม่เสียไปก่อนแล้วก็เราก็อยู่กับยายมาตั้งแต่ตอนเด็กๆ
5: ยายมาตั้งแต่เด็ก
1: คุณยายก็เหมือนเป็นแม่เรา
2: ครับโอเคก็มีสิทธิ์นะที่จะได้รับมรดกแทนที่ก็เรียกคุณสุภรัตน
1: ์มรดกแทนที่คุณแม่เน
2: า
1: ะ
2: ในกรณีที่ลูกเนี่ยตายไปก่อนมรดกก็จะตกทอดกับลูกของคนคนนั้นต่อไป
1: ค่ะ
2: ขาดสาย
1: ค่ะ
5: แล้วที่เขาก็โอนเป็นชื่อเขาดูครับ
2: เขามีการจัดการมรดกไหมครับพี่โสพลเขาไปยื่นคำร้องต่อศาลตั้งพูด
5: ให้เขาคุ้มครองอยู่ครับ
2: อะไรนะ
1: ตอนที่คุณยายเสียเนี่ยมีการตั้งผู้จัดการมรดกไหมคะหลังจากนั้นแล้วให้ใครเป็นผู้จัดการมรดก
5: ไม่มีเลยครับ
1: ไม่มีเลย
5: ไม่อะไรเลยคร
1: ับแล้วใครเป็นคนจัดการเรื่องบ้านเรื่องที่ดินคะหลังจากคุณยายเสียเนี่ยน้าเหรอ
5: น้าเป็นในครอบครองอยู่ครับ
2: น้าครอบครอง
5: ครับ
2: ยายโอนให้เขาไปหรือยังตอนนั้น
5: โอนแล้วเขาเข้าไปเซ็นกันแล้วครับ
1: ก่
2: อนตายเนี่ยยายโอนให้ก่อนเลยครับ
5: ก่อนครับก่อนเสียครับ
1: ก่อน
2: โอ้เราไปไล่สายมรดกอยู่ตั้งนาน
1: โอ้แสดงว่าคุณยายก็
2: ยกให้
1: โอนให้นะ
2: พี่โสพล
5: ครับ
1: แต่ว่าไม่ได้ให้เรามีส่วนใช่ไหม
2: เรากำลังไปฟังเรื่องมรดกกันอยู่เอางี้พี่โสพลครับทรัพย์สินนั้นเป็นของยายนะครับแล้วก็กรณีของยายนั้นหากก่อนเสียชีวิตยายจะนายจ่ายโอนให้กับใครก็ได้เป็นสิทธิ์ของเจ้าของกรรมสิทธิ์นะนะครับแล้วก็เมื่อยายโอนทรัพย์สินให้กับน้าไปแล้วไม่ได้ให้แม่เราไม่ได้ให้เราเมื่อถึงวันที่เขาเสียเนี่ยทรัพย์สินนั้นก็จะไม่เป็นมรดกและที่โสพลมันก็เป็นทรัพย์สินของน้าก็ไปตั้งแต่ก่อนที่ยาย
1: เขาโอนให้ก่อนแล้ว
2: ถูกต้องครับ
5: แล้วพ่อมโยมาอยู่60แล้วครับ
2: ใช่ครับมันอยู่ที่คุณยายแหละครับพี่โสพลเพราะคุณยายจะให้เราหรือให้ลูกเขาซึ่งตรงนี้มันเจตนาของเจ้าของถ้าถามว่าพี่โสพลมีสิทธิ์ไหมนะครับถ้าไม่ใช่มรดกแบบนี้เราก็จะไม่มีสิทธิ์เพราะเขาจำหน่ายจ่ายโอนก่อนตาย
1: แล้วน้าเขาก็ให้อยู่ใช่ไหมคะเขาให้อยู่ที่บ้านที่ตรงนี้มานานแล้วใช่ไหมคะ
5: 60 ปีแล้วครับ
1: อ๋อแล้วปัญหาคืออะไรคะเราจะเขาไม่ให้อยู่ต่อหรืออย่างไร
5: เขาจะไม่ให้อยู่ต่อคร
1: ับปัญหาคือเขาไม่ให้
5: วัดที่กูครับ
1: อ๋อ
2: ที่โสพลอยู่โดยอาศัยสิทธิ์ของเขามาตลอดใช่ไหมครับส
5: ิ
2: ทธิ์ตอนยายอยู่ก็อยู่โดยอาศัยสิทธิ์คุณยายตอนที่คุณยายตายคุณยายยกให้คุณน้าก็อยู่โดยอาศัยสิทธิ์เขาจำไหมเรารู้ว่าเราอยู่ใต้โดยอาศัยเขาถูกไหมครับ
5: ครับ
2: โอเคนะครับอันนี้ฟังที่ถามตรงนี้นะครับพี่น้องประชาชนจะได้รู้ด้วยว่า การที่เราอยู่โดยอาศัยสิทธิ์คุณยายอยู่โดยยอมรับว่าที่ดินเป็นของเขาไม่ใช่ของเราเราเรียกว่าเราไม่ได้ครอบครองปรปักษ์ครับคุณสุบรัตน์ครับพ
1: ี่
2: น้องประชาชนที่ฟังอยู่เน
1: า
2: ะ
1: คือเรารู้ว่าเจ้าของบ้านเจ้าของที่เป็นใครเพราะฉะนั้นเราไม่ได้
2: แล้วเราก็
1: ไม่ได้อยู่กับเขา
2: เจตนาว่าฉันจะไม่อยู่โดยอาศัยสิทธิ์พวกเธอแล้วนะฉันจะอยู่โดยฉันครอบครองเองถ้า10ปีฉันจะจดทะเบียนเป็นเจ้าของเองนะไอ้แบบเนี้ยอันที่เราครอบเจตนาเป็นเจ้าของโดยสงบโดยเปิดเผยและติดต่อกัน10ปีถ้าพี่โสภณพูดอย่างนี้จะไม่เข้าเกณฑ์ของปรปักษ์ครับ
1: เพราะฉะนั้นหมายถึงว่าน้าซึ่งเป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินตรงนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะให้ใครอยู่หรือไม่อยู่อย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: ว่าเป็นสิทธิ์ของเขาครับเจ้าของกรรมสิทธ
5: ิ์ใช่ตอนนี้เขาโยใครรู้เขาแล้วครับ
1: อ๋อน้าก
5: ็
1: โอนให้ลูกอีกทีนึงแล้ว
5: ครับครับ
1: แล้วอยู่ด้วยกันไหมคะอยู่ด้วยกันในบ้านหลังนี้ไหมคะ
5: ลูกเขาไม่ได้อยู่ลูกเขาไปอยู่ที่อื่นครับอยู่จังหวัดอื่น
2: ครับ
5: จังหวัดสุพรรณ
2: ครับผม
1: แ
2: ล้วก็คุณพี่โสภณอยู่คนเดียวเหรอครับ
1: อยู่กับใครฮะ
5: อยู่ครอบครัวครับ4-5คนครับ
2: โอเคโอเค
1: ก็อยู่ทั้งครอบครัวเลย
2: ไม่มีที่อื่นแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีแปลงอื่นแล้วใช่ไหม
5: ไม่มีครับ
2: โอเคเขามาไล่ยังไงครับพี่โสภณมาให้ออกกี่วันต่อไปกำหนดเวลาหรือยังหรือมาบอกเรา
5: เฉยยังไม่ได้บอกครับมีแต่คัดคอกันนะครับ
2: อ๋อครับพี่สมบูรณ์ครับตอนนี้แสดงว่าอันนี้เราคุยกันตรงๆเนาะแสดงว่าตอนนี้เราอยู่โดยอาศัยสิทธิ์เขานะเขามีสิทธิ์จะให้เราอยู่หรือไม่อยู่ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันมีข้อพิพาทจริงๆนะครับอยากจะให้พี่สมบูรณ์พบอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์พี่สมบูรณ์อยู่จังหวัดไหนครับ
5: จังหวัดกาญจนบุรีครับ
2: กาญจนบุรีนี่ไปทางตัวของเขาเรียกคลองผาภูมิหรืออยู่ใกล้กับเมือง
1: อยู่อำเภออะไรคะ
2: อำเภอ
5: พนมทวน
1: พนมทวน
2: อยู่ใกล้เมืองเนาะอยู่ในกาญจนบุรีพี่โสภณไปพบอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็ไปขอให้เชิญหลานนะครับมาเจรจาลูกพี่ลูกน้องเรานะมาเจรจาไกลเกลี่ยว่าเราอยู่กับยายเราดูแลยายมาเราขออยู่สักส่วนได้ไหมอย่างน้อยคือส่วนที่เราขออยู่ที่อยู่ทุกวันนี้คุณสมรัก
1: ค่ะค่ะ
2: แล้วก็ให้เราสักแปลงได้ไหมตรงเนี้ยนะครับเราหรือว่าตรงนี้ให้เราไปหรือยกให้เราเฉพาะในส่วนที่เราปลูกบ้านอยู่อาศัยได้ไหมเพราะอย่างน้อยก็ตอบแทนที่เราดูแลแม่เขาเรียกว่ายายเจ้าของที่อ่ะตามมาอย่างเงี้ยครับนะครับถ้าไม่ใช่เจรจาแล้วเขาไม่ยอมเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับคุณสมรักคุณพี่สม
1: ร
2: ักนะใช้ถ้อยทีถ้อยอาศัย
1: ให้คนกลางช่วยเจรจาก่อน
2: นะครับโดยการเป็นเหตุเป็นผลดีกว่าครับนะถ้าติดขัดจริงๆวันเสาร์เขาก็ทำงานนะการจันทบุรีวันเสาร์ก็เปิดนะครับพี่สมรักนะ
5: คร
1: ับ ค่ะ
2: นะครับผม
1: เขาจะได้เชิญทางนู้นมาแล้วคุยกันเนาะในฐานะที่เป็นญาติพี่น้องกันอยู่จะอยู่กันอย่างไรแต่ว่าไม่เคยทะเลาะกันใช่ไหม
5: เคยครับ
1: เอาเคยเหรอ
2: ครับครับ
1: ทะเลาะกับใครกับน้าเนี่ยเหรอฮะ
5: ครับ
1: แล้วลูกของน้าเนี่ยเคยเจอไหม
5: เจอหลานเนี่ย
1: เหรอ
5: แล้วทุกวัน
1: แล้วเขาคุยกับเราดีไหม
5: ก็คัดคอไปสังเพาะเขาลุมกันเลยครับ
2: ครับที่ดินที่โสภณแปลงจำนวนกี่ไร่ครับใหญ่ไหม
5: ประมาณไร่ครับ
1: ประมาณไร่
2: โสภณครอบครองสร้างบ้านอยู่กี่ไร่ครับประมาณเท่าไหร่ครับตัวตี
5: ประมาณเกือบครึ่งครับ
2: ครึ่งหนึ่งเออเนี่ยครับ
1: เกือบครึ่งส่วนที่เราอยู่นะ
2: ครับเชิญเจรจาไกลเกลี่ยดีกว่าพี่โสภณ
1: ค่ะ
2: เนาะเพราะว่าเราอาศัยก็อยู่แล้วก็เราก็อยากจะได้เป็นสัดส่วนจะได้สบายใจและเกิดความเชื่อมั่นอาจจะแบ่งแยกโฉนดนะครับไปให้ส่วนเราที่ครอบครองนะแล้วก็ที่เหลือก็ขอกันเพราะเราเป็นญาติเนาะหรือไม่เช่นนั้นทำสิทธิอาศัยพี่โสภณสิทธิอาศัยเลยก็ขออยู่อาศัยจนกว่านะครับเราเสียชีวิตหรือขออยู่อาศัยเป็นสิทธิมรดกตกทอดไปยังลูกต่อไปอะไรเงี้ยเขียนไว้นะครับอัยการจะช่วยเจรจาสร้างความเข้าใจได้เราอาจจะไม่ได้สิทธิ์แบบกรรมสิทธิ์แต่คุณสมรัตน
1: ์
2: แต่ได้สิทธิอาศัยครับผม
1: ถามนิดนึงค่ะคุณยายที่เลี้ยงเรามาเนี่ยก่อนที่จะโอนที่ให้กับน้าเนี่ยได้บอกเราไหมคะ
5: ไม่ได้บอกครับ
1: ไม่ได้บอกใช่ไหม
2: อ
1: ื
2: ม
5: เพราะว่ายายเขาไม่รู้หนังสือเขาก็เอาไปพิมพ์ลายมือที่บ้านพ่ออ่อนโรงเรียนปู่ยายครับ
2: อ๋อครับผม
5: ช่วงนั้นปีมันนานแล้วครับ
2: ครับอืม
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวให้ทางอัยการช่วยดำเนินการไกล่เกลี่ยนะคะค่ะ
5: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรแจ้งกลับนะคะ
5: ครับขอบคุณมากค่
1: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: จริงว่าเป็นอย่างไรนะ
1: คะใช่ครับใช่ครับ
0: แต่หลายเรื่องนะคะที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะท่านอัยการมันเหมือนกับดูละครเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับก็ละครก็สร้างมาจากชีวิตจริง
0: สร้างมาจากชีวิตจริงหรือบางทีชีวิตจริงยิ่งกว่าละครนะ
1: ครับ
0: ค่ะมาเป็นประเด็นอื่นคุณอุมากรปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์จะค้างจ่ายต่อมาไฟแนนซ์ก็บอกว่าจ่ายไม่ได้แล้วส่งเรื่องไปศาลแล้วไม่ทราบต้องทำอย่างไรคุณอุมากรจากนครศรีธรรมราชนะคะน่าจะฟังรายการอยู่แต่ว่ายังไม่ได้รับสายเอาเป็นว่าโดยหลักการแล้วกันเผื่อว่าจะมีท่านใดที่เจอเหตุการณ์ลักษณะนี้นะคะว่าค้างไฟแนนซ์อยู่แล้วอาจจะ3งวดสมมุตินะแล้วจะขอจ่ายงวดหนึ่งก่อนไฟแนนซ์เอาไม่ได้แล้วส่งเรื่องไปศาลแล้วต้องทำยังไงคะ
1: ครับผมในกรณีที่เขาฟ้องศาลแบบนี้คุณสมบัติ
0: ค่ะ
1: อันนี้รถเลยนะไม่ใช่รถไถนะอันนี้รถทั่วไปนะ
0: รถทั่วไปรถทั่วไปค่ะ
1: รถทั่วไปนี่เป็นสัญญาที่ควบคุมโดยสคบม
0: ัน
1: ก็จะเข้าเกณฑ์เหมือนที่คุณสมบัติบอกนะครับว่าติดต่อกัน3งวดแล้วก็อีกงวดนึงก็บอกกล่าวนะครับแล้วก็ไม่มาก็จะเป็น4งวดสี่งวดเสร็จเขาก็บอกเลิกสัญญาสิครับ
0: ค่ะ
1: พอบอกเลิกสัญญาเนี่ยคราวนี้เขาฟ้องศาลพอฟ้องศาลเราจะไปจ่ายเพื่อที่มันกลับมาไม่ให้ขาด3งวดเนี่ยคุณสมรัตน
0: ์ค่ะ
1: เขาก็ไม่รับเพราะก็ถือว่าเขาฟ้องศาลแล้วก็บอกเลิกสัญญาแล้วมันไม่มีอะไรต้องจ่ายกันแล้วที่ต้องจ่ายก็คือ1จ่ายให้ครบจำนวนแล้วฉันจะโอนรถให้เธอ
0: ต้องครบจำนวนเลยไม่ใช่ค่าผ่อนงวด3เดือน4เดือนไม่ใช่
1: ไอ้เรื่องงวดสัญญามันหมดแล้วไง
0: เพราะยกเลิกสัญญาไปแล้ว
1: นะครับคุณต้องจ่ายทั้งก้อนเมื่อจ่ายหมดฉันก็จะโอนรถให้ก
0: ับ
1: 2คุณเอารถมาฉันจะขายทอดตลาดแล้วฉันก็จะคิดส่วนต่าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในวิธีแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเคสของคุณ
0: อุมากร
1: ที่แนะนำเนี่ยที่คุยเนี่ยต้องเป็นเรื่องของการผ่านกระบวนการบอกเลิกสัญญาครับผ่านกวนบอกเรื่องสัญญาแล้วไฟแนนซ์เขาก็ไม่รับธนาคารก็แล้ว
0: เพราะฉะนั้นคุณอุมากรก็ต้องรอว่าจะมีเอกสาร
1: ใช่ครับ
0: หมายอะไรส่งมา
1: ให้เรา
0: ค่ะ
1: เมื่อส่งมาให้เราเสร็จให้เราไปศาลนะครับเราไปศาลเราก็สามารถประนีประนอมยอมความในศาลว่าที่เราขอเราค้างเราฝนเดือนละ15,000ปัจจุบันนี้เราค้างเขาอยู่600,000สมมตินะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วต่อไปจาก600,000เนี่ยนะครับคุณจะผ่อนให้ชั้นเดือนเท่าไหร่ถ้าคุณจะเอารถต่อ
0: ค่ะ
1: คุณอุมากรก็ไปบอกว่าฉันขอผ่อนเดือนละ 8,000 ได้ไหมเดือนละ 10,000 ได้ไหมจนกระทั่งครบ 600,000 เรียกไปปรับไปทำสัญญายอมกันในศาลใหม
0: ่
1: นะครับหากศาลพิพากษาว่าโอเคให้ผ่อนเดือนละ 10,000 จนกว่าจะครบ 600,000 อย่างนี้ก็ถือว่าปฏิบัติใหม่ตามสัญญาตัวนั้นแล้วก็ผ่อนไปตามนั้นนะครับคุณสุรัต
0: น์ถ้าประสงค์จะใช้รถต่อ
1: เอารถต่อน
0: ะ
1: ถ้าผ่อนไม่ได้นะครับเขาก็จะยึดทรัพย์บังคับคดีเลยขายทอดตลาดเอาทรัพย์มาขายทอดตลาดนะครับในกรณีที่เราไม่เอารถแล้วนะครับเราก็เอารถไปคืนเขาแล้วก็ไปทำสัญญายอมต่อศาลว่าบัดนี้เอารถมาคืนแล้วก็ขายรถได้เท่าไหร่ที่เหลือเท่าไหร่ก็จ่ายส่วนต่างครับคุณสมรัตน
0: ์ค่ะ
1: นะครับอันนี้ศาลจะกำหนดราคาส่วนต่างอาจจะเป็นไปตามคำพิพากษาตามยอม
0: ค่ะ
1: นะครับหรือเป็นไปตามเขาอาจจะฟ้องใหม่ก็ได
0: ้
1: นะครับก็อาจจะฟ้องใหม่เพื่อขายทอดตลาดแล้วเอาส่วนต่างมาฟ้องทีหลัง
0: ค่ะ
1: ซึ่งเราก็ต้องไปผ่อนส่วนต่างอีกทีนะครับ
0: ซึ่งถ้าเราได้รับหมายศาลมาเราต้องไปนะคะอย
1: ่
0: าได้เพิกเฉยเพราะว
1: ่
0: าเดี๋ยวถ้าเราไม่ไปเลยก็จะเรียกว่าเป็นการฟังอยู่ฝ่ายเดียวตัดสินไปเลย
1: ถูกต้องครับ
0: ทั้งดอกเบี้ยค่าปรับนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะถ้าเราไปศาลเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ลดใช่ไหมคะศาลท่านก็ต้องดู
1: ขอนี่ศาลก็จะช่วยพูดให
0: ้ค่ะ
1: นะครับก็ผ่อนมาหลายเดือนแล้วนะในนั้นมันมีดอกเบี้ยด้วยนะ15,000น่ะ
0: ค่ะ
1: ยังคิดดอกเบี้ยก็เต็มอีกเหรอหรือบางทีก็คิดดอกเบี้ยตั้งแต่งวดแรกคุณสมรัตน
0: ์ค่ะ
1: เขาคิดฐานดอกเบี้ยตั้งแต่งวดที่1จนถึงงวดที่60
0: ตัวเลขมันถึงได้แบบ
1: เราผ่อนไปแล้ว 200,000
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเขาคิดดอกเบี้ยได้ตั้งแต่งวดที่เราไม่จ่าย
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่เอายอดทั้งก้อนมาบวกดอกเบี้ยซึ่งตรงนี้ถ้าเราไม่ดูให้ละเอียดเนี่ยนะครับหร
0: ือ
1: บางท่านเนี่ยศาลก็ไม่ได้พิจารณาละเอียดเขาทำดูสัญญายอมอย่างเดียวเนี่ยมันเราขาดทุนไปอีกต้นนู้นเลยไอ้ต
0: ้
1: น 200,000 ก็โดนไปด้วยทั้งที่มันเหลือแค่ 600,000 แล้วนะครับ
0: กรณีที่เรียกว่าผ่อนค้างงวดไม่ตรงเนี่ยมันจะมีดอกเบี้ยค้างทบไปเรื่อยๆใช่ไหมคะค่าปงค่าปรับไปต่างๆเพราะฉะนั้นน
1: ี่
0: ก
1: ็
0: เป็นหลักเกณฑ์นะคะที่ตอบคำถามทางคุณอุมาพรทีนี้มาที่สายคุณประทีปอีกสายหนึ่งก็เรื่องรถเหมือนกันนะคะ
1: อัน
0: นี้เป็นกรณีรถไถนะคะซื้อมา2ปีแล้วส่งต่อไม่ไหวแล้วจะคืนไฟแนนซ์บอกเดี๋ยวยังคืนไม่ได้นะถ้าจะคืนเนี่ยต้อ ้องไม่ใช้รถเลย

0: หมายความว่ายังไงเดี๋ยวให้คุณประทีปไล่ฟังดีกว่า
1: ได้ครับ
0: อ้าวสายหลุดไปไหมคะอ้าวสายหลุดไปไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องถามกันว่าไอ้กรณีรถไถมันต่างจากรถทั่วๆไปอย่างไรคะ
1: ครับรถไถนะครับรถไถนานะครับรถบรรทุกไม่ได้อยู่ในการควบคุมของการทำสัญญาที่สคบกำหนด
0: อ๋อไม่ขึ้น
1: มา
0: สคบ
1: คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาไม่ได้ควบคุม
0: ค่ะ
1: และการเช่ารถไถการซื้อรถไถนะครับ
0: ค่ะ
1: เขาจะมีการผ่อนอยู่สองแบบคุณสมรัตน์ผ่อนแบบ6เดือนกับผ่อนแบบปีนึงตามฤดูกาล
0: ค่ะ
1: อย่างเช่นปีละ300,000อย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: หรือว่า6เดือนเนี่ย10,000นะไอ้แสนหน้าแบบเนี้ยครับเพราะฉะนั้นในการเช่ารถไถเนี่ยครับความผูกพันอื่นเหมือนกันแล้วต้องไปดูสัญญาด้วยนะครับว่าค่าเจ้าซื้อแบบที่สคบควบคุมเนี่ยเขาไว้ขาดถึง3 งวดนะ
0: ตอนนี้คุณประทีปมาแล้วนะคะ
1: โอเค
0: เดี๋ยวเข้าก่อนเดี๋ยวสายจะหลุดอีกคุณประทีปสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับผมครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: คุยกับท่านอัยการเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับทนายครับครับผม
1: ครับคุณประทีปซื้อรถไถแบบสัญญาผ่อนเช่าซื้อกี่งวดละกี่เดือนครับทั้งปีหรือ6 เดือนครับ1 งวด
2: เป็นปีครับปีละ120,000ครับ
1: ปีละ120,000แล้วเราขาดส่งกี่งวดแล้วครับขาดส่งกี่ปีแล้ว
2: มาประมาณปีนึงแล้วครับ
1: ขาดส่งหนึ่งปี
2: แล้วแต่ยังไม่ถึงปีประมาณ5 เดือน
1: ในสัญญาเขาเขียนไว้ใช่ไหมครับว่าขาดส่งงวดใดงวดหนึ่งถือว่าผิดสัญญา
2: ครับผม
1: นี่ไงคุณสุภรัตน์เขาจะไม่เขียน2 งวด 3 งวดแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วแต่บริษัทจะทำเนาะบางบริษัทก็ให้2 งวดบางบริษัทก็ให้งวดเดียว
0: อันนี้เขาบอกเลยฮะงวดใดงวดหนึ่งเหรอในสัญญาง
1: วดเดียวใช่ไหมครับเขาให้งวดเดียวใช่ไหมครับคุณโสพล
2: เขาให้งวดหนึ่งแต่ผมบอกว่าให้คืนรถเขาบอกคืนไม่ได้ครับ
1: อ๋อโอเคไม่ครับไม่เป็นไรครับคืนไม่ได้เนี่ยครับจริงๆมันต้องคืนได้นะคุณประทีปนั่นไม่ใช่ตัวเนี่ยคุณ
2: ครับค่าจะคืนก็ต้องไมล์กิโลต้องเป็นเลขศูนย์ครับเปล่าเปล่ามันเคยมีที่ไหนบอกว่า
1: ไม่มีแบบนั้นนะไม่มีแบบนั้นโอเคนะครับคุณประทีปเนาะคุณประทีป
2: ครับผม
1: จริงๆถ้ามีพวกนักกฎหมายหรือทนายความสักคนหนึ่งเอารถไถเนี่ยไปคืนเขาเนาะเอารถไถไปคืนเขาแต่คุณประทีปเนี่ยค้างส่วนต่างเขาอยู่นะค้างนี่เขาอยู่นะค้างค่างวดกรณีจะคืนรถนะครับโดยที่เลิกสัญญาตอนนี้ก็ยังไม่บอกเลิกสัญญาคุณประทีปใช่ไหม
2: ยังครับ
1: ต้องทำก่อนนะครับอย่าให้เขามีหนังสือบอกเลิกสัญญานะทำหนึ่งไปกับนักกฎหมายหรือไปกับทนายความสักคนหนึ่งเพื่อจะเอารถไถไปคืนเขาแล้วก็ให้เซ็นรับมอบรถไปแต
2: ่
1: คุณต้องปิดหนี้เขาด้วยนะครับอย่ามีหนี้ค้างถ้ามีหนี้ค้างไม่ได้ประโยชน์ครับ
2: หนี้ต้องแสนกว่าบาทนะครับคุณหาไม่ทันนะครับ
1: จ่ายครับถ้าจะคืนรถนะครับถ้าคุณบัตรที่จะเลือกวิธีคืนรถแล้วไม่ต้องรับผิดอะไรเลยคุณประทีปต้องเอาเงิน100,000ไปปิดมันให้เขาไปแล้วก็เอารถไปคืนเขาส่วนการใช้รถหรือไม่ใช้รถไม่เกี่ยวครับอันนี้กฎหมายไม่ได้เขียนไว้รถต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้แค่นั้นเอง
0: ครับแล้วกรณีค่ะกรณีที่ว่าไม่มีเงินไปปิดแต่ว่า
1: ครับ
0: ฉันไม่ไหวแล้วฉันก่อคืนเลยอย่างนี
1: ้ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็จะมีส่วนต่างตามมาครับจะมีส่วนต่างตามมานะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ปิดหนี้แล้วเอารถไปคืน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแต่ถ้าเราปิดหนี้120,000แล้วเอารถไปคืนพร้อมกันสัญญาเลิกกันก่อนที่เขาจะบอกเลิกเราบอกเลิกก่อนแล้วศาลก็พิพากษามาเหมือนกันว่าแบบนี้ไม่ต้องรับผิดในส่วนต่างไว้หลังนะ
0: แต่ถ้ารอให้เขาบอกเลิกก่อน
1: เขาก็จะฟ้องเราเต็ม
0: เขาก็จะฟ้อง
1: หรือฉะนั้นเขามายึดรถเรา
0: ค่ะ
1: แล้วเอารถไปขายทอดตลาด
0: นน
1: หรือส่วนต่างเท่าไหร่เขาฟ้องเราได้อีกครับ
0: อันนั้นก็คือไปรอขายทอดตลาดแล้วก็ดูว่าส่วนต่างเท่าไหร่มันเหมือนกับเป็นการซื้อเวลาเหมือนกันนะ
1: ถูกต้อง
0: แบบนั้น
1: ว
0: ิ
1: ธีที่หนึ่งเมื่อไปแล้วสมมติเขาไม่รับจริงๆนะคุณประทีปถ้าเขาไม่รับจริงๆนะให้ไปพบอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์คุณประทีปอยู่จังหวัดไหนครับ
2: อยู่กาฬสินธุ์ครับผม
1: คุณไปพบอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์กาฬสินธุ์ให้เชิญไฟแนนซ์มาเจรจาเลยแล้วเดี๋ยวอัยการจะคุยพวกนี้กับไฟแนนซ์ให้รู้เรื่องนะครับแล้วอาจจะขับรถมามอบกันที่หน้าอัยการก็ได
0: ้โอ้แม้อัยการนี่บริการทุกอย่างเลยนะคะ
1: มัน
0: เรื่องไฟนงไฟแนนซ์ก็คุยเจรจาไก่เกลี่ยได้ด้วย
1: บางทีไฟแนนซ์เขาเอาเปรียบผู้บริโภคไงนะครับแต่ผู้บริโภคเขาไม่รู้ว่ามันมีสิทธิ์อย่างไรอัยการก็จะเป็นคนกลางคุยกับคนกลาง
0: ค
1: ุณประทีปก็มีเหมือนมีพี่เลี้ยงเป็นนักกฎหมายครับ
0: ดีจัง
1: จะได้บอกสิทธิ์ของคุณประทีปเป็นอย่างนี้นะสิทธิ์ไฟแนนซ์เป็นอย่างนี
0: ้แล้วต้องบอกนะคะว่าไม่มีค่าที่จ่ายนะคะ
1: ใช่ครับในการเกลี่ยของอัยการครับไม่มีครับ
0: ไม่มีค่าที่จ่ายนะ
1: ฟรีหมดครับ
0: ฟรีหมดเหมือนเป็น
2: เพราะว่าน
1: ะ
0: ผลแนะนำพี่เลี้ยงให้
2: ค่ะหาทนายเป็นอัยการเขาบอกต้อง 20,000 30,000 นะครับค่าคุยให
1: ้ครับ
0: มันมีค่าใช้จ่ายลองไปคุยกับอัยการก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ลองคุยอัยการก่อนนะพี่นะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะ
2: ครับผมครับครับ
1: นะโอเคนะครับแต่พี่ต้องเลือกจาก2แบบ1ปิดหนี้แล้วคืนรถจะได้ไม่ต้องรับผิดเพิ่มกับ2ก็คือยอมคืนรถแล้วงั้นก็ฟ้องส่วนต่างเนาะ
2: ครับอ
1: ันนี้พี่แล้วเดี๋ยวอัยการจะลองช่วยเป็นคนกลางแล้วช่วยพิจารณาทางออกให้แล้วให้พี่เป็นคนตัดสินใจเองนะครับ
2: ครับครับ
1: โอเคครับนะ
0: ขอบคุณค่ะคุณประทีปค่ะสวัสดีค่ะโอ้ฟังแล้วเนี่ยนะคะเข้าใจว่าทางอัยการคงจะงานเยอะมากเลยนะคะ
1: ก็มีทุกวันคุณสุภาพรผมเพิ่มนิดนะครับคุณสุภาพรรถไถตอนนี้เกษตรกรเนี่ยเจอปัญหาไม่ว่าภัยแล้งหรือน้ำท่วมเนาะแล้วปรากฏในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีหนี
0: ้
1: ปรากฏว่ามีคนโพสต์ขายคุณสมรัตน
0: ์
1: นะเป็นหนี้รถไถผ่อนไม่ไหวแล้วก็อยากจะขาย
0: รถไถ
1: มิจฉาชีพเข้ามาเลยครับ
0: โอ้ต้องระวัง
1: เข้ามาถึงก็เอาสัญญามาให้เซ
0: ็
1: นแล้วก็บอกว่าจะผ่อนต่
0: อ
1: แล้วเอารถไปครับ
0: ค่ะ
1: และคนที่แนะนำมิจฉาชีพมาคือใครครับเซลล์ของไฟแนนซ์บริษัทนั้นเขาบอกว่าคุณไม่ต้องขายหรอกเดี๋ยวผมหาคนมาซื
0: ้อ
1: แล้วก็ให้เขาผ่อนต่อเซลมากับมิจฉาชีพซึ่งเซลนี่รู้หรือเปล่าเราไม่รู้นะตอนนี้นะแต่ก็มาขายรถให้กับมิจฉาชีพไปมิจฉาชีพก็เอาไปก็เอาไปแล้วก็ปรากฏว่าไม่ผ่อนไม่ผ่อนไฟแนนซ์ก็มาฟ้องแกแกก็ไปจ่ายหนี้กับไฟแนนซ์แกก็ฟ้องมิจฉาชีพนะครับซึ่งมีตัวตนนะครับแล้วก็เซลเนี่ยมาช่วยออกตังค์ให้ 10,000 บาทค่าทนายความด้วยเพราะเหมือนสำนึกผิดว่าตัวเองพาคนมาซื้อแล้วมีปัญหาคราวนี้พอกดรับพอชนะคดียึดทรัพย์ไม่ได้คุณสุภรัตน์เห็นไหมครับเพราะเอารถให้เขารถไปพอเราชนะคดีเราฟ้องกลับมาบ้างเราเนี่ยยึดทรัพย์คนวิชาชีพไม่ได้แต่ไฟแนนซ์เนี่ยฟ้องเรายึดทรัพย์เราได
0: ้
1: ตอนนี้ก็เลยมาร้องเรียนอยู
0: ่
1: กับประการที่สองที่ผมอยากจะเตือนก็คือเอารถไปขายคนอื่นและไม่เปลี่ยนสัญญาครับคุณต้องเปลี่ยนสัญญานะไม่เปลี่ยนสัญญาแบบนี้เรายักยอกรถไถนะครับ
0: ค่ะ
1: ไฟแนนซ์ก็มาตามที่บ้านบอกเอ้าลุงสมพงษ
0: ์
1: แล้วรถที่เช่าซื้อมัน
0: ไปไหนแล้วขายไปแล้ว
1: ผู้เช่าซื้อต้องยินยอมให้ผู้ให้เช่าซื้อตรวจสอบทรัพย์สินได้ตลอดเวลา
0: ค่ะ
1: เขาตามมาถึงบ้านรถไม่อยู่เอาไปไหนอ่ะแล้วเช็คไปเช็คมาไม่อยู่แล้วไปไหนรถตกลงอยู่ไหนอ๋อพอดีผมไปขายไปแล้วครับเอาไปจำนำนะครับ
0: อันนี้ถือว่า
1: คุณยักยอก
0: ทรัพย์
1: เขาจะไปร้องทุกข์ดำเนินคดีกับเราครับ
0: มันนั้นถ้าขายต้องเปลี่ยนสัญญาไปเลย
1: ต้องเปลี่ยนครับแล้วก็จะตามไปยึดรถขับรับของโจรเนี่ยไอ้คนที่ซื้อก็รับของโจรครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น
1: คดีจะเป็นอย่างนี้เลย
0: คนซื้อคนขายรถต้องระมัดระวังนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการซื้อขายออนไลน์เนี่ยนะบางทีก็มีขายมอเตอร์ไซค์ขายรถไถอะไรใช่ไหมฮะ
1: ครับไอ้นี่โพสต์ขายก็มีคนสมร
0: ัก
1: มาเลยวันเดียวนี่มีสัญญามาเรียบร้อยนะครับคุณดาวมาเท่าไหร่ดาวมา 50,000 ผมซื้อคุณ
0: มันจะมีมันจะมีคนแบบมีข้อเสนออะไรที่ล่อใจนะมันทำได้จริงหรอ
1: ใช่แล้วรถไถพวกนี้ไม่ได้ขับถนนไม่ต้องกลัวคนจับนะครับตำรวจจับเพราะมันอยู่ในป่าในสวนนะครับแล้วเป็นไงครับให้เรา 50,000 แล้วค้างอยู่อีก 600,000 สมมติน
0: ะ
1: นะครับแล้วเขาก็เอารถไปไม่ผ่อนเลยผมไม่ผ่อนเลยแล้วรถรู้อยู่ไหนครับวันนี้เราต้องรับผิด600,000ที่เหลือ
0: เ
1: นี่ย
0: มันจะเป็นอย่างนี้ซะเยอะแหละนะ
1: ครับ
0: ต้องระมัดระวังแม่แค่เร
1: ื่องนี้ก็มาเตือนภัยกันมาเตือนภัยกัน
0: หัวละนะ
1: ครับ
0: ค่ะเอาเป็นว่าใครที่คิดไม่ออกมีปัญหาเรื่องต่างๆนานะไม่กุ้มใจไม่รู้จะทำยังไงดีนะคะรายการนี้ก็เป็นสื่อกลางในการที่จะมีข้อแนะนำข้อคิดต่างๆนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของในแง่ของกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นก็รับฟังได้อย่างต่อเนื่องนะคะหรือว่าเชิญค่ะท่านอัยการ
1: เพิ่มเติมนิดนึงครับคือขอบคุณแฟนรายการเราด้วยที่ติดตาม
0: ค่ะ
1: แล้วก็เสียงนี้กับภาคใต้ก็ยังส่งต่อนะครับในวันเสาร์อาทิตย
0: ์ทั
1: ้ง2วันเราเชื่อมสัญญาณไปที่ 90.5 และ 89.5 ของสปท.สงขล
0: า
1: ไป7จังหวัดนะครับแล้วก็ในส่วนของแฟนรายการของเรานะครับก็ยังติดตามอยู่ในรายการสปท.สงขลาที่ผมจัดด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือต้องแสดงความยินดีกับคุณออนุมาเกษตรพืชผล
0: อ๋อเป็นผู้ดำเนินรายการ
1: ดีๆแล้วก็ได้รางวัลผ
0: ู้
1: ดำเนินรายการจริงๆรายการเราก็ส่งเข้าประกวดเนา
0: ะ
1: แต่โอเคละในรูปรายการเนี่ยเราอาจจะแพ้รายการอื่นที่เขาอาจจะมีเครือข่ายใหญ่กว่าก็ไม่ว่ากันรายการเราก็ถือว่ามีประโยชน์ต่อประชาชนเช่นกัน ในที่สำคัญผู้ประกาศรายการของเราหนึ่งนั้นก็คือคุณโอนุมานะครับก็ได้รับรางวัลต้องแสดงความ
0: ยินดีด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: แล้วก็รายการก็จะอยู่ได้ผู้จัดก็จะมีกำลังใจถ้ามีผู้ฟังนะคะ
1: ค่
0: ะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุหรือว่าทางออนไลน์นะคะแล้วก็ขอบคุณท่านณรงค์ศิรสรรค์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ
1: สวั
0: ส
1: ดีค่
0: ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการเจ้าหน้าที่ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายบนเกาะพะงันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันครั้งที่2สั่งการเจ้าหน้าที่ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายบนเกาะพะงัน
10: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.พร้อมเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อร่วมบูรณาการเข้าตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยที่อาจเข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมายที่ดินโดยแบ่งการตรวจสอบออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มบริษัทที่มีพฤติการเป็นนอมินีให้คนต่างชาติถือครองธุรกิจแทนซึ่งตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้21รายและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะงันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอีกกลุ่มเป็นบริษัทที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งและเข้าข่ายครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมายซึ่งขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายค้นและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องรวม32บริษัทพร้อมกันนี้รองผบ.ตร.ระบุว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการครั้งนี้คือการจัดระเบียบเกาะพะงันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานป้องกันการเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายและสร้างโอกาสให้คนไทยสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อย่างเป็นธรรมแม้ประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของคนไทยอย่างเคร่งครัดทั้งนี้รองผบ.ตร.ยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายลักษณะดังกล่าวในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสหรือพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงโดยณภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการ Monkey Ghost ทลายขบวนการจัดหาบัญชีม้าที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
11: พันตำรวจเอกอนุชาศรีสำโรงผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4พร้อมด้วยพันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเปิดปฏิบัติการมังกี้โกสต์นำหมายจับศาลจังหวัดแม่สอดเข้าจับกลุ่มนางสาวดวงฤทัยอายุ37ปีภูมิลำเนาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในข้อกล่าวหาเป็นธุระจัดหาเพื่อให้มีการซื้อขายบัญชีเงินฝากเพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีประชาชนและเยาวชนมาเปิดบัญชีธนาคารให้จำนวนมากอ้างว่าจะนำบัญชีไปใช้ในการรับเงินที่มาจากการไลฟ์สดขายอาหารเสริมโดยให้ค่าตอบแทนบัญชีละ 3,000 บาทจึงวางแผนทำการจับกุมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลผู้ร่วมขบวนการนอกจากนี้ตำรวจไซเบอร์ขอเตือนประชาชนและเยาวชนถึงการยินยอมเปิดบัญชีม้าให้กับบุคคลอื่นว่ามีความผิดตามกฎหมายอาจทำให้ถูกดำเนินคดีในความผิดอาญาร้ายแรงได้ดิเรกอินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: จังหวัดสตูลจัดงานประจำปีและงานกาชาดปี2569สตูลสมายเติมสุขที่สตูลจัดเต็ม10วันพร้อมคืนความสุขให้ประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
12: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าจังหวัดสตูลร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลกำหนดจัดงานประจำปีและงานกาชาดปี2569สตูลสมายเติมสุขที่สตูลระหว่างวันที่23พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ณสนามบินกองทัพอากาศอำเภอเมืองสตูลเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลสำหรับช่วยเหลือบรรเทาทุกผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆรวมทั้งช่วยเหลือผู้ยากไร้ในท้องถิ่นทุรกันดารและกิจกรรมสาธารณกุศลอื่นๆรวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายเช่นชมนิทรรศการจากส่วนราชการมหกรรมของดีวิถีสตูลส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดสตูลการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนชมการแสดงศิลปินชื่อดังในส่วนของร้านนาวากาชาดปีนี้ลุ้นโชคใหญ่ตักนาวากาชาดใบละ20บาทแจกจริงรถจักรยานยนต์2คันทุกค่ำคืนและรางวัลอื่นๆอีกกว่า 1,000 รางวัลจึงขอเชิญชวนชาวสตูลนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ

0: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
1: ช่วงนี้ฝุ่นละอองเยอะจังยิ่งเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยสุขภาพต้องแย่แน่ๆเลยฝุ่นเยอะขนาดนี้มาจากไหน
2: ก็เกิดได้หลายสาเหตุนะถ่อไอเสียรถยนต์ก็เป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดฝุ่นจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์แล้วรถเนี่ยนะควันท่อไอเสียดำมากไปตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ซะบ้างนะจะได้ช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศฝุ่นจะได้ลดลงนะ
1: งั้นรีบไปเช็ครถเดี๋ยวนี้เลย
2: ลดฝุ่นคุณช่วยแก้แค่เช็คสภาพรถ

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: สวัสดีครับผมนายพิพากษาจุงแวงวาปีอธิบดีอัยการภาค4สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560โดยปัจจุบันมีท่านอัยการสูงสุดท่านไพรัชพรสมบูรณ์สิริเป็นอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการภาค4เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานอัยการสูงสุดตามประกาศแบ่งหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในสำนักงานอัยการสูงสุดโดยมีอธิบดีอัยการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนคือให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนเป็นภารกิจที่สำคัญและสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมชิ้นหนึ่งก็คือการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทายาทผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะร้องขอต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้ในกรณีที่เจ้ามรดกตายและไม่สามารถจัดการมรดกได้โดยผู้จัดการมรดกมีสิทธิและหน้าที่ในการจัดการมรดกเพื่อแบ่งปันให้แก่ทายาทตามกฎหมายตามสิทธิกรณีที่จะต้องมีการจัดการมรดกนั้นจะต้องร้องขอให้ศาลมีการจัดตั้งผู้จัดการมรดกเสียก่อนจึงจะจัดการมรดกได้ซึ่งในกรณีจัดการมรดกนี้มีทนายความบางส่วนได้โต้แย้งการร้องขอจัดการมรดกของพนักงานอัยการอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่สำนักงานอัยการสูงสุดเล็งเห็นแล้วว่าการที่อัยการยื่นคำร้องขอจัดการมรดกแก่ประชาชนนั้นเป็นการดำเนินการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงจากอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อำนาจนั้นจะเห็นได้ว่าการร้องขอจัดการมรดกนั้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นยกเว้นเพียงค่าธรรมเนียมตามกฎหมายเท่านั้นซึ่งการร้องขอจัดการมรดกเป็นผลงานที่โดดเด่นเป็นรูปธรรมและสามารถช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้โดยแท้จริงโดยไม่เลือกปฏิบัติใดๆทั้งสิ้นสำนักงานอัยการสูงสุดรู้สึกภาคภูมิใจในหน้าที่นี้เป็นอย่างยิ่งในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนจึงขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกๆท่านที่ได้มาใช้บริการเพื่อให้สำนักงานอัยการสูงสุดรับใช้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระความลำบากขอให้ท่านมีความสุขแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามอัยการเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งอัยการไทยหัวใจเพื่อแผ่นดินครับขอขอบคุณครับ

0: ารักน้ำหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรในการฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมให้เป็นบริเวณต้นน้ำลำธารอนุรักษ์ปลูกฝังให้คนรักและหวงแหนป่าไม้ช่วยให้ราษฎรที่ขาดแคลนที่ดินทำกินได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีอาชีพและยับยั้งการตัดไม้ทำลายป่า
1: วันเกิดปีนี้คุณยายอายุเท่าไหร่ดีคะ35ดีไหม
2: 30ก็พอมั้ง
3: อายุจริงเท่าไหร่ไม่สำคัญจ้าเพราะอายุใจยังวัยรุ่นอยู่สุขใจวัยเกษียณเมื่อชีวิตยังมีแรงทำไมต้องปล่อยให้เหี่ยวเฉาวัยชราไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะจ้าอย่าหาว่ายายสอนเลยถ้าเตรียมตัวให้พร้อมทั้ง5ด้านคือเรื่องสุขภาพสังคมเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีเริ่มต้นเตรียมตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในอนาคตเต็มเปี่ยมทั้งคุณค่าศักดิ์ศรีและความสุขนะจ๊ะ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สำคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคำที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนำคำที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: จังหวัดสระแก้วโดยสำนักการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมบันทึกความทรงจำครั้งใหม่ในงานปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ครั้งที่21ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้วประจำปี2569วันที่ 5-7 มิถุนายนตื่นตาไปกับปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ชมอุโมงค์ไฟยักษ์นิทรรศการผีเสื้อปางสีดาและการโชว์บอลลูนยักษ์ชมชิมช็อปกับร้านอาหารอร่อยของดีจังหวัดสระแก้วประกวดวิดีโอและภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดาและกิจกรรมศึกษาธรรมชาติรักณปางสีดาวันที่7มิถุนายนสายสปอร์ตห้ามพลาดกับกิจกรรมวิ่งปางสีดารัน2026ธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติปางสีดาพบศิลปินชื่อดังชมฟรีตลอด3คืน5มิถุนายนเล็กรัชเมศมิถุนายนมินตราอินทิราเจ็ดมิถุนายนมัสกิสเทียแล้วพบกันท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและผีเสื้อปางสีดานะคะ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวท้องถิ่นหัวข้อข่าวในวันนี้มีดังต่อไปนี้บุรีรัมย์เปิดประมูลเลขทะเบียนรถเลขสวยครั้งที่12หมวดอักษรกไก่ยอยักษ์กิจการก้าวไกลยิ่งใหญ่ยั่งยืนบุรีรัมย์เดินหน้ายกระดับอาหารถิ่นเฟ้นหาเมนูเด็ดรสชาติที่หายไปหนุนซอฟต์พาวเวอร์มรดกวัฒนธรรมบุรีรัมย์เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลเปิดงาน SME Growth 2026ยกระดับผู้ประกอบการอีสานด้วยนวัตกรรมและ AI ชวนร้านค้าทั่วประเทศสมัครไทยช่วยไทยพลัส6040กรมศุลปากรเปิดเวทีรับฟังเอกชนเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตสร้างองค์กรโปร่งใสตรวจสอบได้กรมธุรกิจพลังงานดำเนินคดีโรงกลั่นน้ำมันหลังพบใบกำกับการขนส่งไม่ถูกต้องพร้อมส่งกรมสอบสวนคดีพิเศษขยายผลตรวจสอบข่าวบริการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวบุรีรัมย์เปิดประมูล เลขทะเบียนรถเลขสวยครั้งที่12หมวดอักษรกอไก่ยอยักษ์กิจการก้าวไกลยิ่งใหญ่ยั่งยืนวันที่23พฤษภาคม2569ที่โรงแรมอัมเวอร์เรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กรมการขนส่งทางบกร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์จัดงานประมูลเลขทะเบียนรถยนต์เลขสวยครั้งที่12หมวดอักษรกอไก่ยอยักษ์ซึ่งมีความหมายมงคลว่ากิจการก้าวไกลยิ่งใหญ่ยั่งยืนรวมทั้งสิ้น301หมายเลขสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนรถกระบะ4ประตูและ SUV โดยเปิดประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ป้ายประมูลบุรีรัมย์บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมากเนื่องจากแผ่นป้ายทะเบียนที่นำมาประมูลเป็นป้ายกราฟิกสีสันสวยงามพร้อมภาพปราสาทหินพนมรุ้งซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์นายปิยะโยมารองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าการประมูลครั้งนี้จัดขึ้นอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เข้าร่วมอย่างเท่าเทียมรายได้ทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อนำไปสนับสนุนโครงการต่างๆเช่นโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่โครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์และระบบ GPS โครงการตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะเช็คกิ้งพอยต์โครงการสนับสนุนขนส่งเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยที่ผ่านมาจังหวัดบุรีรัมย์จัดการประมูลเลขทะเบียนรถมาแล้ว11ครั้งค่ะสร้างรายได้รวมกว่า173ล้านบาทและยังได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนกปท.เพื่อจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุบนท้องถนนจำนวน118รายรวมเป็นเงินกว่า 10.3 ล้านบาทการประมูลครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นโอกาสให้ประชาชนได้ครอบครองเลขทะเบียนรถที่เป็นมงคลและมีความหมายดีแต่ยังเป็นการร่วมสร้างประโยชน์เพื่อสังคมสนับสนุนความปลอดภัยบนท้องถนนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนอีกด้วยบุรีรัมย์เดินหน้ายกระดับอาหารถิ่นเฟ้นหาเมนูเด็ดรสชาติที่หายไปหนุนซอฟต์พาวเวอร์สู่มรดกวัฒนธรรมวันที่22พฤษภาคม2569เวลา14นาฬิกาณห้องประชุมนารายบรรทมศิลป์ชั้น4สารกลางจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ในทีมรสชาติที่หายไป The Lost Taste โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยนางสาวพัทรานิชกุลเพชรวณิชกรรมการหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อค้นหาและรวบรวมเมนูอาหารพื้นบ้านอาหารถิ่นที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์แต่เริ่มเลือนหายไปตามกาลเวลานำกลับมาพัฒนายกระดับและส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไฮไลท์สำคัญของการประชุมการคัดเลือกเมนูอัตลักษณ์คณะกรรมการได้ร่วมการพิจารณาหลักเกณฑ์และคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีความโดดเด่นทั้งในรสชาติประวัติความเป็นมาและกรรมวิธีการปรุงแบบดั้งเดิมการบูรณาการร่วมกันการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างหอการค้าจังหวัด พื่อผลักดันให้อาหารถิ่นเหล่านี้สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนทั้งนี้เมนูที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกนำไปประกาศและส่งเสริมในระดับประเทศเพื่อเป็นตัวแทนความภาคภูมิใจและสะท้อนถึงภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไปบุรีรัมย์เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลเปิดงาน SME Growth 2026ยกระดับผู้ประกอบการอีสานด้วยนวัตกรรมและ AI เมื่อวันที่22พฤษภาคม2569เวลา 14:00 น.ณโรงแรมอเวอเรสต์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีพิธีเปิดงาน SME Growth 2026ภายใต้โครงการยกระดับนวัตกรรมด้านดิจิตอลเชิงพื้นที่ประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีนายคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แอดด้าเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานพันธมิตรและผู้ให้บริการด้านดิจิตอลที่พร้อมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในยุคใหม่ภายในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนางสาวภูนทรัพย์เทพนครประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากภาคธุรกิจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งเพื่อร่วมแสดงความยินดีและผลักดันขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ก้าวสู่ระบบดิจิตอลอย่างยั่งยืนไฮไลท์กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน SME Growth 2026อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมที่จะช่วยพลิกโฉมธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการอาทิการบรรยายพิเศษอัปเดตเทรนด์ล้ำสมัยด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งและนำ AI มาประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจการแชร์ไอเดีย transform ธุรกิจนำเสนอแนวทางการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลยกระดับศักยภาพ SME การออกบูธนิทรรศการบูธแสดงเทคโนโลยีจากดิจิตอลพรอไวเดอร์ผู้ให้บริการด้านดิจิตอลและหน่วยงานพันธมิตรชั้นนำกิจกรรม business matching การจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางพาณิชย์และต่อยอดเครือข่ายพันธมิตรเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญในวงการดิจิตอลแอดด้าและภาคีเครือข่ายตั้งเป้าให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประโยชน์สูงสุดเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจอันนี้องค์ความรู้และมุมมองใหม่ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลให้เท่าทันกระแสโลกโอกาสเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญและให้ผู้บริการด้านดิจิตอลโดยตรงเพื่อปรึกษาและเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับธุรกิจกลยุทธ์เพิ่มยอดขายแล้วแนวทางเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดดิจิตอลเครือข่ายพันธมิตรใหม่ๆในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างแข็งแกร่งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แอดด้าขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME และผู้ที่สนใจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานในครั้งนี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและยกระดับธุรกิจไทยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยนวัตกรรมดิจิตอลชวนร้านค้าทั่วประเภทสมัครไทยช่วยไทยพลัส6040 23พฤษภาคม2569นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโดยเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2569เป็นต้นไปรองโฆษกกล่าวว่าร้านค้า ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาร์ทสามารถยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ระหว่าง6นาฬิกาถึง24นาฬิกาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ร้านค้านางสาวรฤดากล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านการสนับสนุนการใช้จ่ายระหว่างภาครัฐประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงและช่วยพยุงกำลังซื้อของประชาชนในช่วงฟื้นตัวทางเศรษฐกิจกรมศุลกากรเปิดเวทีรับฟังเอกชนเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตสร้างองค์กรโปร่งใสตรวจสอบได้วันที่22พฤษภาคม2569กรมศุลกากรจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาพัฒนากระบวนงานศุลกากรเพิ่มความโปร่งใสลดการใช้ดุลยพินิจและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้ประกอบการนายพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าการดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกโดยกำหนดนโยบายและระบบกำกับดูแลภายในที่ชัดเจนควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงในภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงพร้อมผลักดันการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้ตรวจสอบได้และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี Big Data และ AI ในการปฏิบัติงานดร.เอกนิตนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเร่งขับเคลื่อนมาตรการด้านธรรมาภิบาลและความโปร่งใสอย่างจริงจังกรมศุลกากรจึงจัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกกร.และผู้แทนจากหลายองค์กรเช่นสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทยและสมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกมาตรฐาน AEI เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประเด็นสำคัญในการประชุมการปิดช่องว่างความเสี่ยงการทุจริตปรับปรุงระเบียบกฎหมายและกระบวนการทางศุลกากรที่ซับซ้อนการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสการสร้างความเชื่อมั่นเสริมสร้างการรับรู้ด้านความโปร่งใสต่อภาคเอกชนและประชาชน อธิบดีกรมศุลกากรย้ำว่ากรมศุลกากรพร้อมนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการทำงานและยกระดับมาตรฐานการให้บริการเพื่อสร้างระบบศุลกากรที่โปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้โดยให้ได้เปิด10ช่องทางรับแจ้งข้อมูลและข้อร้องเรียนพร้อมมาตรการคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้การต่อต้านการทุจริตเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เพียงการปิดช่องว่างความเสี่ยงแต่คือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนากรมศุลกากรให้เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างแท้จริงกรมธุรกิจพลังงานดำเนินคดีโรงกลั่นน้ำมันหลังพบใบกำกับการขนส่งไม่ถูกต้องพร้อมส่งกรมสอบสวนคดีพิเศษขยายผลตรวจสอบนายสราวุฒิแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานชี้แจงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวจากการให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการตรวจพบใบกำกับการขนส่งน้ำมันไม่ถูกต้องซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าโรงกลั่นน้ำมันไม่ได้มีความผิดฐานกักตุนแต่เป็นเพียงการกรอกข้อมูลเอกสารไม่ครบถ้วนโดยยืนยันว่ากรมธุรกิจพลังงานได้ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งข้อกล่าวหากับโรงกลั่นน้ำมัน6แห่งหลังตรวจพบการจัดทำใบกำกับการขนส่งน้ำมันไม่ถูกต้องครบถ้วนจำนวน166ฉบับซึ่งเข้าข่ายไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2543นอกจากนี้กรมธุรกิจพลังงานได้ยกระดับการกำกับดูแลผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเข้มงวดโดยใช้ใบกำกับการขนส่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบตามกฎหมายซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจคลังน้ำมันของผู้ค้าตามมาตรา7และมาตรา10ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน6แห่งพบความผิดปกติในการระบุข้อมูลใบกำกับการขนส่งจึงได้แจ้งข้อกล่าวหากับโรงกลั่นทั้ง6แห่งและในฐานะผู้จัดทำเอกสารดังกล่าวพร้อมส่งเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมตรวจสอบและขยายผลความผิดปกติของข้อมูลในใบกำกับการขนส่งถือเป็นเบาะแสสำคัญที่อาจเชื่อมโยงไปถึงขบวนการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่ง DSI เป็นหน่วยงานหลักในการสอบสวนต่อไปพร้อมกำชับผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกรายให้จัดทำเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนหากตรวจพบการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปเป็นข่าวบริการโรงพยาบาลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวันตำแหน่งนักจิตวิทยาจำนวน1อัตราค่าจ้างวันละ540บาทคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาทางจิตวิทยาหรือจิตวิทยาคลินิกความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microsoft Word Microsoft Excel ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลห้วยราชโทรศัพท์044-696-271ต่อ101ตั้งแต่บัดนี้จนถึง9มิถุนายน2569ตำรวจไซเบอร์แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังกลโกงออนไลน์ที่มิจฉาชีพใช้ความโลภเป็นเหยื่อล่อโดยอ้างว่าสินค้าราคาถูกและหลอกว่าเป็นผู้โชคดีเช่นตู้เย็นเพื่อให้หลงเชื่อกดลิงก์โอนเงินระวังอย่าลงเชื่อข้อความและโฆษณาที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนตัดสินใจใช้สติเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดอยู่วงจรการหลอกลวงด้วยหลักไม่เชื่อไม่โอนกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนในช่วงฤดูฝนให้ระวังโรคเล็บ โตสไปร่าหรือโรคไข้ฉี่หนูซึ่งพบบ่อยในประเทศไทยเชื้อแบคทีเรียจากปัสสาวะสัตว์ที่ติดเชื้อสามารถปนเปื้อนในน้ำและดินชื้นและเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลและเยื่อบุปากตาและจมูกวิธีป้องกันหลีกเลี่ยงการแช่หรือเดินลุยน้ำที่อาจมีเชื้อหากจำเป็นต้องทำงานในน้ำควรสวมรองเท้าบูทและถุงมือยางแล้วร่างกายด้วยสบู่ทันทีกินอาหารปรุงสุกใหม่เก็บในภาชนะปิดมิดชิดล้างผักผลไม้ให้สะอาดกำจัดขยะและแหล่งเพาะพันธุ์หนูอาการที่ควรระวังไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงตัวเหลืองมีผื่นหรือจุดเลือดออกไอเป็นเลือดตับโตม้ามโตหากมีอาการเหล่านี้หลังจากสัมผัสน้ำหรือดินในช่วงหน้าฝนควรรีบพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการตรวจและรักษาอย่างถูกต้องสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 21,780 บาทระยะเวลาการจ้างตั้งแต่1มิถุนายน2569จนถึง30กันยายน2571คุณสมบัติผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์หรือภูมิศาสตร์กายภาพภูมิสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เทียบเท่าช่วงเวลารับสมัครวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้สถานที่รับสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เลขที่12ทับ1ถนนนครตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์หมายเลข044621309จบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่านค่ะ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับปีของร้องข่าวกับผมพฤทธแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสเข้าหารือผอ.ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศและผอ.ใหญ่ยูเนสโกสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะซึ่งประกอบไปด้วยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสบิดาไทยเศษและเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลครับทั้งหมดครับได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับหลังจากเดินทางถึงกรุงปารีสนะครับนายกรัฐมนตรีและคณะนั้นได้พบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อหารือส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศครับพร้อมทั้งมีการพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกครับเพื่อต่อยอดความร่วมมือจากการหารือร่วมกันผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกครับและสำหรับในวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนั่นจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนชาวไทยครับณวัดพุทธนานาชาติหลังจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหารครับภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนะครับนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยครับในวันอังคารที่26พฤษภาคมและจะเดินทางถึงประเทศไทยครับในช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคมนี้ครับไปดูกันที่ข่าวต่อไปครับเรื่องของสินค้าเกษตรกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโครงสร้างสินค้าเกษตรพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกรครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโครงสร้างสินค้าเกษตรตั้งแต่ก่อนและระหว่างฤดูการผลิตครับส่งผลให้การส่งออกโดยรวมเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับขยายตัวเพิ่มขึ้น 17.9% ครับโดยสำหรับทุเรียนครับเพิ่ม 109.5% ครับเงาะ 92.8% และลิ้นจี 70% เป็นผลมาจากการกระตุ้นการส่งออกการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกผ่านด่านในลาวเวียดนามและจีนส่งเสริมตลาดเมืองหลักเมืองรองตลาดส่งเสริมภาพลักษณ์และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างประเทศครับสำหรับในประเทศครับได้ร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีกจัดกิจกรรมจำหน่ายผลไม้และบุฟเฟ่ผลไม้จำหน่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยตั้งเป้ากระตุ้นการบริโภคไม่ต่ำกว่า 500,000 ตันพร้อมจัดแคมเปญ Thailand The Land of Tropical Fruitมุ่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง3ระยะครับคือตั้งแต่ระยะต้นน้ำมุ่งพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับและสนับสนุนโครงการคิวจันสำหรับทุเรียนจันทบุรีต่อมาครับกลางน้ำส่งเสริมการแปรรูปและนำนวัตกรรมมาประยุกต์เพื่อดูดซับผลผลิตครับและสุดท้ายครับปลายน้ำครับมุ่งรักษาตลาดเดิม เจาะตลาดใหม่ขยายช่องทางผ่านไลฟ์คอมเมอร์ส TikTok KOL Influencer รวมไปถึงครับการต่อยอดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ครับและใช้กลไกของ Contract Farming ครับเพื่อการซื้อขายล่วงหน้าครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันบ้างครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาเยือนไทยในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่27ถึง29พฤษภาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโง่เฟืองลีภริยาพร้อมด้วยรัฐมนตรีและคณะผู้ติดตามครับรวมจำนวน180คนมีกำหนดการนะครับเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลครับระหว่างวันที่27ถึงวันที่29พฤษภาคมคือตั้งแต่วันพุธหน้าถึงวันศุกร์หน้าครับซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเวียดนามนั่นเองครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับกับเรื่องของการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบครับรัฐมนตรีสุภมาศสั่งการสคบตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจลงพื้นที่เมืองพัทยาเร่งช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวจากเหตุเพลิงไหม้โรงแรมย้ำพร้อมดำเนินคดีแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับความเป็นธรรมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับเปิดเผยนะครับว่าจากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรม Sunday JA Plusอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายและมีนักท่องเที่ยวตกค้างเป็นจำนวนมากครับซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐบาลได้มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวจึงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานนั้นยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วนทางท่านรัฐมนตรีครับจึงได้สั่งการให้สคบจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจในพื้นที่เมืองพัทยาทันทีครับเพื่อปกป้องสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องเดินทางไกลครับด้านนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบครับได้มีการส่งเจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครับเบื้องต้นนะครับทางโรงแรมนั้นได้อพยพผู้เข้าพักจำนวน240รายไปยังที่พักแห่งใหม่ที่ปลอดภัยแล้วครับพร้อมแสดงความรับผิดชอบในการดูแลค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บรวมไปถึงครับยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้ที่จองห้องพักไว้ล่วงหน้าแต่ไม่ประสงค์จะเข้าพักครับซึ่งทางรัฐมนตรีสุภมาศครับได้กล่าวขอบคุณผู้ประกอบการที่ร่วมมือเป็นอย่างดีพร้อมกำชับไปยังผู้ประกอบการโรงแรมทั่วประเทศเลยนะครับให้ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและทางหนีไฟให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอสำหรับผู้ประสบเหตุหรือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นั้นสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจเมืองพัทยาหรือสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่สายด่วนสคบหมายเลข1166ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศติดตามความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสคบครับมีการติดตามความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้า Volvo EX30 ครับโดยเรียกบริษัท Volvo คาร์ประเทศไทยจำกัดครับเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงจากเหตุเพลิงไหม้2กรณีครับบริษัทนั้นได้เจรจาเปลี่ยนรถใหม่และชดใช้ค่าเสียหายครับส่วนรถคันอื่นนะครับจะมีการดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีข้อบกพร่องทั้งชุด 90% ครับและเปลี่ยนเฉพาะโมดูล 10% โดยแบตเตอรี่ล็อตแรก800ชุดนั้นเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่วันจันทร์นี้ครับ25พฤษภาคมและคาดว่าจะไปแล้วเสร็จนะครับในวันที่31สิงหาคมครับทั้งนี้ครับระหว่างรอแก้ไขนั้นขอให้ผู้ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ไม่เกิน 70% ครับพร้อมมอบคูปองชาร์จไฟฟ้ามูลค่า 8,500 บาทและจัดรถสำรองให้แต่บริษัทนั้นนะครับยังไม่มีนโยบายรับซื้อคืนครับทำให้ผู้บริโภคบางส่วนยังไม่พอใจครับสคบนั้นจึงเตรียมฟ้องแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายทั้งหมดครับพิจารณาขยายผลคดีอาญาประเด็นการโฆษณาสร้างความเชื่อมั่นเกินจริงซึ่งนอกจากนี้ครับในระหว่างการหารือครับได้เกิดเหตุรถยนต์ไฮบริดรุ่น Volvo XC60 เกิดเพลิงไหม้บนมอเตอร์เวย์ M81 ครับจึงมีคำสั่งเพิ่มเติมนะครับให้บริษัทนั้นตรวจสอบและชี้แจงโดยด่วนครับและสำหรับผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายนะครับสามารถร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบ1166ครับได้ตลอดเวลาครับ24ชั่วโมงหรือที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect และที่เว็บไซต์ครับ ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างครับรัฐมนตรีพระดอนมั่นใจลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะธนาคารกรุงไทยผ่านการลงทะเบียนในลักษณะเช่นนี้มาหลายครั้งครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปิศนานันทกุลกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่25พฤษภาคมหรือวันจันทร์นี้แหละครับว่าธนาคารกรุงไทยนั่นเคยผ่านการลงทะเบียนในลักษณะเช่นนี้มาหลายครั้งดังนั้นในการลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้น่าจะราบรื่นโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับวันที่25ถึง29พฤษภาคมพร้อมย้ำนะครับว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและคิดว่าจะครอบคลุมประชาชนที่ต้องการเข้ารับสิทธิ์อย่างครบถ้วนครับพี่น้องประชาชนครับอย่าลืมนะครับวันจันทร์นี้แล้วครับ25พฤษภาคมลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครับมาปิดท้ายครับกันที่วันชาสากลอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมงานวันชาสากล2026กระชับความสัมพันธ์ไทยศรีลังกาพ่อแม่พี่น้องครับนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมเฉลิมฉลองวันชาสากลในงาน Celebration of International Tea Day 2026ครับณโรงแรมไฮแอทรีเจนซี่กรุงเทพจัดโดยครับสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยครับเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองครับในการนี้ครับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นั้นได้รับเกียรติร่วมประกอบพิธีจุดตะเกียงน้ำมันเปิดงานตามธรรมเนียมมงคลครับร่วมกับคณะผู้แทนทางการทูตจากหลากหลายประเทศเพื่อร่วมส่งเสริมและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านมิติทางวัฒนธรรมซึ่งการเข้าร่วมงานในครั้งนี้นั้นสะท้อนถึงบทบาทสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์ในการเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยและมิตรประเทศครับโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการสื่อสารและการเผยแพร่วัฒนธรรมผ่านชาซีลอนซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งและมรดกทางปัญญาที่สำคัญของศรีลังกาครับด้านนางวิชยันติเอธิริสิงห์เหเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเปิดเผยนะครับว่าการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่2นี้มุ่งเน้นการถ่ายทอดเรื่องราวความทุ่มเทความยั่งยืนและขนบธรรมเนียมอันยาวนานของชาศรีลังกาสอดคล้องกับแนวทางขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติที่กำหนดให้วันที่21พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันชาสากลเพื่อยกย่องคุณค่าของชาในการช่วยลดความยากจนและอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนครับสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันได้ใหม่นะครับในทุกวันครับวันนี้ขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนสำหรับการติดตามรับฟังลาไปแล้วสวัสดีครับ

สามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการได้ทุกจังหวัดได้ทุกที่นะครับโดยเฉพาะในส่วนงานที่เรียกว่าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีครับหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยของสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งเรามีอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับหน่วยงานนี้จะมีภารกิจนะครับหรือมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ให้กับประชาชนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กรอัยการนะครับองค์กรอัยการเราเนี่ยมีภารกิจหลักๆก็คือในหนึ่งในเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญา2 องค์กรอัยการจะมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐนะครับ3หน้าที่ของพนักงานอัยการในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย4อันนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศในกรณีที่มีอาชญากรรมข้ามชาติเราก็มีหน้าที่ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหน่วยงานที่วันนี้จะมาแนะนำก็คือสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีเนี่ยมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนมีหน้าที่ในการตอบปัญหาให้กับชาวบ้านที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายต่างๆสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการเพื่อขอคำชี้แนะคำแนะนำต่างๆนะครับและอีกอย่างนึงก็คือสามารถใช้สิทธิ์ทางศาลโดยผ่านพนักงานอัยการไม่ว่าจะเป็น1ในเรื่องร้องขอจัดการมรดกก็ดี2ในเรื่องร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถก็ดี3ร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ดีหรือร้องขอต่างๆในกรณีที่กฎหมายเปิดช่องให้ประชาชนจะใช้สิทธิ์ได้โดยผ่านทางพนักงานอัยการนะครับนอกจากบริการประชาชนในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยประชาชนยังสามารถนะครับสมัครเข้ามาร่วมกับภาคราชการเป็นอาสาสมัครอัยการช่วยได้นะครับโดยประชาชนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยสามารถมาเป็นอาสาสมัครร่วมกับพนักงานอัยการในการที่จะไปบริการชาวบ้านคุ้มครองสิทธิ์ชาวบ้านได้นะครับซึ่งสามารถไปสมัครได้ในทุกๆจังหวัดได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะร่วมกันนะครับให้บริการกับประชาชนในกรณีที่ประชาชนต้องพึ่งพานักกฎหมายนะครับเพื่อแก้ปัญหานะครับก็หวังว่าท่านใดที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายอยากช่วยเหลืองานอัยการก็สมัครเข้ามาได้ในทุกๆสำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครอง

วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz AM 1368 KHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ170ปีรัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเริ่มภารกิจการเดินทางเยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอินเดียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ170ปีนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือกับนางกาตรินเปการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระพิเศษครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสและสานต่อสายสัมพันธ์อันยาวนานกว่า340ปีนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในระดับประชาชนสังคมและภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ฝ่ายไทยได้แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นผ่านโครงการและกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการวัฒนธรรมระดับโลกของฝรั่งเศสเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับในไทยโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังได้พบหารือกับผู้แทนหน่วยงานวัฒนธรรมชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือสำคัญใน5ด้านหลักได้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสร้างสรรค์การยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์การแลกเปลี่ยนด้านศิลปะการแสดงความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมรวมถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การต่อยอดความสัมพันธ์ระยะยาวและช่วยยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือกับรัฐมนตรีสิงคโปร์ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกโดยเสนอแนวคิดความมั่นคงทางอาหารเพื่อผลักดันข้าวและเนื้อสัตว์ไทยขยายตลาดในสิงคโปร์
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้พบกับนางสาวเกรซฟูไหเหียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณเมืองซูโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้แลกเปลี่ยนความเห็นต่อสถานการณ์การค้าโลกที่มีความผันผวนจากเหตุปัจจัยต่างๆและเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นความมั่นคงทางอาหารและการสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้ยกระดับความร่วมมือจากการซื้อขายทั่วไปไปสู่แนวคิดความมั่นคงทางอาหารในช่วงวิกฤตที่มีความเป็นรูปธรรมทั้งในเรื่องปริมาณสินค้าและเสถียรภาพด้านราคาโดยผลักดันข้าวเป็นสินค้าเริ่มต้นสำคัญและพร้อมขยายความร่วมมือไปยังสินค้าบริโภคอื่นอาทิไข่ไก่เนื้อสัตว์และสินค้าเกษตรสำคัญพร้อมกันนี้ไทยยังได้ผลักดันที่จะให้มีการประชุมเพื่อหารือประเด็นด้านการค้าไทยและสิงคโปร์ภายในปีนี้จากเดิมที่มีการกำหนดประชุมในปีหน้าเพื่อติดตามและเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าระหว่างกันให้ได้ทันต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโอกาสนี้สิงคโปร์ได้ชวนไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือพหุภาคี Future of Investment and Trade Partnership ที่มีสมาชิกแล้ว16ประเทศเพื่อเสริมความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานการค้าดิจิทัลและนวัตกรรมพร้อมเชิญชวนให้ไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมนี้ที่นิวซีแลนด์โดยไทยได้ส่งสัญญาเชิงบวกต่อความร่วมมือดังกล่าวและอยู่ระหว่างกระบวนการภายในประเทศก่อนตัดสินใจเข้าร่วมอย่างเป็นทางการปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จำนวน30ล้านสิทธิ์และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40 ซึ่งภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวมระยะเวลา4เดือนจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้เวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิ์โครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เพื่อใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
3: ไทยช่วยไทย plus เราไม่เรียกคนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น 60-40 ที่รัฐบาลให้60ประชาชนจ่าย40เริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมยาวไปถึง29พฤษภาคมไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าครั้งนี้ให้30ล้านสิทธิ์มากกว่าเดิมตั้ง10ล้านสิทธิ์แล้วก็รอเงินเข้ากระเป๋าตังค์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่ม1มิถุนายนค่ะ
1: ขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 โดยจะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้ซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยที่จังหวัดขอนแก่นช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า 500,000 บาทและยังเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกรร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่นและที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นพบว่าผู้ประกอบการนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่าร้อยละ50พร้อมนำสินค้าชุมชนสินค้า SMEs และผลไม้มาวางจำหน่ายอาทิทุเรียนจากจังหวัดระยองและจันทบุรีมะม่วงมหาชนกและฝรั่งกิมจูเพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้เกษตรกรทั้งนี้จากการจำหน่ายสินค้าผ่านที่ว่าการอำเภอทั้ง26แห่งในจังหวัดขอนแก่นซึ่งดำเนินการไปแล้ว3ครั้งมียอดซื้อขายรวมประมาณ2ล้าน3แสน10,000บาทและช่วยลดค่าครองชีพประชาชนกว่า521,000บาทโดยมียอดจำหน่ายสินค้าชุมชนและ SMEs กว่า1ล้าน60,000บาทขณะที่การจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยผ่านรถพุ่มพวงปัจจุบันมีรถที่เข้าร่วมโครงการกว่า 3,800 คันครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่ผู้ประกอบการที่มียอดจำหน่ายตามเงื่อนไขจะเข้ารับคูปองน้ำมันสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์การรถไฟแห่งประเทศไทยนำร่องสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นต้นแบบประหยัดพลังงานพร้อมมอบสิทธิ์จอดรถฟรีสำหรับผู้โดยสารรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงจนถึงวันที่22มิถุนายนนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศซึ่งเปิดบริการจอดรถฟรีที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่22มิถุนายนนี้ทั้งนี้ยังกำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรองรับสถานการณ์พลังงานโลกและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในการสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางโดยผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินแล้วแสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรีได้ณจุดประชาสัมพันธ์5จุดได้แก่บริเวณประตู1 4 10 13และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1สำหรับสถานีรถไฟอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลติดต่อที่สถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแล้วยังช่วยประหยัดพลังงานและบรรเทาปัญหามลภาวะได้กรมการขนส่งทางรางแจ้งความเอาผิดผู้ใช้รถใช้ถนนที่หยุดรถคร่อมรางรถไฟขณะเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางนายรักษิตไวตีผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางรางได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางหลังพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นต่อระบบขนส่งและส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมสำหรับจำนวนความผิดหรือข้อหาที่เข้าข่ายตามกฎหมายยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนในขณะนี้เนื่องจากต้องพิจารณาเป็นรายกรณีคล้ายกับกฎหมายจราจรทางบกโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดในส่วนของเกณฑ์การพิจารณาความผิดกับรถโดยสารประจำทางนั้นก็จะต้องดูองค์ประกอบตามกฎหมายอาญาซึ่งต้องพิจารณาตามข้อกฎหมายต่อไปนอกจากนี้กรณีที่อาจมีรถบางคันไม่ได้มีเจตนาฝ่าฝืนแต่เกิดการจอดคร่อมรางโดยไม่ตั้งใจนายรักษิตระบุว่าต้องพิจารณาตามพฤติการเป็นรายกรณีว่าการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรและผู้ขับขี่สามารถหลีกเลี่ยงหรือเคลื่อนย้ายรถออกจากรางได้หรือไม่ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาความผิดด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดบริเวณจุดเสี่ยงและจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยในการจราจรบรรยากาศการเดินทางสัญจรบริเวณถนนอโศกดินแดงแขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถประจำทางและรถยนต์หลายคันทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่ได้เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะจุดที่มีการตีเส้นเตือนและมีเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นเพื่อป้องกันรถบางคันไม่ให้ฝ่าฝืนขับข้ามทางรถไฟในจังหวะที่ไม้กั้นกำลังลดระดับลงทั้งนี้จุดเกิดเหตุถนนตัดทางรถไฟแยกมักกะสันพบว่ามีการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนรถยนต์มักติดสะสมจนท้ายแถวขยับไม่ได้ทำให้มีรถบางคันจอดคร่อมทับบนรางรถไฟซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทาสีเส้นเตือนให้เห็นชัดเจนขึ้นรวมทั้งการซ่อมแซมฟุตบาทพื้นที่ที่ยกระดับขนาบข้างถนนที่ได้รับความเสียหายกรมธุรกิจพลังงานยืนยันเอาผิดโรงกลั่นน้ำมันที่แจ้งข้อมูลในใบขนส่งน้ำมันเท็จพร้อมเสนอ DSI ขยายผลเอาผิดการกักตุนน้ำมัน
5: นายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานชี้แจงกรณีการตรวจสอบโรงกลั่นน้ำมันโดยยืนยันว่ากรมธุรกิจพลังงานดำเนินการขั้นตอนเด็ดขาดกรณีพบใบกำกับการขนส่งน้ำมันไม่ถูกต้องเพื่อป้องกันการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงสืบเนื่องจากมีการตรวจพบความผิดปกติในคลังน้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน6แห่งโดยพบการระบุข้อมูลในใบกำกับการขนส่งไม่ครบถ้วนรวม166ฉบับซึ่งถือเป็นการทำผิดตามพรบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543กรมธุรกิจพลังงานจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ค้าทั้ง6แห่งทันที อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานย้ำว่าข้อมูลที่บิดเบือนในใบกำกับการขนส่งถือเป็นหลักฐานสำคัญซึ่งอาจเชื่อมโยงไปถึงขบวนการกักตุนน้ำมันโดยขณะนี้ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับไปสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมกำชับผู้ค้าน้ำมันทุกรายให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากตรวจพบการฝ่าฝืนหรือการกระทำผิดจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการทลายโนมินีต่างด้าวเกาะพงันครั้งที่2ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้โนมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเตรียมขยายผลปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
6: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อร่วมบูรณาการการเข้าตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยที่อาจเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมายที่ดินโดยแบ่งการตรวจสอบออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มบริษัทที่มีพฤติการเป็นโนมินีให้คนต่างชาติถือครองธุรกิจแทนซึ่งตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้21รายและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะงันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอีกกลุ่มเป็นบริษัทที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งและเข้าขายครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมายซึ่งขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายค้นและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องรวม32บริษัทรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการครั้งนี้คือการจัดระเบียบเกาะพะงันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานป้องกันการเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายและสร้างโอกาสให้คนไทยสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อย่างเป็นธรรมแม้ประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของไทยอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายลักษณะดังกล่าวในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสหรือพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรุงเทพมหานครจัดอบรมเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายโปร่งใสและยุติธรรม
7: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยมีคณะกรรมการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครตัวแทนสำนักงานเขตทั้ง50เขตเข้าร่วมการอบรมระยะเวลา2วันวันนี้และวันพรุ่งนี้ปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยการอบรมจะเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งรวมถึงการร่วมการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใสในการเลือกตั้ง
8: เชื่อมั่นว่าในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่จะมาช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ท่านก็ได้ผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะครับในบทเรียนตรงนั้นเราก็ได้มีการทบทวนเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ให้เกิดประสิทธิภาพและเที่ยงตรงที่สุด
7: ด้านนายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเขตดินแดงนอกจากนี้ได้กำชับในเรื่องของการติดตั้งป้ายหาเสียงโดยเน้นย้ำให้ติดตั้งด้วยความเป็นธรรมและตามกฎหมายรวมถึงให้ปลดออกหลังการเลือกตั้งในระยะเวลา2วันเพื่อลดปัญหาการจราจรส่วนกรณีจำนวนหน่วยเลือกตั้งที่ลดลงอาจทำให้ประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยอื่นซึ่งหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกประชาชนในการมาใช้สิทธิ์รวมถึงให้มีการเตรียมการรองรับหากมีกรณีฝนตกในวันเลือกตั้งส่วนเรื่องของการจับฉลากหมายเลขของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปีนี้จะลดขั้นตอนในการจับฉลากโดยจะเป็นการจับฉลากพร้อมกันในวันเดียว ทางนี้ได้กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ชนัญชิดาสันทองรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: จากเขตรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายรัฐบาลย้ำพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูสิบเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิหรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปขอให้ความมั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินและเจ็บป่วยฉุกเฉิน
11: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองโกกาตารัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออกของอินเดียแล้วในวันนี้เพื่อเริ่มต้นการเยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการเป็นเวลา4วันโดยมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอินเดียที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อปีที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่านายรูบิโอมีกำหนดการพบกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่กรุงนิวเดลีในวันเสาร์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมถึงประเด็นทางการค้าประเด็นด้านพลังงานและความร่วมมือด้านกลาโหมการเยือนดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับความสัมพันธ์ที่ผันผวนระหว่างจีนและสหรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของทางการจีนที่ระบุว่าเกิดเหตุแก๊สระเบิดที่เหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งในเขตฉินหยวนมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนเมื่อเวลา 19:29 นของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย90รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า340นายยังคงปฏิบัติหน้าที่ค้นหาคนงานเหมืองประมาณ9รายที่ยังคงสูญหายส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบเหมืองถ่านหินแห่งนี้แล้วด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทำงานอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างละเอียดต่อไปเป็นรายงานอากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทานน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง36องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 11:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 63 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:33 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรและเวลา 18:33 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะไดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น
14: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
15: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
14: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
15: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
14: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
16: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
14: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
15: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
14: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
15: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
14: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
15: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงาม พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้พบกับผมณธนนท์ชูเมืองนะครับก็วันนี้วันเสาร์นะที่23พฤษภาคม2569นะครับผมณธนนท์ชูเมืองคุณบุญประกอบอบกลิ่นแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชธรชัยโสดาคณากรสิมิทักษ์และอัครเดชคำพิรานนะครับเมื่อวานนี้ทางวิทยุก็โอเคปกตินะครับแต่ว่าทางเพจขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับก็วันนี้กลับมาพบกันเช่นเดิมนะครับมาทักทายกันได้นะครับวันนี้เนี่ยเรื่องของกีฬาที่มาเลเซียไม่ว่าจะเป็นแบดมินตันและตะกร้อนะครับนะฮะก็สนุกครับนะสนุกกำลังแข่งขันกันอยู่นะแล้วก็เรื่องของตะกร้อไทยชิงกับมาเลเซียประเภททีมชุดนะครับกำลังมันเดี๋ยวจะได้เล่าเรื่องของรายละเอียดให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็ทักทายคุณผู้ฟังที่เข้ามาทักทายกันด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทางเพจแล้วก็ทาง FM 92.5 MHz นะครับขอบคุณคุณฟังด้วยนะที่เข้ามาทักทายกันเดี๋ยวไปติดตามเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันนะครับมาเลเซียนะฮะที่มาเลเซียก็ปรากฏว่าการแข่งขันแบดมินตันรายการมาเลเซียมาสเตอร์2026นะครับเพอร์โดลาเพอร์เดลัวมาเลเซียมาสเตอร์2026นะครับทัวร์นาเมนต์เวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500เงินรางวัลกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า 16,250,000 บาทที่อุนิพีอารีนากรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับวันนี้นักกีฬาของเราเข้ารอบ3ประเภทและเข้าชิงเฉลิศหมดเลยนะครับชนะหมดเลยนะครับเป็นเมรัชนกอินทนนท์นะครับมือวางอันดับที่2ของรายการมือ7ของโลกนะครับเจอกับลีเน่ฮอยมาร์กเคเฟลนะมือวางอันดับที่8ของรายการมือ23ของโลกจากเดนมาร์กเมเล่นได้ดียอดเยี่ยมนะฮะชนะไป2เกมรวด21-12และ21-12นะครับเมเนี่ยนะครับผ่านเข้าไปชิงเฉลิศกับเฉินยูเฟยนะแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์1สมัยส่วนเมย์นี่เขาเคยเป็นแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์2สมัยนะปี2018และ2019นะครับแล้วก็เฉินยูเฟยเนี่ยเป็นแชมป์ปี2020มือ4ของโลกนะครับจากจีนวันที่24พฤษภาคมนะซึ่งเฉินยูเฟยชนะฮินะอาเคชิบา2-0เกมนะครับ21-14และ21-11นะครับของเราอีกคนหนึ่งอีคิวพานิชพลธีรรัตน์สกุลในประเภทชายเดี่ยวมือ28ของโลกนะครับเจอศึกหนักเจอกับคริสโตโปป๊อปมือ3ของรายการมือ4ของโลกจากฝรั่งเศสแต่ว่าอีคิวโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไป21-13และ21-13นะครับก็ทางด้านของพานิชพลธีรรัตน์สกุลผ่านเข้าไปชิงเฉลิศกับหลีชิเฟงนะครับมือ7ของโลกจากจีนนะครับซึ่งเป็นการเข้าชิงแบดมินตันระดับซุปเปอร์500รายการที่2ของ EQ แล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเคยได้รองแชมป์รายการอินโดนีเซียมาสเตอร์2026เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลีชิเฟงเอาชนะฮูชิอานนะครับ2-0เกมเพื่อร่วมชาติจากจีนนะครับ21-17และ21-16นะครับคู่ผสมโอโม่พักพลธีรรัตน์สกุลกับปอป้อซับสรีแต้รัตนชัยคู่มือ20ของโลกนะครับเจอกับคู่ของเกาซินวาแล้วก็เฉินฟางฮุยนะครับก็ปรากฏว่าทางด้านของคู่ของไทยนะโอโม่กับปอป้อชนะไปนะ2-1เกม15-21 21-15และ21-17ผ่านเข้าชิงชนะเลิศ นะครับจะชิงกับใครไม่แน่ใจจบไปหรือยังนะคู่ของเดนมาร์กก็คือเมทิสคริสเตนเซนกับอเล็กซานเดอร์โบเจที่เจอกับกาวฟังเจียหรือว่าหัวยาซินเนี่ยนะครับก็รอลุ้นกันว่าจะเชิญชิงกับใครนะครับส่วนเซปัตตะกร้อนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับในประเภททีมชุดนะฮะไทยกับมาเลเซียตอนนี้ในเซตที่1เกมที่1ครับไทยเจอกับมาเลเซียนะครับแล้วก็มาเลเซียก็ขึ้นแท่นไปก่อนนะฮะ14-7นะในทีม A ของเราในทีม A เนี่ยมีตัวชงมัครินพันมกรนะครับเสิร์ฟก็คือพรเทพถิ่นบางบนแล้วก็ตัวธรรมจิรศักดิ์ผักจิรศักดิ์ฟักบัวเงินนะครับตัวทำนะตัวฟาดนะครับตอนนี้เขานำอยู่14ต่อเท่าไหร่คุณผู้ฟังโอ้โหต่อ7เหรอโอ้โหค่อนข้างเยอะนะนะฮะเขาเป็นเซตพอยต์14-8นะเขาเซตพอยต์นะครับครั้งที่2นะนะครับนะเขาจะได้เสิร์ฟนะครับก็แข่งกัน3ทีมนะทีม A ทีม B ทีม C ตอนนี้ทีม A ในเซตที่1มาเลเซียได้เสิร์ฟนะชุดสีน้ำเงินไทยมาเลเซียชุดดำนะไทยชุดสีน้ำเงินเนี่ยนะครับมาเลเซียจะได้เสิร์ฟโอ้เขาเซตพอยต์ถึง7เซตพอยต์อ่ะไทยเปิดได้มัครินชงให้กับจิรศักดิ์ขึ้นฟ้าลูกนี้มาเลเซียยังไม่ปิดครับปิดเซตยังไม่ได้ไทยรับลูกเสิร์ฟแล้วฟ้าลงไปครับไล่มา9-14ห่างเดี๋ยวรายงานเซตนี้ก่อนนะครับส่วนฟุตบอลวันนี้ที่ปัตตานีBLD Seoul
5ลีก2นะครับหาทีมหนึ่งขึ้นไทยลีกนะครับปัตตานีกับหนองบัวนัดแรกหนองบัวเล่นในบ้านชนะปัตตานี 2-1 นะตอนนี้เนี่ยแข่งในครึ่งหลังปัตตานียังเสมอกับหนองบัวพิชยา FC อยู่1ประตูต่อ1ยิงนำไปก่อนด้วยนะครับจากมาลอนนะมาลอนยิงให้ปัตตานีนำมาลอนซินวานะครับแต่ปรากฏว่าทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกนะ 45+5 นะครับทางด้านของหนองบัวพิชยา FC ตีเสมอได้นะโอ้โหปัตตานียันไม่อยู่ถ้านำ 1-0 ในครึ่งแรกอ่ะครึ่งหลังก็สบายหน่อยแต่ปรากฏว่าทางด้านของหนองบัวตีเสมอในครึ่งแรกนะครับก่อนหมดเวลาโอ้โห 1-1 นะครับตอนนี้ลุ้นต่อในครึ่งหลังนะครับลุ้นต่อในครึ่งหลังเป็นอย่างไรกันบ้างนะที่เรนโบว์สเตเดียมเต็มสนามครับปัตตานีในชุดสีเหลืองส่วนหนองบัวพิชยาในชุดสีชมพูนะครับก็กำลังแข่งขันกันอยู่นะสกอร์ยัง1-1ต้องปัตตานีต้องชนะก่อนนะนะครับแล้วก็ไปดูสกอร์กันอะไรกันนะครับว่ากันต่อแต่ว่าตอนนี้ยังเสมอกันอยู่นะครับใครเป็นแฟนปัตตานีลุ้นกันยาวๆลุ้นกันยาวๆนะครับปัตตานีนะก็ตอนนี้กำลังแข่งขันกันอยู่นะนะครับกองเชียร์เต็มสนามนะครับกองเชียร์เต็มสนามที่ปัตตานีนะครับส่วนตะกร้อในเซตที่1 นะฮะเป็นการขอเวลานอกกันอยู่นะมาเลเซียขึ้นนำ14-9นะครับนะ14-9เกมแค่15นะคุณผู้ฟังนะครับเซตละ15แต้มนะกติกาการเสิร์ฟเรื่องของชาเลนจ์อะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ตะกร้อดูสนุกขึ้นนะครับมีเรื่องของกติกามากมายนะครับก็ไปทำความเข้าใจกันนะครับมีการชาลงชาเลนจ์กันนะครับรูปไม่ว่าจะชาเลนจ์โอเวอร์ชาเลนจ์เน็ตชาเลนจ์เสิร์ฟนะมีครบหมดเลยนะครับก็ร่วมเชียร์กันถามว่าคู่ของไทยกับมาเลเซียถ่ายทอดสดทางไหนนะครับชมได้ทางสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดหรือว่าทางYouTube ของสมาคมกีฬาตะกร้อนะครับเอาละไปดูเซตนี้กันนะครับทางด้านของไทยจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับพรเทพจะเป็นเสิร์ฟแล้วมาเลเซียเขาจะรับมาเลเซียเขาเก่งลูกซันแบ็กด้วยนะเสิร์ฟนะพรเทพเสิร์ฟลูกนี้ปันยอนลูกนี้แม่ไม่เข้าครับโอ้ไม่ข้ามโอ้โหจะปันยอนนะแม่แล้วไม่ข้ามครับมาเลเซียได้แต้มไปและชนะไปก่อนในเซตที่1ในทีมกอ15-9ครับ15-9นะเดี๋ยวลุ้นกันต่อเอาเซตนี้ขึ้นมาก่อนนะนะฮะเอาเซตนี้ขึ้นมาก่อนนะทางด้านของปัตตานีไม่นั้นแย่เลยอ่ะนะไม่นั้นแย่เลยนะครับก็นี่คือเรื่องของฟุตบอลนะนะครับแจ้งกับคุณผู้ฟังได้ทราบกันจากฟุตบอลนะตะกร้อฟุตบอลปัตตานีตะกร้อชิงแชมป์โลกนะครับแล้วก็แบดมินตันที่มาเลเซียนะครับแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์นะฮะเราไปกลับมาที่จังหวัดพิจิตรนะฮะกับการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่3นะครับแข่งขันกัน22-23พฤษภาคมที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขมึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนางสาวธนิยาในพินิจนะครับร่วมกับพลเอกเดชาเหงประศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียสหพันธ์ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและก็หน้ารวยราชการจังหวัดร่วมในพิธีแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาดันฝนตกหนักด้วยนะตั้งแต่20 นาฬิกาถึง22 นาฬิกานะตึกตกหนักก็ทำให้ช่วงเช้านะก็ไปต้องไปทางทีมงานนะทางด้านของสมาคมกีฬาจักรยานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนะครับร่วมกันนะครับในการที่โอ้โหเต็นท์เกือบ20 หลังล้มระเนระนาดนะก็ก่อนที่จะแข่งขันกันก็ระดมเจ้าหน้าที่มาเคลียร์พื้นที่จนสามารถจัดการแข่งขันได้ในวันนี้นะครับเมื่อวันฝนตกหนักช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็วันนี้ก็แข่งขันได้ตามในเวลา9 นาฬิกานะครับซึ่งการจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่3นะที่สนามสราญจิตมงคลสุขนะครับวันนี้ในช่วงเช้าก็ได้รับเกียรติจากคุณธนิตภูมิถาวรนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะครับแล้วก็ทางด้านของท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรแล้วก็นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพประทับช้างร่วมชมการแข่งขันและร่วมมอบรางวัลให้กับนักกีฬานะฮะผลการแข่งขันนี่ต้องบอกว่านอนมาเลยนะทางด้านของเอฮะโกเมศประเสริฐขอไปนะโกเมศสุประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20นะฮะชูฟอร์มสมราคา2 เหรียญทอง4เกมครั้งที่33นะจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับที่2เป็นโอมนะครับพุทธภูมินาคแป้นนะนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมเจ้าของเหรียญเงินกีฬา4เกมที่ผ่านมาด้วยนะครับจากทีม CSK ทูลิ่งปทุมธานีนะครับแล้วก็นพพลคล้ายมณีหารจากทางด้านของ

อาไทยยิงแชมป์ประเทศไทยด้วยชิงถ้วยพระราชทานนะครับประจำปี2569สนามที่1ด้วยนะครับในวันที่24พฤษภาคมพรุ่งนี้ที่สนามจักรยานสรัญจิตมงคลสุขบึงสีไฟนะฮะไปร่วมกันร่วมเชียร์นะครับนะสำหรับการแข่งขันจักรยานขาไทยนะครับแล้วก็ผลการแข่งทั้งหมดนะครับไปที่เว็บของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยไทยไซคลิง.co.th นะครับติดตามผลการแข่งขันได้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ไปกำลังใจกับน้องๆ นะครับในการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยนะพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าเลยไปดูน้องๆหนูๆ นะฮะอนาคตทีมชาติไทยนะครับแม่นะครับใช้จักรยานเนี่ยนะขาไทยปั่นกันยังไงวิ่งกันยังไงนะไปพร้อมกับจักรยานและเข้าเส้นชัยได้นะรอดูกันนะครับพรุ่งนี้ถ่ายทอดสดทางเพจของ Thailand Cycling Association นะครับทาง Thailand Cycling Association แล้วก็ YouTube ไทย YouTube TCA Channel นะฮะตลอดการแข่งขันนะครับส่วนรายการต่อไปของสมาคมกีฬาจักรยานนะครับก็เป็นจักรยานลูกชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสุริกิติ์นะครับสนามที่3ที่เวโรโดมหัวหมาก 29-31 พฤษภาคมนะฮะก็สนใจเข้าแข่งขันก็ติดต่อได้ทางเว็บไซต์ของ thaicycling.or.th นะครับจากประเทศไทยย้อนไปนู่นนะไปที่การแข่งขันมิกมาเชนอาร์ตชิงแชมป์เอเชีย2026ครับที่ทัชเช่นประเทศอุซเบกิสถานนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานักกีฬาของเราก็แพ้กับทั้งหมดเลยนะจะบอกว่าเกือบทั้งหมดหรือน่าจะแพ้ทั้งหมดเลยนะฮะกฤษดาคงศรีชายเนี่ยแพ้ไซอารีจากทาจิกิสถานในรุ่น60กิโลนะแล้วก็ในรุ่น8คนสุดท้ายในรอบ8คนสุดท้ายนะครับแล้วก็71กิโลนะครับศักดิ์สิทธิ์จันหอมชนะอินโดนีเซียรอบแรกนะรอบ8ก็ไปแพ้นะแพ้นาซาชีนะครับอุบัติเหตุนะครับเจ็บต้องถอนตัวหยุดการแข่งในรอบ8นะครับรุ่น85กิโลกรัมชายนะครับเคนเนตนาธันทองสงเนี่ยแพ้แชมป์เก่าจากคาซัคซักคีรีเนฟนะครับก็ทำให้เราตกรอบหมดเลยในการแข่งขันมิกเมชั่นอาร์ตนะครับก็เป็นสนามสุดท้ายนะครับที่ลุ้นโควต้าเอเชียนเกมนะครับก็ถึงแม้ว่าไทยจะส่งชุดใหญ่มาร่วมแข่งขันนะฮะแต่ก็นักกีฬาของเรานี่โชคในการจับสลากนะฮะเจอของแข็งในรอบ2ทั้งนั้นเลยนะก็เป็นการแก้ไขปรับปรุงกันใหม่สำหรับนักกีฬาไทยนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งก็จะเป็นการแข่งขันเทควันโดวันสุดท้ายเป็นอย่างไรกันบ้างผมไม่แน่ใจไปดูผลเรื่องของเทควันโดหน่อยนะสำหรับของเราเนี่ยได้เหรียญเพิ่มเติมไหมนะครับในการแข่งขันเทควันโดนะครับที่ส่งนักกีฬาไปแข่งขันทั้งพุ่มเซ่แล้วก็เทควันโดเทควันโดประเภทต่อสู้นะครับเหลือใครเนี่ยที่เข้าไปถึงรอบสุดท้ายในวันนี้นะมีอยู่ทับทิงขออภัยนะอยู่ทับทิมแดงใช่ไหมนะอยู่จะลงแข่งขันในค่ำคืนนี้ด้วยนะฮะอยู่บัลลังก์ทับทิมแดงจะลงแข่งขันในค่ำคืนนี้จะได้หรือเปล่าต้องรอเชียร์กันนะครับแล้วก็มีทางด้านของนัทกมลวาสนานะ57กิโลสัสิการทองจันทร์62กิโลนะอยู่บัลลังก์ทับทิมแดงแล้วก็ธนภูมิเฟื่องน้อย68กิโลกรัมชายนะครับแล้วก็ธนทรแซ่โจนะครับรุ่น80กิโลกรัมนะครับซึ่งเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาของเรานี่ก็ชวดเหรียญชวดรางวัลแล้วก็ลุ้นนะเรื่องของเอเชียนเกมด้วยนะครับอย่างในเมื่อวานนี้รุ่น87กิโลกรัมชายแจ็คกี้วูดดี้เมเซอร์นะลูกครึ่งไทยอังกฤษก็ชนะทางด้านของซาอุดิอาระเบียในรอบแรกนะครับพอรอบ2ไปเจอกับทางด้านของรอบชิงเหรียญทองแดงนะไปเจอกับเฉินเฉียงซีจากไต้หวันก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับนะแพ้ไปอย่างน่าเสียดายโดนเตะหัวด้วยที่ผมดูอยู่นะครับนะก็ไม่ได้เหรียญ นะครับตกรอบไปแล้วก็รุ่น53กิโลกรัมนะครับหญิงเนี่ยปานบัวโมรมัดนะรอบแรกก็เจอกับเนปาล นะครับก็เอาชนะนะครับแล้วก็พอรอบ2ก็ไปเจอเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกจากอิหร่านนะครับแพ้0-2ยกเลยนะทางด้านของทางด้านของปานบัวมรมัดในแพ้ให้กับเหรียญทองแดงโอลิมปิกอย่างโมมิด้านะครับ0-2ยกนะจากอิหร่าน49กิโลรุ่นนี้นะครับแล้วก็67กิโลเนี่ยปิยะฉัตรฤทัยชาลิวันนะรอบแรกก็ไปเจอกับอิหร่านนะฮะก็แพ้2ยกเลยนะแพ้โมราดีเชล่าซาก้าจากอิหร่านนะครับแล้วก็รุ่น63กิโลกรัมเนี่ยสตางค์ครับธินกรลำเภารอบแรกได้เจ้าของเหรียญทองชิงแชมป์โลกจากจีนนะครับก็แพ้2ยกตกรอบแรกเหมือนกันนะครับคือแข่ง3วันเนี่ยของเราแข่งไปแล้ว10คนได้1เหรียญเงินจากพัทรกันพูนเกิด46กิโลกรัมนะครับแล้วก็ได้2โควต้าเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับก็คำคนนี้บอกไปแล้วนะครับเหลือ5คนจาก4รุ่นนะจะได้ใครนะในการลุ้นได้เหรียญรางวัลแล้วก็ได้ไป
โควต้าเอเชียนเกมนะครับนี่คือเรื่องของเทควันโดนะครับเรื่องของฟุตบอลนะฮะ

0: โค้กคัพนะโค้กคัพเป็นอย่างไรเนี่ยนะโค้กคัพวันนี้รอบรองชนะเลิศนะครับมี2คู่โค้กคัพอายุ17ปีโซนภาคตะวันออกที่ชลบุรีนะครับก็คู่แรกเนี่ยเป็นการแข่งขันระหว่างพัทยายูไนเต็ดเจอกับระยอง FC นะครับก็ปรากฏว่าระยอง FC เอาชนะพัทยายูไนเต็ดไป4ประตูต่อ2นะครับที่ดูอยู่ช่วงแรกเสมอกันอยู่2-2นะแล้วก็หลังจากนั้นระยอง FC ก็มาได้ประตูช่วงท้ายเกมนะครับชนะไปนะครับ4ประตูต่อ2ไปชิงกับชลบุรี FC ครับชลบุรี FC เนี่ยโอ้โหเอาชนะบุรพายูไนเต็ด5ประตูต่อ0นะครับโอ้โหก็ทำให้โปรแกรมฟุตบอลโค้กคัพยู17ปีรอบชิงชนะเลิศนะก็จะเป็นการแข่งขันกันระหว่างระยอง FC กับชลบุรี FC นะที่เทศบาลหนองปลือ17นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับทั้งระยอง FC แล้วก็ชลบุรี FC ก็จะเป็นตัวแทนของภูมิภาคนี้นะครับนะภูมิภาคตอนออกนะครับจะเป็นเข้าไปแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปนะครับรอลุ้นรอติดตามกันนะครับสำหรับฟุตบอลรายการนี้นะไหนๆก็พูดถึงเรื่องของฟุตบอลแล้วนะครับก็ฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่จะอุ่นเครื่องนะกับคูเวตในวันที่5มิถุนายนนะสัปดาห์หน้านู้นแล้วนะครับบัตรเข้าชมนะมีจำหน่ายแล้วนะครับ5มิถุนายน19นาฬิกา30นาทีสนามปทุมธานีสเตเดียมนะสนามธรรมศาสตร์รังสิตนั่นแหละครับก็19นาฬิกา30นาทีซื้อบัตรเข้าชมได้นะครับไทยกับคูเวตไปดูนักเตะของเรานะเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะเจเนอเรชั่นใหม่ผสมกับตัวเก่านี่นะครับก็ไปร่วมชมร่วมเชียร์กันส่วนอีกนัดนึงก็เจอกับจีนนะครับนะวันที่9มิถุนายนที่หวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์นะครับนะก็ได้ร่วมเชียร์นักกีฬาไทยกันนะครับใน2 นัดนะครับที่นักกีฬาไทยลงแข่งขันนะครับส่วนการแข่งขันฟุตบอลวิงชัยวีเมนลีก1ฤดูกาล2026นะครับฟุตบอลลีกของไทยนะหรือว่าสมรภูมิดอกไม้เหล็กงดงามบนผืนหญ้าแกล้งกว่าที่ตาเห็นแมตช์ที่10ครับแหมชื่อลีกสาวไทยเนี่ยแหมชื่อยาวยาวสวยสวยเพราะเพราะแต่ว่าน้องแต่ละคนแข้งหนักเหลือเกินนะแข้งหนักหนักในการเตะฟุตบอลนะครับโอ้โหยิงแต่ละทีเนี่ยโอ้โหหนักจริงๆ BGC บัณฑิตเอเชียนะครับชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 2-1 นะครับโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชชนะนครสวรรค์ FC 1-0 นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้24พฤษภาคมเนี่ยก็จะเป็นการแข่งระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต FC เจอกับ BRUบุรีราชอะคาเดมี่นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งกรุงเทพมหานครเจอกับฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรีนะครับห้ามพลาดนะครับศึกสมรภูมิดอกไม้เหล็กนะครับสดทาง AIS Play นะครับในเซตที่2นะของคู่ทีมชุด A นะครับทางด้านของมาเลเซียนำไทยอยู่ 4-3 มีการขอเวลานอกกันยาวเลยนะครับนะก็มาเริ่มเสิร์ฟกันเล่นกันต่อนะฮะฝั่งมาเลเซียจะได้เสิร์ฟนะครับนะนำอยู่4-3คือไทยแพ้ไม่ได้ในคู่ A เนี่ยนะครับถ้าแพ้ก็มาเลเซียก็จะนำ 1-0 เอาชนะในเซตนี้ได้ก่อนนะครับขณะเดียวกันนะครับปัตตานีกับน้องบัวยังเสมอกันอยู่ 1-0 นะปัตตานีกับน้องบัวยังเสมอกัน1-1 นะขออภัยแม่1-0ไม่ใช่สินะผมก็ว่าไปนู่นเลยนะก็ในการแข่งขันนะเพลย์ออฟนะใครจะได้ขึ้นชั้นสู่ไทยลีกนะครับปัตตานีนะครับหรือว่าหนองบัวนะครับตอนนี้1ประตูต่อ1อยู่นะมีสกอร์เพิ่มเติมยังลุ้นให้ปัตตานีขึ้นนำนะยังไม่นำสักทีนะครับก็ดูไลฟ์สดอยู่ด้วยนะครับโอ้ปัตตานีนะก็ลุ้นๆอยู่นะปัตตานีลุ้นอยู่นะฮะสำหรับการแข่งฟุตบอลคู่นี้นะฮะปัตตานีกับหนองบัวพิชญา FC นะครับส่วนแต้มตอนนี้เป็นไงนะคือฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ได้แชมป์หมดแล้วอ่ะนะหลังจากที่ประกาศรายชื่อมานะฮะไทยได้เสิร์ฟแล้วลูกนี้โอ้โหพรเทพเสิร์ฟอัดใส่ตัวเสิร์ฟของมาเลย์ฮะแต้มเราไล่มา4-5นะก็เป็นเกมฟุตบอลที่เหมือนกับปิดเรียบร้อยแล้วอ่ะฝั่งเยอรมันก็ได้แชมป์ไปแล้วนะแต่ค่ำคืนนี้ฟุตบอลต่างประเทศก็ยังมีทางด้านของฟุตบอลถ้วยของเยอรมันนะบาเยิร์นจะเจอใครเนี่ยฟุตบอลเดฟเบโพคานนะบาเยิร์นเจอกับสตุตการ์ดนะบาเยิร์นมิวนิกเจอกับสตุตการ์ดทีมอันดับที่4ในศึกเดฟเบโพคานรอบชิงชนะเลิศนะครับก็ตีหนึ่งค่ำคืนนี้นะบาเยิร์นก็เพิ่งคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันก็หวังปลดล็อกคว้าแชมป์รายการนี้6ปียังไม่ได้แชมป์นะถ้าได้แชมป์ก็ยังมากที่สุดของทีของลีกนะก็คือสมัยที่21ส่วนม้าขาวสตุตการ์ดนะครับก็ลุ้นแชมป์สมัยที่5แล้วก็ลุ้นป้องกันแชมป์2ปีติดต ่อกันด้วยนะได้หรือไม่นะค่ำคืนนี้นะส่วนฟุตบอลลาลิก้าสเปนก็จะเป็นบาเลนเซียเจอกับบาร์ซ่านะครับบาเลนเซียก็หวังถ้วยพื้นที่ยุโรปอยู่ในประเภทยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์นะส่วนบาร์ซ่าก็แชมป์ไปแล้วนะครับนะค่ำคืนนี้นะฮะแล้วก็จะมีเกาโชซีรีอาบอโลญญาเจออินเตอร์มิลานอินเตอร์มิลานก็คว้าแชมป์ไปแล้วนะครับลาซิโอเจอปีซ่านะครับแล้วก็มีเรอัลมาดริดเจออาตเลติกบิลเบาในลาลิก้าสเปนเซตาบิโกเจอเซบีย่าเรอัลเบติสเจอเลมันเต้นะครับนอกจากนั้นนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขาบอกว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าประกาศลาอำลาทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเหลือสัญญาอีก1ปีนะครับแล้วก็ปิดฉากนะคว้าแชมป์มากมายกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะประสบความสำเร็จสูงสุดในบริษัทฟุตบอลยุคใหม่นะครับหลายแชมป์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็เตรียมประกาศนะตั้งชื่ออัศจรรย์แห่งใหม่นะอัศจรรย์เดิมนะครับแต่ฝั่งหลังประตูด้านทิศเหนือของสนามเอทิฮัดสเตเดียมนะครับตั้งชื่อว่าเดอะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าสแตนนะครับเพื่อยกย่องผลงานของกุนซือชาวสเปนนะหลังจากอันดาฤดูกาลนี้กับผลงานที่คว้าแชมป์ไปมากมายนะครับอำลาตำแหน่งแล้วนะครับไปที่ไหนยังไม่รู้นะนะฮะแล้วก็นัดสุดท้ายของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คุมในการเจอกับแอสตันวิลล่านะครับในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งการตั้งชื่ออัศจรรย์ใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจากเป็นชื่อของเดอะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าสแตนเนี่ยก็เป็นแนวคิดของชีคมานซูเจ้าของสโมสรทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะก็ต้องการเชิดชูเรื่องของกุนซือเป๊ปกวาร์ดิโอล่าวัย55ปีนะที่ประสบความสำเร็จตลอด10ปีกลายเป็นผู้จัดการทีมที่คว้าแชมป์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ยังมีวางแผนในการสร้างรูปปั้นของกวาร์ดิโอล่าบริเวณทางเข้าอัศจรรย์ฝั่งดังกล่าวด้วยนะฮะเพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์แห่งยุคสมัยที่ประสบความสำเร็จในช่วงหนึ่งของสโมสรนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะก็เจอกับแอสตันวิลล่าส่วนแมนยูบุกไปเยือนไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนจะฉลองในการเซ็นสัญญาไมเคิลควาริกนะในการเป็นผู้จัดการทีมถาวรนะในการบุกไปเยือนไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนนัดสุดท้ายนะครับอาร์เซนอลฉลองแชมป์ไปแล้วนะครับแต่บุกไปเยือนคริสตัลพาเลซนะครับนะคริสตัลพาเลซก็จะมีนักกีฬาทั้งหมดนะครับไปยืนเรียงแถวนะทั้งสองฝั่งปรบมือต้อนรับแชมป์พรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลนะครับลิเวอร์พูลได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเรียบร้อยนะเจอในบ้านเล่นในบ้านเจอกับเบนฟอร์ดนะนัดนี้ก็จะเป็นการอำลาของโมซาลาจะได้ลงสนามอำลาทีมหรือไม่นะอยู่กับทีม9ปีคว้าแชมป์เป็นตัวแบกเกมรุกของลิเวอร์พูลนะฮะรวมถึงแอนดี้โรบินสันด้วยที่จะอำลาทีมนะก็รอดูว่ามีปรากฏการณ์อะไรบ้างนะฮะในสนามของแอนฟิลด์ที่ลิเวอร์พูลเจอกับเบนฟอร์ดนะครับเชลซีเจอซันเดอร์แลนด์นะครับก็ในค่ำคืนนี้ส่วนสเปอร์นะครับเล่นในบ้านเจอกับเอเวอร์ตันก็ต้องการแต้มอย่างน้อยๆ1แต้มเพื่อจะอยู่รอดส่วนเวสต์แฮมเจอกับลีดต้องได้รับชัยชนะที่จะอยู่รอดนะครับไม่งั้นก็นะตกชั้นนะในส่วนของพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับแล้วก็ฟุตบอลนัดเพย์ออฟเลื่อนชั้นรอบชิงชนะเลิศของฝั่งอังกฤษนะครับจากเดอะแชมเปี้ยนชิพขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกก็มีคู่หนึ่งครับเฮาซิตี้ต้อนรับการเบียนของไม่ใช่สิเจอกับมิดเดิลสโปรนะครับทีมอันดับที่6แล้วก็ทีมอันดับที่5เจอกันนะครับเฮาซิตี้กับมิดเดิลสโปรนะครับเรื่องของความเร็วโมโตโฟยูโรเปียนครับนะฮะชิงชัยเชียร์น้องอุ้มนพรุตพงษ์บุญประเวศนักบิดจาก Honda Racing Thailand นะครับภายใต้สังกัด Honda Asia Dream Racing Junior นะหลังจากที่รอบฝึกซ้อมทำความได้ดีนะที่สนามเซอร์กิตเดบาร์เซโลน่านะครับค่ำคืนนี้จะแข่งขันนะครับในรอบวันเสาร์รอบคัดเลือกแล้วก็รอบชิงในวันอาทิตย์นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษบางกอก Business Challenge 2026ณสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ทางการสหรัฐระบุการที่สหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026รัชนกอินทนนท์และพนิชพลธีระรัศกุลผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะการแข่งขันแผนธุรกิจภาพภาษาอังกฤษบางกอก Business Challenge 2026ณอาคารสสปาฐะศาลาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
2: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569มีมติเห็นชอบให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศโดยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ประสานงานในส่วนภูมิภาคจึงได้แจ้งไปยังจังหวัดถึงอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยหน่วยงานต่างๆสามารถพิจารณาจัดกิจกรรมที่เหมาะสมได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึงวันที่31ธันวาคม2569สำหรับในห้วงเดือนมิถุนายน2569ซึ่งเป็นเดือนแห่งวาระมหามงคลจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของส่วนภูมิภาคตลอดทั้งเดือนระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2569โดยจะมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะการตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ธงชาติไทยธงอักษรพระนามาภิไธยสท.ผ้าระบายสีขาวและการประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานตามอาคารสถานที่ของจังหวัดในส่วนของพิธีการจะจัดขึ้นพร้อมกับส่วนกลางในวันพุธที่3มิถุนายน2569ณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลจากนั้นเวลา 17:30 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและเวลา 19:29 น.พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้แต่ละจังหวัดจะมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ระหว่างวันที่1ถึง15มิถุนายน2569รวมทั้งจัดตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางระบบออนไลน์ตลอดจนการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของแต่ละพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟิซิเยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพจ Facebook HRH Princess สิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเผยแพร่ภาพพร้อมข้อความว่านายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟิซิเยของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอนเดอร์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา เมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2569โดยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสทราบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีคุณูปการต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตฝรั่งเศสในประเทศไทยรวมถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศสอดคล้องกับโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2568และ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปี2569เครื่องอิสริยาภรณ์เลชิยงดอเนอร์มีความหมายว่ากองพลเกียรติยศและคติพจน์แห่งเครื่องอิสริยาภรณ์เลชิยงดอเนอร์คือเกียรติยศและปิตุภูมิถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำชาติชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นโดยจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตเมื่อวันที่19พฤษภาคมคริสตศักราช1802เพื่อตอบแทนคุณงามความดีและความกล้าหาญของทหารและพลเรือนโดยมีความสำคัญและวัตถุประสงค์ในการมอบให้แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์อย่างโดดเด่นแก่ประเทศฝรั่งเศสในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นพลเรือนทหารและปัจเจกบุคคลที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศฝรั่งเศสและมีส่วนในการเสริมสร้างชื่อเสียงรวมทั้งภาพลักษณ์ของฝรั่งเศสทั้งในและนอกประเทศเช่นการทหารวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและมนุษยธรรมและเป็นการแสดงความขอบคุณและยกย่องต่อผู้ที่สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อชาติพร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำความดีและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในปัจจุบันได้มีการขยายวงของผู้ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ให้ครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติที่มีคุณูปการต่อประเทศฝรั่งเศสและบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้กับสังคมและประเทศชาติอาทิเช่นงานด้านการอนุรักษ์และวัฒนธรรมลักษณะของเครื่องอิสริยาภรณ์เลชิยงดอเนอร์เป็นตราแฉก5แฉกสีขาวตรงกลางเป็นรูปมาเรียนสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสล้อมรอบด้วยวงแหวนสีทองภายใต้ดาวมีช่อไบโอ๊คและลอเรลไขว้กันด้านหลังเหรียญมีคำขวัญเกียรติยศและปิตุภูมิและวันที่สถาปนาลำดับชั้นและเครื่องยศอิสริยาภรณ์เลชิยงดอเนอร์แบ่งเป็น5ชั้นดังต่อไปนี้1เชอวาลิเยชั้นอัศวินประดับดวงตราโดยไม่มีแถบลายเถากุหลาบเหนืออกซ้าย 2. ออฟิซิเยชั้นเจ้าพนักงานประดับดวงตราพร้อมแถบลายเถากุหลาบเหนืออกซ้าย 3. กอมองเดอร์ชั้นนายกองประดับดวงตราบนกันถาพรหรือแถบห้อยคอ 4. กรองตอฟิซิเยชั้นนายทัพประดับดวงตราพร้อมแถบลายเถากุหลาบเหนืออกซ้ายและประดับดาราเหนืออกขวา 5. กรองครัวชั้นมหากางเขนเป็นชั้นสูงสุดประดับดวงตราและสายสะพายพาดเฉียงจากบ่าขวาและประดับดาราเหนืออกซ้ายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์สาธารณรัฐฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองครัวเมื่อปีพุทธศักราช2406พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองครัวเมื่อปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองตอฟีซิเยเมื่อปีพุทธศักราช2550สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองตอฟีซิเยประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องนางอุเพนสุรเดชอายุ71ปีกล่าวว่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่วันแรกเพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อช่วยฟื้นฟูงานหัตถศิลป์และผ้าไหมไทยทำให้ประชาชนมีรายได้พร้อมทั้งเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จที่ยังรู้สึกประทับใจอยู่เสมอ
4: เคยเข้าไปรับเสด็จที่ในวังบ่อยก็รู้สึกปลาบปลื้มรู้สึกว่าพระองค์เป็นพระองค์ที่น่ารักมีพระเมตตาช่วยเหลือประชาชนทุกหย่อมย่าทุกที่ที่ท่านไปก็เจริญขึ้นเยอะค่ะผ้าไทยด้วยแล้วก็ช่วงจักสานต่างๆที่ท่านมีแถวอยู่จังหวัดปังชัยอะเนาะแล้วก็เสด็จพระดำเนินดูแลประชาชนต่างๆที่ท่านผ่านไปตรงไหนเราก็จะไปรับเสด็จที่นั่น
3: ขณะที่นางกุสุมาแย้มยงอายุ67ปีกล่าวว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสร้างอาชีพให้ประชาชนในต่างจังหวัดพร้อมทั้งอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไปรวมทั้งยังบอกเล่าถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยมีโอกาสรับเสด็จ
5: ตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะเคยเห็นเคยเจอก็ดีใจทุกครั้งค่ะตอนทำงานก็เจอได้มอบช่อดอกไม้เวลาท่านเสด็จก็ไปรับเสด็จสวยมากเรารู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่เด็กแล้วชอบหมดอ่ะชอบพี่ไม้สุดที่ผ้าไหมทำให้คนต่างจังหวัดมีอาชีพแล้วก็มันไม่สูญหายไป
3: พร้อมกันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นทั้งนี้ตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2568ถึงวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมามีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้ว 787,889 คนปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: ส่วนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดเชียงใหม่จัดงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อชมความงดงามของกล้วยไม้นานาพันธุ์กว่า 3,000 ต้นตลอดเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้
6: นายมนชัยศรีเจริญศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจองค์การสวนพฤกษศาสตร์เปิดเผยว่าสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดกิจกรรมสุดพิเศษแห่งปีตลอดเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569รวมสัมผัสช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของธรรมชาติท่ามกลางหมู่มวลดอกกล้วยไม้นานาพันธุ์และฝูงผีเสื้อแสนงดงามในบรรยากาศกลางหุบเขาเที่ยววันเดียวครบทั้งความสุขความสดชื่นและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติอย่างแท้จริงในงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อ The 60 Day Botanical Bloom Orchids and Butterfliesทั้งนี้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมตื่นตากับความงดงามของพันธุ์กล้วยไม้กว่า30สายพันธุ์มากกว่า 3,000 ต้นทั้งกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้และกล้วยไม้ลูกผสมสีสันสดใสจัดแสดงอย่างสวยงามทั่วพื้นที่ภายในโรงเรือนกล้วยไม้และเฟิร์นรวมถึงโรงเรือนป่าดิบชื้นท่ามกลางสายหมอกและน้ำตกสูงกว่า30เมตรที่พร้อมสร้างประสบการณ์เสมือนอยู่กลางป่าฝนเขตร้อนพร้อมเติมเต็มความมหัศจรรย์ด้วยฝูงผีเสื้อหลากสีหลายชนิดที่จะบอยบินอย่างอิสระรอบตัวนักท่องเที่ยวภายในโรงเรือนพันไม้น้ำที่กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติสัมผัสความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศที่หาได้ยากในช่วงเวลานี้เท่านั้นพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีชาปนกิจน้องรถชาวอุบลราชธานีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์พร้อมเน้นย้ำทุกฝ่ายต้องร่วมกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
7: ที่วัดสวนสวรรค์ตำบลพิบูลอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีชาปนกิจนางสาววิภารัตน์เผ่าภูรีหรือน้องโรสชาวจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งน้องโรสเป็นผู้หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์บริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาภายในงานครอบครัวน้องโรส ได้รับมอบเงินสินไหมทดแทนจากภาคส่วนต่างๆเช่นบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัททิพยประกันภัยรวมทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพโดยมีญาติๆและเพื่อนๆของน้องโรสส่วนราชการประชาชนตัวแทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจำนวนมากเข้าร่วมพิธีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมกได้ดูแลทั้งกรณีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่อย่างกรณีน้องโรสที่เสียชีวิตครอบครัวได้รับเงินสินไหมกว่า 2.9 ล้านบาทจะเหลืออีกประมาณ 300,000 บาทจากกองทุนคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพจะนำส่งให้ในภายหลังส่วนผู้บาดเจ็บจะได้รับการดูแลรักษาอย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่าเหตุการณ์นี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกดังนั้นทุกภาคส่วนต้องดูแลอย่างใกล้ชิดในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆเจ้าหน้าที่พนักงานต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดที่สำคัญทุกคนต้องเคารพในกฎระเบียบจราจรเพราะการป้องกันและลดอุบัติเหตุต้องใช้ความร่วมมือของทุกฝ่ายกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: ด้านกรมการขนส่งทางรางแจ้งความเอาผิดรถเมย์จอดคร่อมรางรถไฟที่ย่านมักกะสันระบุผิดพ.ร.บ.ขนส่งทางรางและกฎหมายอาญาพร้อมสั่งตรวจปัสสาวะพนักงานที่เกี่ยวข้อง
8: นายรักษิตไวตีผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางรางได้เข้าแจ้งความกรณีรถเมย์จอดคร่อมรางรถไฟที่ย่านมักกะสันในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568และอาจเข้าข่ายความผิดอาญาอื่นซึ่งต้องพิจารณาองค์ประกอบทั้งการกระทำความเสียหายและผู้กระทำผิดรวมถึงอาจกระทบต่อการคุ้มครองของบริษัทประกันภัยเบื้องต้นพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งและประชาชนแต่จำนวนข้อหายังไม่สามารถระบุได้ต้องรอพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณารายละเอียดเป็นรายกรณีโดยเฉพาะกรณีนำสิ่งกีดขวางมาวางบนรางจนกระทบการเดินรถไฟซึ่งกฎหมายกำหนดความผิดไว้ชัดเจนแม้บางกรณีอาจไม่มีเจตนาก็ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงนอกจากนี้นายรักษิตเปิดเผยเพิ่มเติมว่าหลังเกิดเหตุยังมีคำสั่งตรวจสารเสพติดพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมย้ำว่าการใช้สารเสพติดไม่อาจยอมรับได้ไม่ว่าจะอยู่ในระบบการขนส่งรูปแบบใดก็ตามดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 20:19 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐที่ระบุว่าการที่รัฐบาลสหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการขายอาวุธเหล่านี้ต้องใช้เวลาหลายปีในการดำเนินการและไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านพร้อมยืนยันว่ากองทัพสหรัฐยังคงมีอาวุธยุทโธปกรณ์มากพอที่จะสนับสนุนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งหมดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายฮังเคารักษาการเลขานุการกองทัพเรือสหรัฐเปิดเผยระหว่างการไต่สวนของสภาคองเกรสสหรัฐโดยอ้างว่าการที่รัฐบาลสหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวเพื่อให้กองทัพสหรัฐมียุทโธปกรณ์ที่เพียงพอสำหรับปฏิบัติการในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเลอนิดปาเซสนิชผู้ว่าการแคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในวันนี้ที่ยืนยันว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองกำลังยูเครนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองสตาโรบิลส์ของแคว้นลูฮันส์เมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย10รายบาดเจ็บอีก48รายและยังคงสูญหายอีก11รายด้านกระทรวงการต่างประเทศต่างประเทศรัสเซียประนามเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดของกองกำลังยูเครนโดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลยูเครนเป็นฝ่ายที่ต้องการขัดขวางความพยายามทางการเมืองและการทูตในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีขณะที่กองกำลังยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวของรัฐบาลรัสเซียพร้อมเน้นย้ำว่ายูเครนได้ปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนชาวโบลิเวียจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงลาปาสเมืองหลวงของโบลิเวียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโรดริโก ปาสแห่งโบลิเวียลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศโดยมีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกลุ่มผู้ประท้วงที่พยายามบุกเข้าไปในอาคารของรัฐบาลในกรุงลาปาสแต่ยังคงไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งนี้ประธานาธิบดีโรดริโก ปาสเริ่มดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีโบลิเวียเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศที่เลวร้ายที่สุดเป็นประวัติการซึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนเชื้อเพลิงและภาวะเงินเฟ้อที่ไม่สามารถควบคุมได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
11: การแข่งขันแบดมินตันรายการมาเลเซียมาสเตอร์2026ซูเปอร์500ประเภทหญิงเดียวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกโชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะลีเน่ฮอยมาร์เคสเฟรดมือวางอันดับ8ของรายการตักเดนมาร์กไป2ต่อ0เกม 21-12 และ 21-12 ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีนส่วนประเภทชายเดี่ยวอิคคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกตบเอาชนะคริสโตโปป๊อปมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศสไป2เกมรวด 21-13 และ 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับหลี่ชื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีนประเภทคู่ผสมโอโม่พักพลธีระรัศกุลกับป่อป้อซับสิรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ20ของโลกสู้เต็มที่ตบเอาชนะเกาซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีนไป2ต่อ1เกม 15-21 21-15 และ 21-17 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกรายการ TMISTAF World Cup เซปักตะกร้อ2026ที่สนามติติวังซาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบรองชนะเลิศประเภททีมชุดชายทีม A ของไทยส่งกฤษณพงษ์นนทโคตรรับหน้าที่เสิร์ฟวุฒินันท์คำสนอเป็นตัวชงและธนพลซับเย็นเป็นตัวฟาดก่อนช่วยการพาทีมเอาชนะเกาหลีใต้ทีม A ไปได้2ต่อ0เซต 15-13 และ15-10ส่วนทีม B ไทยส่งพรเทพถิ่นบางบนลงเสิร์ฟมาลือคินพันมกรเป็นตัวชงและเจรศักดิ์ผักบัวเงินเป็นตัวฟาดโดยทั้ง3คนโชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าเอาชนะเกาหลีใต้ทีม B ไป2เซตรวด 15-10 และ 15-9 ส่งผลให้ทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้2ต่อ0ทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเจ้าภาพมาเลเซียการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่3ที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรรอบชิงชนะเลิศรุ่นประชาชนชายโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกพร้อมคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่พุทธภูมินาคแป้นเข้าเส้นชัยเป็นคนที่2และนพดลคล้ายมณีหารตามมาเป็นลำดับที่3ส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวานิสเถียรนักปั่นสาวจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จที่2เป็นของหทัยเพชรใจสว่างและเขมิกาศรีโสภาตามมาเป็นลำดับที่3 พลตรีสมสกุลวิจิตรภาพเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกในฐานะประธานชมรมมวยไทยสมัครเล่นมวยสากลสมัครเล่นกองทัพบกได้เดินทางมาเยี่ยมพร้อมให้โอวาสร้างขวัญกำลังใจพร้อมมอบอุปกรณ์การฝึกซ้อมแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่กำลังพลสังกัดกองทัพบกก่อนเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นกีฬากองทัพไทยครั้งที่56ประจำปี2569ที่สโมสรทหารบกพันตรีคุณาพันธ์ชมสุขผู้ควบคุมทีมเปิดเผยว่าความพร้อมทัพนักชกทีมกองทัพบกได้เฟ้นหาตัวแทนจากดีกรีแชมป์กีฬากองทัพบกปีนี้ซึ่งแข่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและหลายคนมีดีกรีเป็นทีมชาติก่อนมาเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกันนานนับเดือนภายใต้การติวเข้มจากผู้ฝึกสอนฝีมือดีอดีตนักชกทีมชาติไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อทำผลงานให้เต็มที่และหวังรักษาแชมป์ถ้วยรวมกีฬามวยไทยสมัครเล่นประเภททีมชายสมัยที่2ติดต่อกันให้ได้หลังจากปีที่แล้วเข้าชิงมากถึง8รุ่นจาก10รุ่นน้ำหนักพร้อมคว้าแชมป์มาได้มากที่สุด6เหรียญทอง
12: เราได้เก็บตัวฝึกซ้อมมาช่วงระยะเวลาเป็นเดือนเราก็หวังสูงสุดนะครับแต่ไม่อยากจะพูดว่าต้องทุกรุ่นเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราประมาทหรือว่าดูถูกทีมอื่นเราก็มีความพร้อมที่จะสู้กับทุกคนทุกทีมนะครับ
11: สำหรับการแข่งขันกีฬากองทัพไทยเป็นการแข่งขันกีฬาประเพณีระดับประเทศที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีหน่วยงานหลัก5ฝ่ายเข้าร่วมได้แก่กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองบัญชาการกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกีฬามวยไทยสมัครเล่นกำหนดแข่งขันมวยชาย10รุ่นและหญิง5รุ่นชิงชัยวันที่25ถึง27พฤษภาคมนี้ที่สนามมวยลุมพินีพาณิชย์ภาคนาครายงาน
13: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
14: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
13: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
14: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
13: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
15: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
16: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราเนี่ยมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
13: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
14: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
13: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
14: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
13: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
14: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจัดมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอาสุดยอดแห่งนิยายอิทธิปาฏิหาริย์ที่มีการกล่าวถึงที่มาของเทวดาจิตองค์สำคัญรวมทั้งบุคคลสำคัญในเรื่องที่บอกว่ามีตัวตนจริงอยู่ในประวัติศาสตร์ที่ชื่อเรื่องว่าห้องศิลป์มาให้ผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเรื่องราวที่อยู่ในห้องศิลป์นี้จะเห็นได้ว่าไม่ค่อยคุ้นกับความเข้าใจของคนไทยเท่าไหร่นะแต่ว่าพอเวลาได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องเราก็จะเข้าใจเรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏอยู่ในงานศิลปกรรมจีนที่อยู่ในบ้านเราหลายต่อหลายเรื่องโดยเฉพาะยิ่งพอเวลาเข้าไปในศาสนสถานหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้เห็นนั้นเราไม่เข้าใจแต่พอได้ฟังห้องศิลป์แล้วพอจะจับต้นชนปลายว่าภาพเหล่านั้นรูปปั้นเหล่านั้นคืออะไรตอนไหนอย่างไรนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวของห้องศิลป์ต่อขอเวลาตอนต้นรายการนิดเดียวในการที่จะบอกท่านผู้ฟังบอกว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการไม่ว่าจะในมิติใดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนี่ก็เข้าไปค้นเรื่องแล้วสำหรับห้องศิลป์เนี่ยถ้าอยากจะฟังเรื่องราวอะไรต่อบอกกล่าวกันมาได้หรือว่าในระหว่างนี้อยากจะให้หาเรื่องอะไรมาเสริมหรือว่าตัวท่านผู้ฟังเองนี่แหละนะครับมีความรู้และอยากจะแบ่งปันไปยังท่านผู้ฟังท่านอื่นๆก็บอกกล่าวกันมาได้เลยมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยและแนะนำรายการกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันด้วยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจักรแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมล address อยู่ที่ bj วัฒนะนะ bj ก็ตัดย่อ มาจากบุญจับนะครับเป็น bboy j japanติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WAWTANA ส่วนกับแอดซานนั้นก็ @gmail.com นะ bj วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันเลยเมื่อครั้งที่แล้วนั้นเกียงจูแย่พอรู้ข่าวว่าข้าศึกเนี่ยจับโลเฉียไปได้ก็เป็นทุกข์มากทีเดียวแล้วก็คิดว่าดูถ้าจะมีผู้วิเศษมาช่วยเต่งจิ๋วกงอีกแล้วพอถึงเวลาเช้าทหารก็มาบอกเกียงจูแย่บอกว่าโทเหงสนที่จับโลเฉียไปนั้นยกมาอีกแล้วอึ้งเทียนหัวพอได้ยินดังนั้นก็บอกกับเกียงจูแย่บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะขอออกไปรบกับโทเหงสนแก้แค้นในการที่จะจับโลเฉียไปเกียงจูแย่อนุญาตแต่ก็บอกว่าให้ท่านเนี่ยออกรบครั้งนี้จงระวังตัวอย่าประมาทอึ่งเทียนหัวก็ใส่กรอกขึ้นขี่กีเลนถือกระบองคุมทหารออกไปแล้วก็ร้องว่ากับโทเหงสุนบอกว่าไอ้เจ้าสัตว์ที่ไม่มีศีรษะบังอาจจับเอาเพื่อนกูไปว่าแล้วก็ขับกีเลนลำกระบองเข้ารบกับโทเหงสุนได้สัก10เพลงโทเหงสุนก็เอาเชือกทิ้งไปมัดอึ่งเทียนหัวตกลงมาจากหลังกีเลนแล้วก็ให้คุมตัวเอาไปกลับค่ายโลเฉเห็นโทเหงสุนมัดอึ่งเทียนหัวมาก็เสียใจนักอึ่งเทียนหัวเป็นคนโทโสมากเห็นโลเฉต้องทรมานอยู่ก็แค้นขึ้นไปอีกโดดขึ้นมาแล้วก็ร้องบอกว่าพวกเราหาควรจะเป็นเช่นนี้ไหมโลเฉก็บอกว่าอย่าวุ่นวายให้ลำบากตัวไปเลยชีวิตของเราเนี่ยจวนจะสิ้นอยู่แล้วเคียงจูแย่แจ้งว่าโทเหงสุนจับอึ่งเทียนหัวไปได้โอ้โหยิ่งทุกข์ร้อนขึ้นมาอีกคนหนึ่งทั้งฝ่ายเต็งอยู่กง คันเห็นโทเหงสุนได้ชัยชนะมาก็แต่งโต๊ะเชิญโทเหงสุนกับทหารทั้งปวงมาเสพสุราโทเหงสุนเมาสุรานักก็คิดกำเริบขึ้นที่บอกว่าถ้าเราได้เป็นแม่ทัพหน้ามาแต่แรกบ้านนี้ก็ได้ตัวเกียงจูแยกับบูอ๋องมาแล้วเต็งจูกงกับทหารทั้งปวงก็สรรเสริญโทเหงสุนเป็นอันมากทหารทั้งปวงพอเสพสุราแล้วต่างคนต่างก็คำนับเต็งจูกงจะไปที่อยู่เต็งจูกงก็เลยบอกว่าท่านทั้งปวงกำลังน้อยเสพสุราขับเคี่ยวไปกับเราไม่ได้ทหารทั้งปวงก็ลาไปแต่โทเหงสุนก็ยังเสพสุราอยู่กับเต็งจูกงเต็งจิวกงจึงว่ากับโทเหงสุนบอกว่าถ้าท่านตีได้เมืองไซกีแล้วนางเต็งตันหยกบุตรเรานี้เราจะยกให้เป็นภรรยาท่านโอ้โหโทเหงสุนพอได้ฟังนั้นก็มีความยินดีนักลุกขึ้นคำนับเต็งจิวกงแล้วบอกว่าข้าพเจ้าจะอาสาท่านจนกว่าจะสิ้นชีวิตเลยทีเดียวครั้นเวลาเช้าเต็งจิวกงจึงว่ากับโทเหงสุนบอกว่าเรามาตั้งประชิดเมืองไซกีอยู่ช้านานทหารทั้งปวงก็ได้รับความลำบากนักเจ้าจงรีบตีเอาเมืองไซกีเสียโดยเร็วจะได้ยกกลับไปเป็นขุนนางเมืองหลวงตามที่มีความชอบโทเหงสุนก็เลยประจัดแยงทหารแล้วก็ยกออกจากค่ายเข้าไปถึงหน้าเมืองไซกีให้ทหารร้องท้าทายเกียงจูหยาต่างๆนานาทหารซึ่งรักษาหน้าที่เห็นนั้นก็เข้าไปบอกเกียงจูแยให้ทราบทุกประการทั้งฝ่ายเกียงจูแยก็ใส่กรอกขี่สู่ปุดเสียงถือกระบองยกทหารออกมาจากเมืองโทเหงสุนจะบอกว่ากับเกียงจูแยว่าจงมาคำนับเราแต่โดยดีอย่าต้องให้ผูกมัดไปเลยเกียงจูแยก็ย้อนบอกว่าท่านมีความรู้ประการใดจึงบังอาจมารบกับเราโทเหงสุนก็ไม่ได้โต้ตอบประการใดแกว่งกระบองเข้ารบกับเกียงจูหยาได้สัก5เพลงโทเหงสุนก็เอาเชือกวิเศษโยนไปมัดเกียงจูหยาตกลงมาจากสู่ปุดเสียงทหารโทเหงสุนก็ตรูกันเข้าไปจะจับเกียงจูหยาทหารเมืองไซกีก็เข้ารบป้องกันพาเกียงจูหยารีบเข้าไปในเมืองได้แล้วต่างคนต่างก็แก้มัดจนกระทั่งเอากระบี่ตัดเชือกแล้วก็เชือกไม่ขาดไม่ใช่แค่ไม่ขาดยิ่งรัดหนักเข้าไปอีกเกียงจู้หยาได้ความเวทนานักแล้วคิดว่าเชือกเนี้ยเขาทำด้วยอิทธิฤทธิ์จะเชือดตัดที่ไหนจะขาดได้เกียงจู้หยาก็สั่งทหารทั้งปวงบอกว่าโอ้ยอย่าวุ่นวายไปเลยแล้วตัวเองก็นิ่งหลับตาระลึกถึงง่วนสีเทียนจุนซึ่งเป็นอาจารย์ฝ่ายบูอ๋องแจ้งว่าเกียงจู้หยาเสียทีฆ่าศึกมาก็ลงมาเยี่ยมเห็นเกียงจูแยต้องมัดก็ตกใจเข้าแก่เชือกมัดเกียงจูแยเกียงจูแยจึงบอกว่าท่านอย่าได้แก้ให้ลำบากเลยเชือกนี้หาเหมือนเชือกทั้งปวงไม่บูอองได้ฟังดังนั้นก็ร้องไห้รักเกียงจูแยไปอันมากแล้วบอกว่าท่านก็ทำศึกมาหลายครั้งแล้วหาได้ความเวทนาเหมือนครั้งนี้ไม่พอในประตูมาบอกว่ามีผู้มาหาเกียงจูแยเกียงจูแยก็ให้พาตัวเข้ามาแปะเหาะท่องจือเข้าไปเห็นเกียงจูแยถูกเชือกมัดอยู่ก็บอกว่าม่วนสีเทียนจุนนั้นให้ข้าพเจ้ามาแก้ท่านว่าแล้วก็เอาตรายันวางลงที่เชือกแล้วก็ไร่มนเอามือชี้เข้าตรงหัวเงื่อนพอว่ามนเสร็จเชือกก็หลุดออกจากคอเกียงจูแยเกียงจูแยก็ลุกขึ้นคุกเข่าลงครับไปข้างเขาคุณหลุนซัวแล้วก็คำนับปูอ๋องแปะเหาะท่องจือก็ลากลับไปเกียงจูแยจึงว่ากับปูอ๋องบอกว่าเชือกนี้มีแต่ของอาจารย์ลีกิวสุนซึ่งจะให้มาทำแก่ข้าพเจ้าก็ผิดนักท่านเวลารุ่งเช้าโทเหงสุนก็ยกทหารมาถึงหน้าเมืองแล้วก็ให้ตีม้าล่อแล้วก็กลองศึกอื้ออึงอยู่อีโอเจียนจึงว่ากับเกียงจูแย่บอกว่าข้าพเจ้าจะขอออกไปรบกับโทเหงสุนแก้แค้นให้จงได้แล้วอีโอเจียนก็ขึ้นมาถือทวนคุมทหารยกออกไปโทเหงสุนจึงถามมาว่าท่านชื่ออะไรล่ะอีโอเจียนก็บอกว่าเราเนี่ยชื่อว่าอีโอเจียน หวานแล้วก็ขับม้ารำทวนคารบกับโทเฮงสุนได้สัก7เพลงโทเฮงสุนก็เอาเชือกทิ้งไปมัดเอียวเจี้ยนตกลงมาจากม้าผ่านโทเฮงสุนก็เข้ากลุ่มรุมจับตัวเอียวเจี้ยนได้โทเฮงสุนก็พาทหารกลับมาที่ค่ายพอถึงค่ายไปยินเสียงทางฟ้าร้องเอียวเจี้ยนก็พลัดจากมือทหารหายตัวไปทหารทั้งปวงแลดูเห็นแต่ก้อนศิลาปิ้งอยู่ที่ประตูค่ายโทเฮงสุนก็สงสัยยืนตะลึงอยู่พอเอียวเจี้ยนร้องมาบอกว่ากูจะเอาชีวิตไอ้เตี้ยว่าแล้วก็ขับม้าเข้าไปเอาทวนแทงโทเฮงสุนโทเฮงสุนก็รำกระบองเคารพเอียวเจี้ยนเป็นสามารถเอียวเจี้ยนก็ปล่อยสุนัขที่มีฤทธิ์ออกไปหมายจะให้กัดโทเฮงสุนโทเฮงสุนดำดินหนีไปเอียวเจี้ยนก็ไล่มนหายตัวเข้าไปในค่ายแล้วพาอึ้งเทียนหัวกับโลเฉียนหนีออกมาจากค่ายเอียวเจี้ยนก็ควบม้าพานายทหารทั้งสองกลับมาที่เมืองไซกีเล่าความซึ่งรบกับโทเฮงสุนจนกระทั่งโทเฮงสุนนั้นดำดินหนีไปให้กับเกียงจูแย่ฟังทุกประการแล้วก็บอกว่าถ้าโทเฮงสุนดำดินมาผุดขึ้นในเมืองถ้ามาโผล่ในเวลากลางคืนท่านจะคิดแก้แค้นประการใดเกียงจูแย่ทอดใจใหญ่แล้วก็บอกว่าโทเฮงสุนก็มีวิชายิ่งยวดนักและเชือกซึ่งมัดเราวันนั้นก็เห็นจะเป็นเชือกของอาจารย์กีหลิวสุนเอียวเจิ้งก็บอกว่าถ้าท่านสงสัยดังนั้นข้าพเจ้าจะพาท่านไปที่เขาเทียบเหลิงสัวสืบเอาความให้จงได้ซึ่งเกียงจูใหญ่ก็เห็นชอบด้วยทั้งฝ่ายโทเฮงสุนคันเห็นเอียวเจิ้งกลับไปแล้วก็ผุดขึ้นมาจากแผ่นดินภายในค่ายเต็งอยู่กงก็ถามบอกว่าท่านไปรบวันนี้เป็นประการใดบ้างล่ะโทเฮงสุนก็เล่าความให้เต็งจิวกงฟังทุกประการและโทเฮงสุนก็บอกว่าเวลาค่ำวันนี้แต่ข้าพเจ้าผู้เดียวจะเข้าไปตัดศีรษะเกียงจูแย่กับบูอ๋องให้ท่านเต็งจิวกงได้ฟังดังนั้นก็คิดสงสัยนักก็ถามโทเฮงสุนบอกว่าท่านจะทำประการใดจึงจะเข้าไปในเมืองไซกีได้

แผ่นดินของพระเจ้าติวอ๋องก็จะสิ้นเสียนน้ำกันสักทีหนึ่งไฟเกียงจูแย่ตั้งแต่รู้ว่าโทเหงสุนดำดินได้โอ้โหมีความวิตกน่าดูเลยพอบังเกิดพายุพัดเสาธงที่ปักอยู่หน้าบ้านหักพับลงเกียงจูแย่เห็นเป็นประหลาดก็เสี่ยงทายดูตามที่เคยสังเกตขันแล้วพอรู้ความก็ตกใจจึงปรึกษากับเอี่ยวเจี้ยนบอกว่าเพลาคำวันนี้โทเฮงสนดูจะดำดิ่งเข้ามาทำอันตรายบูอองกับเราท่านจะคิดป้องกันประการใดเอี่ยวเจี้ยนก็เลยบอกว่าข้าพเจ้ามีอุบายอยู่อย่างหนึ่งเห็นจะจับโทเฮงสนได้เกียงจูใหญ่ก็ถามบอกว่าอุบายของท่านจะเป็นอย่างไรล่ะเอี่ยวเจี้ยนก็บอกว่าข้าพเจ้าผู้เดียวนี่แหละจักนิมิตให้เป็น4คน5คนได้เพลาค่ำวันนี้ท่านจงเชิญปูอ๋องมาไว้ณตึกของท่านข้าพเจ้าจะนิมิตให้เหมือนปูอ๋องและตัวข้าพเจ้าจะนิมิตเหมือนเป็นสตรีอยู่ที่เตียงของปูอ๋องนอนถ้าโทเฮงสุนเข้าไปทำร้ายรูปนิมิตข้าพเจ้าจะจับตัวโทเฮงสุนให้ได้เกียงจูหยาได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีจึงสั่งทหารนั้นให้เอากระจกขึ้นไปแขวนเอาไว้ที่ประตูบ้าน3อันในตึกที่อยู่ก็แขวนกระจกเอาไว้5อันแล้วก็สั่งให้ทหารนั้นใส่กรอกถืออาวุธเตรียมไว้พร้อมทหารเก่าทันก็ให้ขึ้นสายพาดลูกไว้แล้วก็ให้ไปเชิญปูอ๋องมาที่ตึกปูอ๋องก็ถามบอกว่าท่านมีธุระสิ่งไรเอียงจูแย่ก็เลยคิดอยู่ในใจว่าถ้าเราจะบอกความจริงว่าโทเฮงสุนจะลอบเข้ามาทำร้ายดูท่าทางปูอ๋องจะตกใจนะก็เลยบอกว่าเวลาค่ำวันนี้ข้าพเจ้าจะซักซ้อมหัดทหารให้สันทัดการรบกลางคืนเอาไว้บ้างก็เลยเชิญท่านมาเสพสุราแล้วก็จะได้ดูฝีมือทหารนั้นรำเพลงอาวุธเล่นให้สบายใจปูอ๋องไม่ได้รู้เหตุผลประการใดก็มีความยินดีจึงบอกว่าซึ่งท่านคิดให้ทหารหัดซ้อมกลางคืนนี้ดูเป็นความคิดที่แยบคายนักเกียงจูใหญ่ก็เลยเชิญบูอ๋องมาแต่งโต๊ะแล้วก็รินสุราคำนับให้บูอ๋องขณะเมื่อบูอ๋องกับเกียงจูใหญ่เสพสุราอย่างนั้นทหารทั้งปวงก็ถืออาวุธถอดฝักยืนรักษาอยู่ทั้งสี่ด้านทหารเก่าทันและทหารเลวก็ยืนเป็นชั้นๆออกมาตามที่เกียงจูใหญ่จัดไว้ทั้งฝ่ายโทเหงสุนครั้นเวลายามเสร็จก็แต่งตัวถือกระบี่สั้นเข้าไปคำนับลาเต็งจิวกงแล้วก็เดินออกไปจากค่ายเต็งจิวกงและทหารทั้งปวงก็ตามมาดูโทเฮงสุนดำดินโทเฮงสุนพอถึงนอกค่ายก็อ่านมนต์ดำดินลงไปแล้วหามีปากช่องอยู่ไหมเรียกว่าดำไปแล้วก็ปิดปากถ้ำเลยปากปล่องไปเลยว่างั้นเถอะนะครับทหารทั้งปวงเห็นประจักษ์ดังนั้นต่างคนต่างก็สรรเสริญโทเฮงสุนบอกว่าโอ้โหมีฤทธิ์เหมือนเทพยดาเลยทีเดียวแต่ว่าเต็งจิวโกงนั้นมีความยินดีมากเป็นพิเศษตกขาลงแล้วก็แงนหน้าขึ้นหัวเราะบอกว่าบุญของพระเจ้าติวอ๋องยังมากอยู่เทพพยดาจึงดลใจให้โทเฮงสุนมาเป็นทหารของเราแล้วเต็งจิวโกงก็พาทหารกลับเข้าไปค่ายแล้วก็สั่งทหารทั้งปวงให้ใส่เกราะผูกม้าเตรียมไว้แล้วก็บอกว่าถ้าโทเฮงสุนทำการในเมืองสำเร็จเราจะได้ซ้ำเติมได้ทันท่วงทีทั้งฝ่ายโทเฮงสุนก็ดำดินไปผุดขึ้นในกำแพงเมืองไสกีแล้วก็เดินเที่ยวดูไปเพื่อที่จะหาบ้านของเกียงจูแย่พอเห็นบ้านแห่งหนึ่งจุดโคมไฟสว่างแล้วก็ได้ยินเสียงคนอื้ออึงโทเฮงสุนก็แวะเข้าไปดูเห็นทหารใส่เกราะถืออาวุธยืนรายรอบบ้านโทเฮงสุนก็คิดบอกว่าบ้านเนี้ยท่าทางจะเป็นบ้านของเกียงจูแย่แน่แล้วก็เลยแอบซุ้มประตูคอยทีที่จะทำร้ายเกียงจูแย่ฝ่ายเอี่ยวเจี้ยนครั้นเห็นเงาในกระจกก็รู้ว่าตอนเนี้ยโทเฮงสุนเข้ามาในเมืองแล้วก็เข้าไปกระซิบบอกเกียงจูแย่แล้วก็รีบกลับมาจัดแจงซึ่งจะจับโทเฮงสุนให้ได้พอเอียวเจี้ยนกลับไปแล้วเกียงจูใหญ่ก็เชิญบูอ๋องเข้าไปในตึกที่เป็นที่ลับทั้งฝ่ายโทเฮงสุนคอยทีที่จะทำ

เคียงจูแหย่อยู่ช้านานเห็นไม่ได้ทีแล้วก็คิดว่าทหารเคียงจูแหย่พรักพร้อมกันจำจะไปฆ่าบูอองเสียก่อนจึงจะค่อยกลับมาฆ่าเคียงจูแหย่ในภายหลังคิดขนาดแล้วโถเหงสุนก็รีบไปที่อยู่ของบูอองครั้นเข้าไปในกำแพงแก้วพอได้ยินเสียงมโหรีทำอยู่บนที่นั่งเย็นโถเหงสุนก็แงนหน้าขึ้นไปดูเห็นชายคนหนึ่งใส่เสื้อเหลืองลายทองกับสตรีสี่คนนั่งอยู่โถเหงสุนไม่รู้จักบูอองก็ยังสงสัยพอชายนั้นพูดกับสตรีบอกว่าบ้านเมืองเรานั้นข้าศึกมาตั้งประชิดอยู่ซึ่งมันจะนั่งเล่นมโหรีอยู่อย่างนี้มันไม่ควรราษฎรทั้งปวงจะครหานินทาเอาได้แล้วก็ชวนสตรีเหล่านั้นลงจากที่นั่งเย็นเดินเข้าไปในตึกที่นอนโทเฮงสุนได้ยินดังนั้นก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวของบูอ๋องก็เลยสะกดตามมาแอบอยู่ที่ประตูตึกอยู่คอยอยู่ว่าบูอ๋องหลับจะลอบเข้าไปทำร้ายโทเฮงสุนยืนคอยสักครู่หนึ่งพอได้ยินเสียงกรนก็เข้าใจว่าบูอ๋องคงหลับแล้วโถเหงสุนก็ถอดกระบี่เดินเข้าไปในม่านแล้วก็เปิดมุ้งขึ้นเห็นบูอองกับสตรีนอนอยู่ก็มีความยินดีนักโดดขึ้นไปบนเตียงเอากระบี่ฟันบูอองคอขาดศีรษะกระเด็นไปเลยทีเดียวแล้วก็ผลักร่างศพของบูอองลงจากเตียงโถเหงสุนยืนพินิจดูสตรีนั้นรูปงามก็มีใจรักก็เลยปลุกนางขึ้นแล้วก็บอกว่าบูอองนั้นน่ะเราฆ่าเสียแล้วตัวเจ้าจะตายตามบูอองหรือยังรักที่จะมีชีวิตอยู่สตรีที่ถูกปลุกขึ้นมาก็ทำเป็นว่าตกใจแล้วก็บอกว่าข้าศึกก็ควรจะผูกใจเจ็บแค้นข้าวฟันกันแต่ผู้ซึ่งเป็นทหารที่จะฆ่าข้าพเจ้านั้นเป็นผู้หญิงซะนี่อาวุธท่านจะเปื้อนโลหิตเสียเปล่าถ้าท่านเห็นรูปร่างข้าพเจ้าไม่ควรจะรินสุราคำนับท่านก็เอาให้พัดน้ำชาเถอะแล้วก็ทำชายตาศพตาโทเฮงสุนนะแบบเรียกว่ายั่วยวนเลยทีเดียวแหละโทเฮงสุนนั้นแต่เกิดมาอยู่แต่กับอาจารย์ที่เขาเหยียบเหล็งสัวยังไม่ได้เคยพบหรือว่าการที่มาเกี่ยวพานกับผู้หญิงอย่างไรเลยคันได้ฟังนางว่าดังนี้ก็ยิ่งมีความรักนะเรียกว่าคลั่งเลยทีเดียววางกระบี่แล้วก็ทุดนั่งลงกอดสตรีนั้นสตรีนั้นก็กอดโทเฮงสุนเข้าไว้แน่นโทเฮงสุนก็บอกว่านางรูปงามเจ้าคลายมือออกบ้างเถอะนางนั้นจึงบอกว่าไอ้เตี้ยมึงรู้จักว่าใครแล้วก็ร้องเรียกทหารซึ่งซุ่มอยู่ว่าได้ตัวไอ้คนร้ายแล้วทหารทั้งปวงพอได้ยินอย่างนั้นก็ตรูเข้ามาจับโทเฮงสุนนางผู้นั้นก็กลายร่างเป็นเอี่ยวเจียนจับโทเฮงสุนหนีบรักแร้พาเข้ามาที่บ้านของเกียงจูแย่ทหารทั้งปวงก็มีความยินดีนักตีกลองและม้าลอดล้อมเอี่ยวเจี้ยนเข้ามาโทเฮงสุนนั้นไม่ได้มีเสื้อกางเกงก็ละอายนักหลับตานิ่งเสียหาดิ้นรนไม่เกียงจูแย่ที่อยู่ในตึกได้ยินเสียงม้าลอดและกลองอื้องขึ้นก็ถามทหารทั้งปวงว่าผู้ใดตีกลองอื้องขนาดนั้นล่ะทหารทั้งปวงไม่ได้รู้เหตุการณ์ต่างคนต่างก็นิ่งอยู่เกียงจูแย่ให้เกิดความสงสัยยิ่งนักก็เลยถอดกระบี่ออกมาที่ประตูตึกพอเห็นเอียวเจี้ยนได้ตัวของโทเฮงสุนดีบรักแร้เข้ามาเกียงจูแย่ก็มีความยินดีนักจึงบอกว่าเป็นไรไม่ให้ทหารมัดเข้ามาเล่าท่านต้องหิ้วมันอยู่ให้มันลำบากตัวเองทำไมล่ะเอียวเจี้ยนก็บอกว่าโทเฮงสุนนี้ถ้าเท้าถึงดินมันจะดำดินหนีไปเกียงจูแย่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านเอามันไปตัดศีรษะเถอะอิวเจียนก็เอาตัวเหงสุนนั้นออกมานอกบ้านแล้วอิวเจียนนั้นก็ถือกระบี่มือซ้ายหนีบโทเหงสุนข้างขวาพอถึงนอกบ้านอิวเจียนก็ผลัดมือพอเท้าโทเหงสุนถึงดินโทเหงสุนก็ดิ้นหลุดจากมือของอิวเจียนแล้วก็ดำดินหนีไปเอียวเจียนทิ้งกระบี่ลงแล้วก็ทอดใจด้วยเสียใจนักแล้วก็กลับมาแจ้งกับเกียงจูแย่ให้ทราบทุกประการ
เก่งจูแย่พอได้ฟังดังนั้นก็ตะลึงไปแต่ก็ไม่ได้ว่าประการใดทั้งฝ่ายโทเฮงสุนพอกลับมาถึงค่ายได้ก็ลอบเข้าไปที่อยู่ของตัวเอาเสื้อกางเกงใส่พอรุ่งขึ้นก็เข้าไปหาเต็งจูกงแล้วก็บอกว่าเกียงจูแย่กับบูอ๋องรักษาตัวสามารถนักหาได้ทีที่จะทำร้ายไม่เต็งจูกงก็เลยบอกว่านาบูอ๋องกับเกียงจูแย่เนี่ยคงจะประบายเขาสักวันหนึ่งนะท่านเหน็ดเหนื่อยมากๆแล้วจงไปหลับไปนอนให้สบายใจเถอะโถเองสุนก็เลยลากลับมาที่พักจะเกิดอะไรต่อจากนี้คงต้องติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับก็คงจะขอลาไปก่อนนะครับแล้วติดตามห้องสินใหม่ได้ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ามวันและเวลานี้พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆเอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดให้พื้นที่8จังหวัดภาคเหนืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นน้ำมั่นคงน้ำแบบครบวงจร
9: และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำลอยให้แก่ภาคส่วนต่างๆในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือมุ่งสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่ากระทรวงอวให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐมหาวิทยาลัยนักวิจัยภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อพัฒนาแนวทางที่ตอบโจทย์บริบทของแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริงนอกจากนี้กระทรวงอวยังมุ่งผลักดันการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งระบบติดตามคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ระบบวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นควันตลอดจนการสนับสนุนนวัตกรรมห้องลดฝุ่นระดับชุมชนและระบบแฟลชบอยสำหรับระวังและบริหารจัดการภัยพิบัติช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขหารือองค์การอนามัยโลกขยายความร่วมมือด้านสุขภาพดิจิทัลพร้อมผลักดันบทบาทประเทศไทยในเวทีโลก
10: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักสุขภาพดิจิทัลและกองการต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขประชุมร่วมกับองค์การอนามัยโลกซึ่งเป็นการหารือต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองค์การอนามัยโลกฝ่ายไทยได้นำเสนอความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันโดยเฉพาะการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลการกำกับดูแลข้อมูลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประเทศไทยให้ความสำคัญการทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเอง หรือ PHR โดยได้หารือเกี่ยวกับข้อเสนอการผลักดันวาระ PHR ในระดับนานาชาติเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งการรักษาพยาบาลการติดตามสุขภาพและการเชื่อมโยงบริการสุขภาพข้ามระบบซึ่งองค์การอนามัยโลกพร้อมสนับสนุนประเทศไทยในการประสานงานกับประเทศต่างๆและสนับสนุนด้านเทคนิคในการจัดทำร่างข้อเสนอที่เกี่ยวข้องที่ประชุมยังได้หารือถึงโอกาสความร่วมมือในอนาคตเช่นการใช้ระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและเตือนภัยด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการเป็นหุ้นส่วนเชิงรุกด้านสุขภาพดิจิทัลในระดับโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
11: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดมหกรรมอำนาจเจริญมูฟรวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ประชาชนอย่างทั่วถึง
12: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนาย

0: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดมหกรรมอำนาจเจริญมูฟรวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งณหอประชุมจังหวัดอำนาจเจริญสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญและเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนจัดงานดังกล่าวเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางในพื้นที่พร้อมขับเคลื่อนนโยบายวันรีเกียนวันพอวินวันฮอสปิตอลเชื่อมโรงพยาบาลทุกระดับให้ทำงานร่วมกันลดความแออัดลดเวลารอคอยและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาภายในงานมีการจัดนิทรรศการและหน่วยงานบริการสุขภาพภายใต้แนวคิดเข้าถึงง่ายเชื่อมต่อได้ดูแลต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนพงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนน

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

ต้องขอแสดงความเสียใจจากการจากไปของนะครับพี่เด่นกล้วยน้ำว้าฉายาของพี่เด่นนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการวงของน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญนะครับที่ได้จากไปโดยกระทันหันเมื่อช่วงที่ผ่านมาในวันที่19พฤษภาคมนี้นะครับก็มีการชาปนกิจไปในวันนี้แล้วครับก็ขอแสดงความเสียใจกับทางญาติของพี่เด่นนะฮะนายเด่นพัชรมนตรีที่วัดหนองไม้ไผ่อำเภอหนองบุญนาคเนี่ยนะครับก็ได้มีการชาปนกิจไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาซึ่งจะมีงานนะครับที่จะได้เป็นคอนเสิร์ตเพื่อนถึงเพื่อนนะฮะที่เดอะโมเมนต์เขาใหญ่เป็นฟรีคอนเสิร์ตนะครับรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตรของนะครับพี่เด่นนะเราเรียกผมเรียกพี่เด่นนะฮะแต่เขาเรียกกันน้าเด่นน้าเด่นกล้วยน้ำว้านะครับในวันที่30พฤษภาคมตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปนะครับที่เดอะโมเมนต์เขาใหญ่เดอะโมเมนต์เขาใหญ่ก็ไปฟรีคอนเสิร์ตนะครับก็เตรียมโต๊ะเก้าอี้แคมป์มาด้วยนะฮะจะมีศิลปินนะครับหลายท่านเลยนะฮะที่จะได้นำทีมทั้งน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญนะครับแล้วก็อีกศิลปินมากมายนะฮะที่จะได้ไปร่วมงานในวันที่30ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดหนึ่งนะฮะก็ทักทายคุณผู้ฟังกันสวัสดีกันในคืนวันเสาร์กับผมพิญญ์รุ่งสมัยแล้วก็เพลงหลงทางที่เป็นเพลงที่พี่เด่นได้ร้องเอาไว้นะครับก็เราได้เลือกนำมาฝากกันผมไม่ได้เปิดเพลงของพี่เด่นเลยไม่ทราบเลยนะครับว่าจะมีเพลงเป็นอัลบั้มอยู่ด้วยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยจะมีฮะศิลปินมากมายนะครับอ๋อน้ำหมูไม่ได้มานะครับต้องขออภัยเขาส่งมาให้ล่าสุดน้ำหมูไม่ได้มานะครับนะฮะก็มีศิลปินของพี่ฟุตบาทนะครับพี่ฟุตบาทคณะขุนดงวงระเงียวเข้าเปลือกลิ้นเมยานีเทียบเทียมนะครับโมดไม้งามอาจารย์ประพาสบูเมาเทนคันทรีออดบ้านช้างตุ๋ยเดนเวอร์วงดินเหนียวปีชาเดอะเวสเซนแบนแล้วก็สมยศทองหลางก็คงจะเป็นใครต่อใครที่ได้เคยมีความสนิทเชื้อนะครับกับพี่เด่นก็มาร่วมงานกันได้นะครับไว้อะไรในการจากไปจากเพื่อนถึงเพื่อนนะครับคอนเสิร์ตเพื่อนถึงเพื่อนฟรีคอนเสิร์ตติดต่อสอบถามรายละเอียดที่086-386-4932นะครับคุณปู่ไวโอลิน086-386-4932นะครับก็ไปร่วมงานกันได้เพื่อที่จะได้นำค่าใช้จ่ายนะครับช่วยเหลือทุนการศึกษาให้กับบุตรของพี่เด่นกล้วยน้ำว้านะครับทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับผมพิญญ์รุ่งสมัยและคือวันนี้คุณบุญประกอบอกกลิ่นควบคุมเสียงก็เลือกเพลงหลงทางของพี่เด่นกล้วยน้ำว้ามาฝากกันเราเคยเจอกันเมื่อช่วงที่ทำงานมหกรรมดนตรีเพื่อธรรมชาติและชีวิตที่เขาใหญ่นะครับก็นานแล้วนะฮะหลายปีแล้วก็ไปร้านบ้านกล้วยน้ำว้านะฮะที่พี่เด่นได้ก่อร่างสร้างขึ้นนะครับก็เป็นคนที่อัธยาศัยดีนะฮะแล้วก็มีมิตรภาพมิตรบิดที่ใจนะครับที่ดีต่อกันแล้วกันนะครับก็คิดถึงนะฮะแต่มาไม่ได้เจอกันนี่แหละครับก็ถ้าเราห่างหายกันไปนะครับไม่เคยได้เจอกันวันหนึ่งก็อาจจะไม่ได้เจอกันเลยนะครับเหมือนกับหลายๆคนนะฮะที่ในขณะนี้ก็มีความเป็นเพื่อนกันแล้วถ้าได้มีโอกาสเจอกันอย่างเช่นมาในทนดนตรีนะครับทุกเดือนเราก็ได้เจอกันเหมือนกับเดือนที่แล้วเราไม่ได้เจอกันเป็นเดือนนึงนี่ก็มีความรู้สึกคิดถึงนะครับฉะนั้นเดือนนี้นะครับในวันที่29พฤษภาคมนี่นะครับกับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนี่นะฮะก็จะมีคนที่เคยเป็นเพื่อนกันก็คือนัสซี่เผือกคนดันเกวียนกับพี่เขียวคาราบาวก็จะมาเจอกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงพอเพื่อนนักดนตรีทั้ง2วงนะครับทั้งวงคนดันเกวียนแล้วก็บางส่วนจากของพี่เขียวคาราบาวนะครับเสียดายที่แหมถ้าไปถึงเดือนกรกฎาคมนี้ได้ก็จะได้เจอเพื่อนเต็มวงกันเลยนะฮะถ้าอยู่ไปถึงคือมาเจอกันในวันที่13กรกฎาคมนะครับที่ให้คิวมาแล้วสำหรับคาราบาวนะครับก็เดี๋ยวเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวกันได้แต่ตอนนี้ที่ลงทะเบียนไว้สำหรับ
ถนนดนตรีไลฟ์ในวันที่29พฤษภาคมก็มายืนยันการเข้าชมได้นะครับตอนนี้บัตรที่คุณจ็อกวสันต์วงสว่างได้ออกแบบนะครับทั้งโปสเตอร์แบนเนอร์นะฮะแล้วก็บัตรนะครับบัตรทั้งสตาฟแล้วก็บัตรที่คนเข้าที่นั่งนะฮะเขาแล้วก็เรามายืนยันที่ด้านหน้านะครับเมื่อลงทะเบียนแล้วนะครับก็จะได้รับบัตรที่นั่งนะครับแล้วก็เก็บบัตรนั้นไว้เป็นที่ระลึกซึ่งออกแบบมาอย่างงดงามทีเดียวนะครับเป็นประจำทุกๆครั้งที่เราได้มีนะฮะบัตรไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับเราเก็บไว้เป็นความทรงจำนะครับเวลาที่คิดถึงกันจากความรู้สึกของความเป็นเพื่อนในครั้งนี้นะครับก่อนที่จะเดินทางกันสุดท้ายของทนดนตรีไลฟ์ในปีนี้ซึ่งเป็นปีสุดท้ายเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form นะแอดมินช้างน้อยน่าเดินทางได้ส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับคนฟั่นเฟือนนะครับ0816346452และทาง Google Form ที่ขอเพลงมานะครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ชั่วโมงแรกของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์นะครับ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891และ1467 kHz นะครับก็มีแต่ข่าวเศร้าๆนะพูดถึง 1,467 แล้วผมเห็นในเฟซของคุณพนาวันจิตสมุทรที่สูญเสียนะครับบุคคลไปที่รักไปนะฮะก็คือสามีใช่ไหมครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับก็เป็นมุสลิมซึ่งไม่ได้ไปร่วมงานเลยนะฮะต้องฟังในวันนั้นนะครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับกับเพลงที่มอบให้นะฮะแล้วก็ทาง0816346452ระหว่างขับรถกลับไปที่บ้านนะฮะจากออกเวรแล้วเนี่ยก็อาจจะรับบ้านไม่รับบ้านต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวพอถึงที่หมายนะฮะที่บ้านที่หนองแขมซอยเพชรเกษม79แล้วติดตั้งเครื่องเรียบร้อยก็จะรับสายอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับอย่างทันทีทันใดนะครับระหว่างขับรถนี่ก็ไม่อยากจะขับรับสายอะไรนั้นนะฮะก็ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถนั้นไม่ได้นะครับผิดกฎหมายตอนนี้พยายามต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบให้ดีๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอเราละเลยหรือว่าเราฝ่าฝืนกฎเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่มันเป็นอุบัติเหตุใหญ่ที่ทำให้หลายชีวิตต้องจบสิ้นลงไปหรือว่าไม่ได้ไปกลับไปหาคนที่เป็นที่รักนั่นเสียดายบุคลากรที่สำคัญโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนที่เขาร่ำเรียนแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็คนเก่งๆหลายคนที่ต้องเสียชีวิตไปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะครับครับเพลงที่ตอนนี้ก็เลยเป็นที่รู้จักเลยว่าเพลงของใครเพลงพี่เขียวมีเพลงอะไรนะครับก็พอดีมีสปอตออกก็เป็นอย่างนี้แหละครับที่มีทั้งสปอตมีทั้งข่าวนะครับต้องขอบคุณทางศิลปะนะครับข่าวศิลปะวัฒนธรรมทั้งทาง NBT ด้วยนะครับที่ออกข่าวกันอยู่เสมอๆน้องอุบอิบนะฮะบอกกอกข่าวก็ช่วยเหลืองานมาตลอดของถนนดนตรีไลฟ์นะครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับพี่เขียวคาราบาวและถึงเพื่อนปู่พงศ์สิทธิ์ครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ใน Google Form แบบฟอร์มที่ให้ไว้มีขอคนดันเกวียนนะครับคนหลังเขาขอเพลงตะเกียงนะฮะแล้วก็คุณตู่ขอคนทำทางและคนฟั่นเฟือนนะครับผมให้คนฟั่นเฟือนไปแล้วตะเกียงเหรอฮะเดี๋ยวดูเวลาก็มียูแลนด้วยนะของคุณไหมที่ขอเพลงอาซูมาช่างมันฉันไม่แคร์เตรียมไว้แล้วนะครับคุณเจ้าคุณแล้วก็ขอไกลของพี่อ้องสุรศรีมีฝนเทวาด้วยนะครับจากบางบอนนะครับคุณตูนขอมาครับก็วันที่29พฤษภาคมนะครับก็คือศุกร์หน้านี่แหละครับก็จะได้พบกันนะครับสำหรับความเป็นเพื่อนนะฮะเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายส่วนนางานะครับจะมาเดือนหน้านะครับจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานและคาราวานน้อยพร้อมด้วยดวงดาวเดียวดายนะครับเป็นศิลปินรับเชิญก็มาร่วมกิจกรรมได้นะครับ26มิถุนายนที่เดิมครับห้องออดิโทเรียมของอาคารปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตรงถนนวิภาวดีรังสิตเข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวจบจากศุกร์หน้าเนี่ยถนนดนตรีไลฟ์ในวันศุกร์หน้าแล้วก็เตรียมนะครับว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่นับรับจำนวน 1,000 ที่นั่งเท่านั้นนะครับก็ถ้ามากกว่านี้นะก็ลุ้นกันว่าใน 1,000 ที่นั่งที่จองไว้แล้วถ้าไม่ได้มาท่านที่มาที่หน้างานนะครับ walk in มาก็จะได้เข้ามาใช้สิทธิ์แทนนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีหลายท่านที่ติดภารกิจก็ยกเลิกไปนะฮะแล้วก็ให้ท่านที่ได้เดินทางมานะฮะทั้งท่านที่อาจจะมาแล้วไม่ได้เข้าก็มีบรรยากาศทั้งล่างด้านหน้างานให้คุณได้สัมผัสนะครับมีจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่แล้วก็ข้าวของอาหารการกินท่านอาจจะถนัดเจอเพื่อนข้างล่างนะฮะสนเสฮฮานั่งคุยกันตามภาษาคนคอเดียวกันคนเพื่อชีวิตนะครับทุกเดือนนะครับเดือนละครั้งซึ่งจะเหลือเวลาที่เราจะได้พบกันอีกประมาณนะครับอีกแค่4ครั้งนะครับนับจากครั้งที่จะมีขึ้นในเดือนนี้แหละครับแล้วก็อีก3ครั้งนะครับนางาคาราวานนะครับจุดพักนักเดินทาง78ปีนางาคาราวานและคาราวานน้อยนะฮะดวงดาวเดียวดายก็มาร่วมงานกันนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนกรกฎาคมนะครับก็สรุปว่าจะใช้คำว่าหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขคาราบาวนะครับมาอีกครั้งหนึ่งเล่น5โมงครึ่งนะครับแสดง5โมงครึ่งเพราะว่าพี่แอดต้องไปงานต่อที่กาญจนบุรีครับก็เตรียมตัวนะฮะกรกฎาคมส่วนสิงหาคมปิดท้ายด้วยมาริโฮน่าครับก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับถนนดนตรีส่วนทางวิทยุก็เป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจลังกัญจนันท์วัชรวงศ์สว่างสมเกียรติธรรมนีมณิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช้างน้อยนักเดินทางและวันนี้คุณบุญประกอบอกลิ่นควบคุมเสียงนะครับเพลงที่คุณขอไว้ใน Google Form ครับช่างมันฉันไม่แคร์และดวงดาวเดียวดายเพลงเขายาวจริงๆนะครับชื่อเพลงใครบางคนหายไปในฤดูฝนและไม่กลับมาในฤดูหนาวนี่นะครับครับแล้วเดี๋ยวคงจะได้พบกันในเดือนหน้าสำหรับดวงดาวเดียวดาย

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงแรกของผมพิยรุ่งสมัยนะครับก็จะมีเพลงเพื่อชีวิตให้คุณได้ฟังกันเป็นประจำทุกคืนเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับส่วนทาง Facebook ก็ติดตามกันได้ข้อมูลทางข่าวสารในแวดวงเพื่อชีวิตทาง Facebook ของถนนดนตรีนะครับแล้วก็ทางเพจของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในวันที่29พฤษภาคมก็ชมกันได้ทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและทางถนนดนตรีด้วยนะครับก็มาร่วมงานกันนะครับลงจะเป็นวันหนึ่งประวัติศาสตร์เพราะว่าหลายปีก็คงไม่รู้จักได้ตอนนั้นที่เป็น60ปีของพี่เขียวคาราบาวนี่นะครับสัญญาณหน้าฝนก็ได้มีงานไปครั้งหนึ่งแล้วก็หลายปีแล้วนะครับแล้วก็มาร่วมงานกับนักสีเผือกด้วยแล้วเพลงที่พี่เขียวก็เตรียมไว้หลายเพลงนะครับ10กว่าเพลงนะฮะส่วนของนักสีเผือกก็อีกหลายเพลงด้วยกันนะครับก็เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายจริงๆนะครับเวลานี้เราก็มีแต่เรื่องราวของความเป็นเพื่อนที่จะได้มาบอกกล่าวกันพูดถึงเรื่องราวเก่าๆกันนะครับในบรรยากาศของถนนดนตรีไลฟ์นะฮะผมเลือกเพลงนี้ปิดท้ายกันนะครับวันเวลาและธูปดอกสุดท้ายเป็นการให้ความระลึกนึกถึงนะครับการจากไปของพี่เด่นกล้วยน้ำว้าเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีกันครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีชี้แจงคนไทยที่พำนักในฝรั่งเศสรัฐบาลปกป้องแผ่นดินไทยอย่างเต็มที่และจะไม่เปิดด่านชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีชี้แจงคนไทยที่พำนักในฝรั่งเศสรัฐบาลปกป้องแผ่นดินไทยอย่างเต็มที่และจะไม่เปิดด่านชายแดนพร้อมแจ้งยูเนสโกหากกัมพูชาร้องขอสำรวจโบราณสถานต้องตรวจสอบฝั่งไทยด้วยเพื่อข้อมูลที่ครบถ้วน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะคณะญาติธรรมและชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับคนไทยภายในงานที่ได้สอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าดีใจที่ทุกคนห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยและยืนยันจะไม่เปิดด่านชายแดนเด็ดขาดพร้อมสัญญาว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีคุกคามเอาเปรียบอีกทั้งเมื่อวานนี้ได้หารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในประเด็นที่ว่าหากกัมพูชาร้องขอให้ไปสำรวจวัดหรือโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะกันยูเนสโกต้องมาสำรวจเขตแดนในฝั่งไทยด้วยเพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนและครบถ้วนนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่าการเดินทางมาฝรั่งเศสครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสซึ่งในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้จะหารือระหว่างอาหารค่ำกับนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อสร้างประโยชน์สร้างโอกาสสร้างรายได้ต่อไปนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีฝากคนไทยในฝรั่งเศสเป็นผู้แทนเผยแพร่วัฒนธรรมไทยถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตานานาชาติผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจการดำเนินงานของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดตามโครงการไทยช่วยไทยที่จังหวัดลำปางย้ำใช้จุดเด่นเพิ่มช่องทางการจัดส่งสินค้าเข้าถึงประชาชนทุกครัวเรือน
10: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดในการส่งต่อนำจ่ายและการดำเนินงานตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ ณที่ทำการไปรษณีย์ลำปางจังหวัดลำปางโดยเน้นย้ำให้บริษัทไปรษณีย์ไทยดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพในการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยเพิ่มบริการการจัดส่งสินค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านการสั่งซื้อทางออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Thailand Postmart เพิ่มเติมนอกจากการกระจายสินค้าให้กับเครือข่ายรถพุ่มพวงซึ่งถือเป็นการยกระดับการดำเนินโครงการให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกครัวเรือนนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: จังหวัดตรังกำหนดแนวทางบริหารจัดการรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันในช่วงที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านราคารับซื้อ
11: นายอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันเพื่อหารือและรับทราบแนวทางในการบริหารจัดการรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันในช่วงที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากโดยได้ขอความร่วมมือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจัดคิวให้ลานเทในการส่งผลปาล์มน้ำมันเข้าสู่โรงงานและลานเทจัดคิวรับซื้อจากเกษตรกรต่อไปเพื่อลดปัญหารถติดคิวและให้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวตลอดเดือนพฤษภาคมหรือจนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติทั้งนี้ปาล์มน้ำมันถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรชาวตรังนิยมปลูกมากรองจากยางพาราโดยจังหวัดตรังมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันกว่า 340,000 ไร่และมีแนวโน้มขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้นการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันส่งผลต่อคุณภาพน้ำมันปาล์มจึงขอให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันได้ร่วมกันตัดปาล์มน้ำมันในช่วงสุกเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีมีปริมาณน้ำมันสูงซึ่งจะส่งผลต่อราคาปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรจะได้รับด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

แรกที่เข้ามาในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นเราก็เหลือบไปมองเอ๊ะแต่คนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาอยู่ทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ซอฟต์ดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพระกำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้ที่นอนมันยาวอะนะปรากฏว่าเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะหันไปดูตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะการเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไม่ก่อนสักพักหนึ่งก็มีเสียงเปรยขึ้นมาว่าพี่คะพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือดีว่าเรียกพี่ครับพี่ครับเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับครับเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื่อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งกันอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกก็เข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะครับแต่ผมไม่จบบางคนก็กลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่ต้องไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นน่ะที่โรงแรมนั้นน่ะแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงษ์เทพกระโดดชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรา

้าก่อนที่จะได้มีคอนเสิร์ตถนนดนตรีไลฟ์ในวันที่29พฤษภาคมทางพี่เขียวแล้วก็นักศิลป์เผือกคนดันเกวียนได้นัดที่จะซ้อมดนตรีด้วยกันแล้วก็วงของนักศิลป์เผือกคนดันเกวียนด้วยและจะมีเพลง10กว่าเพลงแล้วก็อีกหลายๆเพลงที่เขาทางพี่เขียวได้เตรียมเอาไว้อัลบั้มที่ได้เคยทำงานนะครับทั้งของคาราบาวแล้วก็ทำงานเดี่ยวที่หลังจากออกจากมาแยกตัวมาจากคาราบาวแล้วก็มีหลายๆเพลงที่เราได้คุ้นเคยกันหนึ่งนั้นที่เราไม่ค่อยได้เปิดเลยก็คือเพลงของคาราบาวในอัลบั้มชุดแรกและนี่คือพรานทะเลที่เลือกมาฝากกันในต้นชั่วโมงที่สองของทนดนตรีผมพิญญ์รุ่งสมัยและคุณบุญกอกกลิ่นเขาคุมสื่อในห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยวิภาวดีรังสิตส่วนผมตอนนี้ก็ถึงบ้านที่หนองแขมพลอยเกษม79เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เริ่มต้นกันในบทเพลงที่เลือกมาฝากกันแล้วก็รวมไปถึงทาง0816346452ที่ตอนนี้กำลังจะเริ่มรับสายกันแล้วในชั่วโมงที่2ของดนตรีกันครับก็เพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติในบทเพลงเพื่อชีวิตในช่วงนี้กันในคืนวันเสาร์3ทุ่มถึงเที่ยงคืน FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891,467 กิโลเฮิรตซ์พร้อมด้วยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณของทนดนตรีในทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์บทเพลงคืนสู่ธรรมชาติของพี่จ๊อบทูดูนะครับแล้วก็กะว่าวของสู่สู่ซึ่งในวันที่6ที่7มิถุนายนผมก็จะเดินทางไปที่หลานใต้โหนดกับงาน15ปีบ้านนักเขียนของกนกพงษ์สงสมพันธ์ที่หลานใต้โหนดแล้วก็จะไปร่วมงานใกล้15ปีของกนกพงษ์สงสมพันธ์ด้วยก็จะได้พบกันที่พัทลุงนะครับที่บัดที่หลานใต้โหนดที่พัทลุงพบกันได้ในช่วงเวลาที่เราได้เดินทางกันไปก็จะมีงานที่ก็ตอนนี้ถือว่าเป็นงานซึ่งไปช่วยงานของพี่น้องของทนดนตรีกันซึ่งในวันที่6ที่7เราก็จะมีงาน15ปีนี่นะครับบ้านนักเขียนนะฮะวันนี้ก็มีร่วมประมูลงานของกนกพงษ์ด้วยแล้วก็ในหุบเขาฝนโปรยไพรวันที่7มิถุนายนรำลึก20ปีกนกพงษ์สงสมพันธ์แล้วก็งานในวันที่7มิถุนายนก็ที่บ้านนักเขียนหลักใต้โหนดก็จะมีศิลปินจับทูดูบรรจบพลอินนักแสงธรรมดาตุดนาครไทยลากุลสมเมศสะพานเจริญคงสวัสดิ์อำนาจเดอะวูแมนและวงราษฎรซึ่งผมจะไปดำเนินรายการด้วยก็มีจำหน่ายโต๊ะที่นั่ง 4,000 บาท5ที่นั่งโต๊ะธรรมดา 3,000 บาท5ที่นั่งแล้วก็บัตรเข้างาน250บาทติดต่อที่0819302922คุณแนนผมก็จะไปออกร่วมงานเพราะตั้งใจว่าเดินทางหลังจากเกษียณราชการแล้วก็คงจะได้เดินทางนั้นไปหาพี่น้องของเพื่อนญาติมิตรคนที่ได้เคยใช้ชีวิตร่วมกันกับทนดนตรีก็จะไปเยี่ยมเยียนหรือว่าไปพบปะหรือไปช่วยเหลืองานที่เขาเคยได้ช่วยงานของทนดนตรีกันเราก็จะไปสัมผัสบรรยากาศต่างๆในท้องถิ่นที่เราได้เคยร่วมสนเสให้หาร่วมญาติสนิทมิตรสหายของคนเพื่อชีวิตก็จะไปได้ร่วมงานต่างๆที่คิดว่าจะพอมีกำลังนิ่งแรงที่จะเดินทางก็จะเดินทางกันไปในวันเสาร์ที่6มิถุนายนก็จะมีการเลี้ยงต้อนรับศิลปินนักเขียนนานาชาติแล้วก็ศาสตราเมธีธนิตศรีกินดีศิลปินแห่งชาติก็จะไปร่วมงานทราบว่านักเขียนฝั่งลาวที่เป็นนักแต่งเพลงนักดนตรีก็เลยจัดเพลงสองฝั่งโขงพิเศษแล้วก็รวงข้าวที่ดารินนั้นมาขับร้องด้วยนาโต้ดร.ลิมสวีทินเชื้อสายคนไทยไซบุรีร่ายรำมโนราถึงขั้นอาชีพและเขียนตำรามโนราเล่มใหญ่ด้วยงานนี้ในฐานะศาสตราเมธีธนิตศรีกิติจะจัดเพลงโกตาบารูเพลงโกตาบารูเคยไปแสดงที่เวียดนามและจีนสร้างความตะลึงให้กับคนที่นู่นมาแล้ววันนี้จะจัดเป็นพิเศษให้กับพี่น้องทำมาเลเซียได้สัมผัสรับรู้เป็นของกำนันพิเศษในวันที่7
7มิถุนายนในวันที่6มิถุนายนที่ผมไปเดินทางไปถึงนะฮะช่วง 5:30 นถึง 4:00 นควรกระโดดพัทลุงและส่วนวันที่7เราก็จะไลฟ์ในเพจของบ้านนักเขียนมาให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศกันในช่วงทนดนตรีด้วยในคืนวันที่7ส่วนวันที่6เราจะบันทึกรายการของทนดนตรีไลฟ์เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายพี่เขียวคาราบาวและน้าเสือเผือกมาในช่วงของทนดนตรี 3:00 นแล้วก็ในคืนวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ก็จะไลฟ์สดถ้าสัญญาณดีเราก็จะได้ถ่ายทอดสัญญาณให้คุณได้ฟังกันคืนสู่ธรรมชาติและเก่าครับ

พลงเพื่อชีวิตคือแนวดนตรีที่มีเนื้อหาสาระการต่อสู้ของประชาชนผู้ถูกเอาเปรียบแนวดนตรีที่วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์บ้านเมืองอย่างตรงไปตรงมาและถึงที่สุดซีเรียสจริงจังทั้งความคิดทั้งอารมณ์ความรู้สึกมีความงามของเรื่องราวที่มนุษย์พึงมีต่อกันและเท่าเทียมกันนะครับมีความงามของภาษาที่ผู้คนควรจะสื่อสารกันดนตรีต้องรองรับเนื้อหาดนตรีต้องตีความไปตามเนื้อหาเล่นส่งเสียงไม่ได้นะครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนั

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่มสามสิบหกนาทีครึ่งชั่วโมงที่สองของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิจารณ์รุ่งสมัยและคุณบุญประกอบโอกลิ่นควบคุมเสียงเพิ่มแป๊บเดียวมาสักครู่ลงไปจกข้าวเหนียวกับซุปต่อมาให้มาหิวช่วงเย็นไม่ได้ทานข้าวเลยพอดีไปอ่านข่าวมาช่วงค่ำแล้วก็ต่อเนื่องเลยได้เร่งเวลารีบบันทึกรายการไว้ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็นะครับให้คุณประกอบได้บันทึกไว้แล้วก็รีบมาถึงบ้านมาสักครู่ลงไปก็ขึ้นมาที่10ประสายที่โทรมาทาง0816346452ผมไม่ได้รับเลยต้องขออภัยด้วยทางโบกี้นัทชัยก็แจ้งเวลาถนนดนตรีฟัง FM 92.5 AM 891 AM 1467พร้อมเครือข่ายทุกประเทศวันเสาร์ช่วงที่1เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มชั่วโมงที่2 4ทุ่ม7นาทีถึง5ทุ่มชั่วโมงที่3 5ทุ่ม7นาทีถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์3ทุ่ม7นาทีถึง3ทุ่มครึ่งช่วงเดือนนั้นเล่ากัสมีมณีนินโหดละเอียดมา3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มบางวันช่วง2 4ทุ่ม7นาทีถึง5ทุ่มช่วงที่3 5ทุ่ม7นาทีถึงเที่ยงคืนก็ขอบคุณมากฟังอยู่ที่ชลบุรีใช่ไหมครับกรุงเทพฟัง 92.5 ผ่านออนไลน์แอป NBT Plus ครับ NBT Plus ยังไงก็เดี๋ยวจะรอไทยช่วยไทยอะไร Plus ก็ให้ถึง 60% นะฮะก็รอคอยวันที่เท่าไหร่ที่จะได้เข้ามาในแอปเป๋าตังค์ก็ผมก็เข้าแอปแล้วเตรียมที่จะต้องในช่วงเดือนหน้าเนี่ยจะได้ต้นเดือนเนี่ยก็จะได้ใช้กันคนละครึ่ง plus 60-40% plus เลยมากกว่าคนละครึ่งเพราะมีส่งคุณหนึ่งปทุมธานีไปร่วมงานเหรอครับกับงานระเด่นกล้วยน้ำวาใช่ไหมอ๋อครับเราก็มีดนตรีด้วยครับก็ขอบคุณมากครับถือว่าเป็นตัวแทนไปร่วมงานให้กับถนนดนตรีก็แล้วกันแล้วก็มีบรรดาศิลปินที่เคยได้หรือว่าคนที่เคยได้ทำงานร่วมกันกับพี่เด่นกล้วยน้ำวายังคิดถึงกันอยู่นะก็เป็นอะไรที่เราได้เคยได้มีสัมพันธ์ที่ดีนะฮะแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่เคยได้ผูกพันทำงานร่วมกันมาก็นี่ก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตเดินทางกันไปกับบทเพลงเมื่อชีวิตเรื่องราวของฝนก็มอบให้อีกสักฝนหนึ่งก็แล้วกันฝนดินครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงที่2ดินน้ำลมไฟแล้วก็ฝนดินมอบให้ในช่วงเวลาที่เข้าหน้าฝนแต่ว่าฝนก็ยังตกบ้างไม่ตกบ้างก็ถ้าตกก็ตกมาหนักๆก็ทำให้น้ำท่วมในหลายพื้นที่ในภาคกลางหรือว่าในภาคเมืองถ้าน้ำระบายไม่ทันแต่ทางอุทยานกำลังอ่านเรื่องของอุทยานเขาใหญ่เขานำนวัตกรรมสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงมาตั้งระบบแจ้งเตือนภัยแจ้งเตือนช้างป่าที่ลานกลางเต็นท์ลำตะคองเพื่อยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีนายยศวัฒน์เทียนสวัสดิ์บอกว่าบริเวณลานกลางเต็นท์ลำตะคองถือเป็นจุดพักแรมยอดนิยมที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการอย่างหนาแน่นที่ผ่านมามีสถิติช้างป่าแวะเวียนเข้ามาในพื้นที่อยู่บ่อยครั้งเป็นการเพื่อเป็นการป้องกันภัยเชิงรุกและเพื่อประสิทธิภาพในการดูแลสวัสดิภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยวจึงได้เร่งรัดให้นำระบบเทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่อย่างเร่งด่วนโดยล่าสุดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นายชยาห้วยหงทองพร้อมด้วยนางสาวรัชนีโชคเจริญผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานนำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์แจ้งเตือนกรณีช้างป่าเข้าพื้นที่จำนวน2เครื่องซึ่งติดตั้งไว้ในจุดสำคัญรอบลานกลางเต็นท์ลำตะคองสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นก็เป็นผลงานภายใต้โครงการวิจัยนวัตกรรมของสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงโดยประยุกต์ใช้ระบบเสียงไซเรนและสัญญาณแสงให้ทำงานร่วมกับเชือกกระตุกที่พ่วงกับวัตถุต้นกำเนิดเสียงใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์ซึ่งนวัตกรรมนี้ออกแบบเพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยทันทีเมื่อช้างป่าเดินผ่านแนวรั้วสัญญาณในเส้นทางด่านช้างประจำช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าระงับเหตุและแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวให้เตรียมการรับมือได้อย่างทันท่วงทีก็ดีครับจะได้ทราบก่อนล่วงหน้าแต่บางทีก็นอนหลับไม่รู้เรื่องก็นั่งกินดื่มกันนี่ก็แน่นอนนะฮะเมาไม่รู้เรื่องก็ได้เรื่องเหมือนกันช้างเขาก็ฉลาดเขาไม่เหมือนสัตว์อื่นก็ช่วงท้ายมีเพลงวันที่พูดถึงที่เด่นนะเด่นกล้วยน้ำวาแล้วบ้านกล้วยน้ำวาก็เลยนึกถึงเพลงนี้ที่นำบุพงเทพได้เคยเขียนเรื่องราวของบ้านกล้วยน้ำวานี่นะครับน้ำตาข้างข่าวนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกันครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมควบคุมมลพิษยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เนี่ยเพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กรมควบคุมมลพิษและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย
10: นายยุทธชัยสารไทยผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษนำทีมเจ้าหน้าที่กองตรวจมลพิษและผู้แทนกองกฎหมายประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับการป้องกันปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมการลักลอบปล่อยมลพิษที่สร้างความเสียหายรุนแรงต่อประชาชนและระบบนิเวศทั้ง2หน่วยงานร่วมกันกำหนดกรอบการปฏิบัติงานครอบคลุม5ขั้นตอนสำคัญประกอบด้วยการแจ้งเหตุพัฒนาระบบรับและคัดกรองเบาะแสการลักลอบปล่อยมลพิษร่วมกันอย่างรวดเร็วการขอหมายศาลบูรณาการข้อมูลพยานหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอหมายค้นต่อศาลการเตรียมการก่อนปฏิบัติการวางแผนยุทธวิธีประเมินความเสี่ยงสารเคมีและจัดเตรียมอุปกรณ์ร่วมกันการเข้าพื้นที่ปฏิบัติการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปทส.และผู้เชี่ยวชาญกรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุและการดำเนินการทางกฎหมายบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมควบคู่กับดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องความร่วมมือแบบบูรณาการครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรการควบคุมปัญหามลพิษของประเทศและส่งสัญญาณเตือนไปยังกลุ่มทุนหรือผู้ประกอบการว่าภาครัฐจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสุขอนามัยของประชาชนอย่างยั่งยืนปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยและสปป.ลาวแก้ปัญหาสำคัญในพื้นที่พร้อมผลักดันด่านถาวร บ้านฮวกสู่ด่านสากลส่งเสริมการค้าชายแดนการลงทุนและการท่องเที
11: ่ยวพะเยาประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจังหวัดพะเยาครั้งที่2ประจำปี2569โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือการจัดการปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งและการจัดเก็บขยะบริเวณอาคารด่านชายแดนบ้านฮวกรวมไปถึงการพัฒนาโครงการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อำเภอภูซางนอกจากนี้ประเด็นสำคัญยังมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมเพื่อผลักดันให้ด่านถาวรบ้านฮวกได้รับการยกระดับเป็นด่านสากลอย่างเต็มรูปแบบซึ่งนโยบายดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการค้าชายแดนการลงทุนการท่องเที่ยวและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและสปป.ลาวอันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืนต่อไปวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เยี่ยมผู้สูงอายุเปราะบางที่จังหวัดกาญจนบุรีมอบเงินซ่อมบ้านและเงินสงเคราะห์สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนการทุกช่วงวัยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมส่งต่อรักสานรอยยิ้มอำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนการทุกช่วงวัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุเปราะบางพร้อมทั้งมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งเงินสงเคราะห์สำหรับผู้สูงอายุตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโครงการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของกระทรวงพม.ในการนำสิทธิสวัสดิการสังคมและบริการของรัฐเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุเปราะบางซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีพลังของชุมชนและภาคีเครือข่ายท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: เพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

ดนตรีในคืนวันเสาร์กับผมเป็นยศรุ่งสมัยทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจนักการจนันท์วสันต์วงสว่างสมเกียรติแท้มณีบริพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาเพลงที่คุณขอมาจากสุราษฎร์ธานีทาง0816346452 0816346452ของมาริโอน่าในอัลบั้มชุดแรกชุ่มฉ่ำในดวงใจก็สำหรับทนดนตรีไลฟ์ในเดือนสิงหาคมเดือนสุดท้ายและก็ปีสุดท้ายนี้เรากำลังจะใช้ชื่อตอนว่าหนึ่งผมคิดไว้ว่าจะใช้ชื่อว่าเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดขอบกันร้องเพลงเนี่ยแหละครับแต่ว่าใจก็ไปคิดถึงเพลงถนนแตกแยกอีกเพลงหนึ่งที่มีชื่ออยู่ในถ้อยคำว่าฝังฝันฉันยังเลือนลางห่างไกลก็เลยจะใช้สองคำนี้ว่าให้คุณจอกวสันต์วงสว่างได้ตัดสินใจอีกทีหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ที่ส่งไปให้ทั้งจุดพักของนักเดินทาง78ปีนักงานคาราวานและคาราวานน้อยกับดวงดาวเดียวดายนี่ก็ทำเสร็จแล้วรวดเร็วมากเพื่อนคนนี้ก็เสร็จแล้วสำหรับแบนเนอร์โปสเตอร์แล้วที่จะได้ทำเป็นด้านอินเจกต์ให้กับป้ายที่จะประชาสัมพันธ์ส่วนคาราบาวนี่ก็เสร็จแล้วแต่พอดีผมมีเพิ่มเติมว่าอยากจะเชิญศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งนี่มาแต่ว่าต้องขออนุญาตทางคาราบาวก็ไปแอดก่อนเพราะว่าในการโชว์หรือว่าแสดงเนี่ยเราจะต้องควบคุมเรื่องเวลาแล้วก็ถ้าเวลาที่กำหนดไว้แล้วเกิดพลาดเคลื่อนไปเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นปัญหาเพราะว่าจะต้องเป๊ะด้วยเนื่องจากคาราบาวมีงานต่อที่ต่างจังหวัดต้องเดินทางจากทนดนตรีก็ทุ่มตรงก็ได้กำหนดไว้ฉะนั้นเริ่มเร็วจะเริ่มเร็วหน่อยสำหรับการแสดงก็จะเป็นช่วง5 โมงครึ่งหรือ5 โมงก็คงไม่ว่ากันจะกี่โมงก็มาดูใช่ไหมครับครับช่วงสุดท้ายนะครับกับทนดนตรีในคืนวันเสาร์ชุ่มฉ่ำในดวงใจ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง5:29 นาทีเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิจารุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบดินเขากลุ่มเสียงเพลงของขวัญก็คงจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องล้ำลาในปีนี้สำหรับถนนดนตรีไลฟ์ที่เราได้ทำหน้าที่กันมาแต่ถ้าได้รับโอกาสในการทำงานต่อก็ยินดีครับเราก็มีแรงอยู่แล้วสำหรับการทำงานไม่เคยท้อถอยครับการทำงานอยู่แล้วแล้วก็ต้องขอบคุณศิลปินแล้วยังมีศิลปินอีกหลายๆท่านที่เราคิดว่าน่าจะเดินทางกันมาเส้นทางของถนนดนตรีกันต่อไปได้ด้วยเดือนถัดไปนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราได้เคยเชิญมาตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มแรกศิลปินแห่งชาติแล้วก็เป็นหน้าที่ก็ได้ครบนับถือกันมาตลอดต่อเนื่องมีผู้ฟังทางต่างจังหวัดที่โทรมาทาง0816346452บอกเพลงอะไรนะที่พูดถึงเป็นอะไรครับเป็นเรื่องของเพลงของคาราวานเนี่ยแหละครับว่าเป็นอะไรคาราวานให้คนเนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้วความจำก็เริ่มหรือถ้ามีเนื้อหามากกว่านั้นจะได้นึกออกแต่ตอนนี้ก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเพลงอะไรบอกว่าในอัลบั้ม15ปีคาราวานที่เกี่ยวกับเป็นคาราวานเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยให้แผ่นดินก็กำลังจะนึกถ้อยคำอยู่แต่ที่ขอมาก็คือจากสกลนครเจ้าควายน้อยครับ

จะเป็นเช่นเดียวกันสำหรับคนที่เดินทางจากต่างจังหวัดมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแล้วก็ต้องปากกัดดินถีบต้องประหยัดทุกสิ่งทุกอย่างค่าของชีพที่สูงแพงในเมืองและสิ่งที่ต้องใช้จ่ายแล้วก็มีหลายคนที่ต้องพึ่งพาการเดินทางโดยรถไฟที่จะต้องจากชานเมืองเข้ามาในเมืองหลวงไปกลับจะต้องใช้เส้นทางต่างๆแล้วก็ถ้าว่างดการเดินทางจากรถไฟจากชานเมืองเข้ามาหรือมีรถมาตัดขบวนมาแค่อยู่ปลายทางแถวขอบเมืองกรุงเทพแล้วก็ไม่สามารถเข้ามาในชั้นไหนโดยต้องโดยสารรถอื่นๆเข้ามาอีกเนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับภาระซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะหาหนทางอย่างไรเวลาที่มีเหตุภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุหรือบัตรภัยเกิดขึ้นแล้วเราก็จะต้องมาสร้างความตระหนักอะไรต่างๆกันอีกเยอะแยะมากมายแต่การป้องกันจะเป็นยังไงที่เราไม่มีโอกาสที่จะป้องกันกันได้เลยแล้วก็เวลาที่เกิดเหตุก็มักจะมาล้อมคอกันแบบนี้ก็ต้องรับกรรมกันไปแต่ก็อย่าให้สิ้นหวังในพลังที่มีอยู่ฮึดกันต่อไปสำหรับคนที่เป็นผู้ฟังของธนรนตรีหมาล่าเนื้อที่ขอมาจากสุราษฎร์ธานีทาง0816346452เบาๆสบายๆกับเพลงที่ขอมาใน Google Form ในคืนวันนี้ลมพัดใจเพตะเกียงและแม่สายครับ

ที่คุณผู้ฟังของเพลงอะไรก็ยังมีหลายเพลงที่ยังไม่ได้เปิดเช่นถนนชีวิตที่ขอมาจากคุณจรัสเพลงเลฟูจีมาดามออยคนฟังเสียงฝนแต่คุณปล่อยที่ฟังจากสงขลาแล้วก็น้ำฝนแล้วก็เพลงประกายฝันหูแม่น้ำอาจารย์แอดร้อยเอ็ดที่ฟังจากร้อยเอ็ดแล้วก็แนวหน้าปฏิวัติที่ขอเพลงคำตอบจากแดนไกลแล้วก็ยิวแลนที่ขอจากคุณใหม่ก็คงจะต้องติดค้างไว้กันในวันนี้แล้วก็ทาง0816346452ที่ขอมาจากอุดรธานีแม่สายก็มอบให้แล้วก็เป็นเพลงสุดท้ายทางสายตะวันออกเฉียงเหนือสายอีสานจะขอเพลงมาก็คงจะต้องมอบให้พัทยาติดค้างไว้พรุ่งนี้เพลงนะครับเพลงพัทยาจากราชบุรีก็พรุ่งนี้คงจะได้ฟังกันคือวันนี้เวลาหมดแล้วสำหรับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเราจะเดินทางต่อกันในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่ง3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนและผมพิญญรุ่งสมัยและคุณอุปกรณ์อบรมควบคุมเสียงคือวันนี้ลาติสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เมื่อมีโอกาสและมีงานทำควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวางคนที่ทำงานได้จริงๆนั้นไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่24เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น8ค่ำเดือน7ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการตามรอยพ่อเพื่อพอเพียงเวลา 6:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์เวลา 7:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา 8:00 นเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเวลา 8:35 นรับฟังรายการคุณของแผ่นดินเวลา 9:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวเวลา 10:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการรักสินถิ่นอีสานเวลา 11:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟและต่อด้วยรายการเพื่อนใจวัยรุ่นเวลา 12:00 นถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 นรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.บุรีรัมย์เวลา 14:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในพักบ่ายต่อไปค่ะสำหรับพักเช้าวันนี้พิมพกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ผู้ประกาศพิษณุลีลาธรทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรมพุ่มในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

าธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นใดต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องรู้จักประมาณสาธุชนทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสหลักบาลีเอาไว้ว่ามัตตัญญุตาสทาสาธุนะเพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำไปเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันว่าเราทุกคนนะจะต้องรู้จักคำว่าประมาณนะเพื่อที่จะทำให้เรารู้จักคำว่าพอดีในเรื่องของการดำเนินชีวิตจะได้ไม่ต้องมีความทุกข์จนเกินไปเพราะคนเรานั้นนะโยมญาติทั้งหลายถ้าไม่รู้จักคำว่าพอดีมันก็จะมีความทุกข์ในขณะที่เรานะได้ไม่พอตามที่เรานั้นพึงปรารถนาก็ต้องมีการขวนขวายแล้วก็ต้องมีการกระทำในสิ่งต่างๆนะเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองนั้นต้องการแม้จะได้มาด้วยความยากลำบากหรือบางทีบางครั้งก็ได้มาในทางที่ไม่ชอบไม่ประกอบด้วยคุณธรรมนะก็เป็นการสร้างบาปให้เกิดมีแก่ตนนั้นเราควรที่จะเรียนรู้ในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิตว่าความเป็นผู้รู้จักประมาณยังประโยชน์ให้เราสำเร็จในการทุกเมื่ออย่างไรคำว่ามัตตะก็หมายถึงความเหมาะสมความสมควรหรือความเหมาะเจาะสมส่วนดังสำนวนที่ว่าความพอดีนั่นเองนิยมนะคำว่าพอดีเป็นคำย่อนะการกระทำที่พอกับดีของงานก็คือทำพอดีไม่ให้มันหย่อนดีไม่ให้เกินดีเป็นต้นว่ากินพอดีนอนพอดีนั่งพอดีเดินพอดีพูดพอดีแล้วก็จ่ายแต่พอดีเมื่อความพอดีไม่มีก็เป็นทุกข์ความมีไม่พอก็เป็นทุกข์ความพอไม่มีก็เป็นทุกข์เมื่อเราไม่อยากมีความทุกข์จึงควรที่จะสร้างความพอดีคือสร้างความมีให้พอแล้วก็สร้างความพอให้มีนะตามหลักพระบาลีที่ว่าสันตุถีปรมังทนังนะแปลความว่าความสันโดษเป็นทรัพย์อันประเสริฐสันโดษนั้นนะโยมญาติทั้งหลายก็หมายถึงความยินดีความพอใจความชื่นใจความสุขใจในของของตนหากจะย่นลงคงได้3ความหมายด้วยกันนั้นก็คือยินดีตามที่มีนะยินดีตามที่ได้แล้วก็ยินดีตามสมควรหรือพอใจตามที่มีพอใจตามที่ได้พอใจตามสมควรหรือว่าอิ่มใจตามที่มีอิ่มใจตามที่ได้อิ่มใจตามสมควรหรือว่าสุขใจตามที่มีสุขใจตามที่ได้แล้วก็สุขใจตามสมควรความสันโดษเนี่ยจึงไม่ได้หมายถึงความเกียจคร้านไม่ทำการงานอะไรนอนงอมืองอเท้ายินดีพอใจในความยากจนเป็นต้นหากจะหมายถึงการทำงานเต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถเมื่อได้ประสบผลเป็นอย่างไรก็มีความยินดีพอใจในผลนั้นตามสมควรนะก็คือสมควรแก่ฐานะสมควรแก่ความสามารถแล้วก็สมควรแก่ศีลธรรมเหตุผลต้นปลายกฎหมายแล้วก็กฎเกณฑ์ของสังคมนะบุคคลผู้มีความสันโดษย่อมไม่มีความโลภเข้าครอบงำจิตใจพอใจตามที่ตนมียินดีตามที่ตนได้เว้นให้ห่างไกลจากความโลภอย่างแรงกล้าความโลภอย่างแรงกล้าก็คือความโลภที่มีลักษณะอยากได้เกินขอบเขตหรืออยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดหรืออยากไม่หยุดอยากเกินกว่าเหตุอยากไม่เลือกทางอยากไม่รู้จักพออยากไม่รู้ประมาณอยากในอำนาจอยากในยศอยากในตำแหน่งอยากในทรัพย์สมบัติอยากในกามคุณอยากในอาหารเป็นต้น
บุคคลผู้มักโลภเมื่อได้สิ่งที่ตนต้องการแล้วเนี่ยน่าจะมีความสุขสมหวังแต่การหาได้เป็นอย่างนั้นไม่นิยมนะได้ในสิ่งนี้แล้วอยากจะได้ในสิ่งนั้นมีสิ่งนี้แล้วก็อยากมีสิ่งนั้นอีกไม่เลือกไม่เว้นได้เป็นเอาเข้าทำนองที่ว่าถมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มนั่นเองนิยมนะคนเราถ้าไม่รู้จักคำว่าพอดีมันก็ต้องดิ้นรนนะแล้วก็สร้างความทุกข์ให้เกิดมีแก่ตนความจริงลาภทั้งหลายบุคคลทั่วไปเนี่ยก็อยากมีอยากได้ด้วยกันทั้งนั้นนิยมนะแต่ก็ควรที่จะเป็นลาภที่มีที่ได้มาในทางที่ชอบในทางที่สุจริตไม่ผิดศีลถูกต้องตามทำนองคลองธรรมอันเป็นเหตุนำมาซึ่งคุณประโยชน์นะแต่ถ้าได้มาในทางที่ผิดศีลไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมเนี่ยเช่นการลักขโมยฉ้อโกงการเบียดบังช่อราษฎร์บังหลวงลาภทั้งปวงแทนที่จะเกิดเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นโชคเป็นลาภก็จะกลายเป็นบาปเป็นเวรเป็นภัยก่อให้เกิดทุกข์กายทุกข์ใจในภายหลังดังนั้นเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราในรู้จักคำว่าพอดีกินอยู่ดูฟังให้มันพอดีตามวิถีแห่งหลักมัชฌิมาปฏิปทาก็คือทางสายกลางในทางพระพุทธศาสนาอย่าให้มันตึงเกินไปอย่าให้มันหย่อนเกินไปแล้วก็ให้มันมีแต่ความพอดีนั้นโยมญาติทั้งหลายถ้าเรารู้จักคำว่าพอดีจะไม่เป็นหนี้เป็นสินจะมีแต่ความสุขกายสบายใจเราก็มีความสุขคนในครอบครัวก็มีความสุขอยู่แบบพอเพียงไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดมีแก่บุคคลอื่นด้วยข้อว่ามัตตัญญุตานะความเป็นผู้รู้จักประมาณก็หมายความว่าความเป็นผู้รู้จักประมาณในการแสวงหาในการรักษาแล้วก็ในการบริโภคใช้สอยความจริงเนี่ยปัจจัยเครื่องอาศัยเลี้ยงชีวิตนั้นนะโยมญาติทั้งหลายจะเกิดมีเองเป็นเองเนี่ยก็ไม่น่าจะได้นะก็คือต้องอาศัยการประกอบการงานหรือว่าการแสวงหาการประกอบหรือการแสวงหาปัจจัยจำต้องเป็นไปโดยประมาณด้วยจึงจะช่วยให้เราเนี่ยสำเร็จประโยชน์แล้วก็ปราศจากโทษข้อบกพร่องเสียหายเช่นไม่แสวงหาปัจจัยเกินกำลังสติปัญญาความสามารถของตนไม่หวงหาไปในทางที่ไร้เหตุไร้ผลที่ควรเป็นควรได้นะไม่ประกอบอาชีพใดๆที่เป็นการผิดศีลธรรมไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมแล้วก็พระราชกำหนดกฎหมายอันเป็นที่มาแห่งความชิบหายความเศร้าหมองไม่โปร่งใสเป็นไปเพื่อความเดือดร้อนโทษทุกเวรภัยแล้วก็อันตรายนานาประการสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงประทานพระโอวาทเอาไว้ว่ามิจฉาอาชีวังปหายะสัมมาอาชีเวนะชีวิตังกัปเปยะบุคคลควรละมิจฉาชีพเสียเลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาชีพเถิดดังนี้มิจฉาชีพก็คืออาชีพที่ผิดนะคือผิดศีลไม่ชอบธรรมเช่นการโจรกรรมคือการลักฉกปล้นจี้ตู่เอาฉ้อโกงหลอกลวงปลอมแปลงสับเปลี่ยนเบียดบังลักลอบยักยอกเป็นต้นการแสวงหาทรัพย์สำหรับเลี้ยงชีพดังที่ได้กล่าวมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายจัดว่าเป็นอาชีพที่ผิดไปทรัพย์สินที่ได้มาจากการทุจริตหาช่วยให้เกิดสุขกายสุขจิตไม่แต่แม้จะเป็นสุขบ้างก็บางขณะเท่านั้นเองชั่วครู่ชั่วยามเพราะทรัพย์ที่หามาได้ด้วยการทุจริตนั้นเนี่ยเป็นทรัพย์ที่เร่าร้อนต้องซ่อนกินซ่อนจ่ายแล้วก็ซ่อนตัวกลัวถูกจับกลัวบุคคลอื่นจะรู้จะเห็นส่วนทรัพย์สินที่ได้มาด้วยการแสวงหาที่สุจริตก็นับว่าเป็นกิจที่ชอบนับว่าเป็นโชคเป็นลาภนะก่อให้เกิดความปลับปลื้มเอิบอิ่มเย็นกายเย็นใจปลอดโปร่งโล่งจิตจะใช้จะจ่ายก็อิสระเปิดเผยไม่เดือดเนื้อร้อนตัวกลัวถูกจับแล้วก็ไม่ทำลายสุขก่อทุกข์ให้แก่บุคคลอื่นได้ชื่อว่าเป็นผู้ดำรงตนอยู่ด้วยความสงบสุขบริสุทธิ์มีศักดิ์มีสีมีเกียรติคุณมีเกียรติคุณงามความดีที่น่ายกย่องบุคคลผู้ดำเนินชีวิตด้วยความขยันหมั่นหามีอุตสาหะประกอบธุรกิจการงานตามสมควรแก่กำลังสติปัญญาความสามารถย่อมได้รับสมบัติตามความปรารถนาดังความที่ปรากฏในพระบาลีที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังแปลใจความว่าบุคคลผู้เอาธุระมีความหมั่นขยันทำการงานให้เหมาะสมย่อมได้ทรัพย์ดังนี้สาธุชนทั้งหลายส่วนการรู้จักประมาณในการรักษาและก็การบริโภคใช้สอยนั้นเนี่ยความหมายสั้นสุดก็คือการรู้จักประหยัดทรัพย์ออมสิน
นะกล่าวคือการจับจ่ายใช้สอยทรัพย์สมบัติโดยการประหยัดตามฐานะที่ตนเองมีตนเองได้ให้กำหนดรายรับรายจ่ายของตนในแต่ละวันเดือนปีว่าดีอยู่ที่รายเหลือเพราะถ้ามีเกินใช้ได้เกินเสียจัดว่ามีความพอดีถ้าเสียเกินได้ใช้เกินมีจัดว่ามีความไม่พอดีความจริงบุคคลที่อุบัติมาหาได้มีทรัพย์สมบัติติดตัวมาไม่ต้องมาขยันหมั่นหาในภายหลังแล้วก็รักษาทรัพย์ที่หามาได้ด้วยการประหยัดตามหลักธรรมในทางพุทธศาสนากล่าวคือรู้จักแสวงหาทรัพย์ใหม่รู้จักบูรณะทรัพย์เก่ารู้จักเก็บรายได้ที่ควรเก็บรู้จักตั้งรายจ่ายให้พอเหมาะพอควรพอเพียงเลี้ยงชีวิตให้เป็นอยู่แบบเรียบง่ายไม่ฟูมฟายในสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่เล็งเห็นแต่เพียงสนุกสนานเพลิดเพลินควรเพียรพยายามเก็บหอมรอมริบสร้างหลักปักฐานมีบ้านมีเรือนมีงานมีการทำหรือรู้จักเก็บงำรู้จักทำให้ผลผลรู้จักทนุถนอมทรัพย์สมบัติของตนรู้จักเสียดายรู้จักบูรณะสิ่งของที่เสียหายให้คืนดีกลับดังเดิมหรือใช้ประโยชน์ได้นะเมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้ชื่อว่ารักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ไว้ทรัพย์ที่มีไว้แม้จะไม่ได้นำออกมาจับจ่ายใช้สอยอะไรก็จะทำให้เกิดความอบอุ่นใจว่าทรัพย์ของเรามีอยู่ทั้งจะเป็นเครื่องเชิดชูฐานะของตนให้สูงขึ้นได้เป็นเหตุให้เกิดความนิยมนับถือของกลุ่มชนเพราะผู้ที่ไม่ยากจนขัดสนชื่อว่าไม่ไร้ญาติขาดมิตรดังภาษิตของไทยกล่าวไว้ว่ามีเงินเขาก็นับว่าน้องมีทองเขาก็นับว่าพี่อยากเงินจนทองพี่น้องไม่มีก็หมายความว่ามีเงินมีทองแล้วเนี่ยย่อมมีคนนับถือเป็นญาติเป็นมิตรถ้าอยากเงินจนทองพี่น้องใกล้ชิดก็เหินห่างจากไกลแม้จะพูดจาประสัยอะไรกับใครก็ขาดความน่าเชื่อถือยินดีดังคำของทชีชูชกว่ามีเงินมีทองพูดไหนพูดได้มีไม้มีไร่ปลูกเรือนงามนั้นสาธุชนทั้งหลายการแสวงหาการรักษาแล้วก็การบริโภคใช้สอยทรัพย์สมบัตินั้นเนี่ยบุคคลผู้บริหารจัดการจึงควรที่จะมีมตัญญูตาธรรมนะก็คือความเป็นผู้รู้จักประมาณรู้จักประหยัดเป็นดุจคลังออมสินคอยเก็บเล็กผสมน้อยรวบรวมไว้เป็นกำลังเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเป็นทุนทำมาหากินสร้างถิ่นฐานให้อุ่นหนาฝาข้างถ้าจะสรุปความให้สั้นรวมลงในคำสุภาษิตสอนที่ว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งข่าวหวานเมื่อพ่อแม่แก่เท่าชราการจงเลี้ยงท่านอย่าให้อดรนทดใจนอกจากคุณธรรมคือมตัญญูตาความเป็นผู้รู้จักประมาณในการแสวงหาในการรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้แล้วเนี่ยโยมญาติทั้งหลายคุณธรรมอีกประการหนึ่งที่บุคคลควรนำมากำกับสนับสนุนก็คือโภชเนมตัญญูตาความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคนะอันของกินของดื่มที่เรียกว่าอาหารนั้นนะโยมญาติทั้งหลายถ้าผู้รับประทานรู้จักประมาณพอดีย่อมมีคุณอันนั้นในอันที่จะสืบต่อชีวิตให้อยู่ได้ยืนนานดังคำโบราณที่ว่าเสพแต่น้อยจะค่อยอายุยืนและว่ากินพออิ่มหาพอควรโรคภัยไม่รบกวนถ้าผู้กินตกอยู่ในอำนาจของความอยากกินมากฟุ่มเฟือยความอยากเป็นกิเลสไม่รู้อิ่มไม่รู้พอพร่องอยู่เป็นนิดบุคคลผู้ตกเป็นทาสแห่งความอยากจึงตกยากไม่รู้ตัวกว่าจะรู้ตัวก็หมดตัวเสียแล้วแต่เข้าทำนองที่ว่าโลภมากลาภหายหรืออยากมากได้กินเท่านิ้วก้อยอยากน้อยได้กินเท่าหัวแม่มือเมื่อรู้จักประมาณในการกินแล้วเนี่ยจะต้องรู้จักประมาณในการนอนด้วยเพราะความเป็นไปของชีวิตของบุคคลย่อมประกอบด้วยการกินการออกกำลังแล้วก็การพักผ่อนหลับนอนนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญธรรมดานั้นนะโยมญาติทั้งหลายบุคคลสัตว์โดยส่วนใหญ่ย่อมใช้เวลากลางคืนพักผ่อนหลับนอนนะตอนเช้าก็ต้องลุกขึ้นมาออกแรงทำการทำงานเหมือนกับในยามเช้าๆอย่างนี้โยมญาติทั้งหลายก็ตื่นมาพร้อมกับรายการคติธรรมประจำวันก็เรียกว่าเราได้บริหารชีวิตของเราอย่างถูกต้องพักผ่อนในยามค่ำคืนพอเพียงแล้วก็ตื่นมาทำมาหากินตามหน้าที่ของตนกันต่อไปการนอนตอนกลางคืนแล้วก็ตื่นแต่เช้าถือว่าเป็นกฎธรรมชาติผู้นอนแต่หัวค่ำทำให้ได้กำลังกายกำลังใจร่างกายก็ได้พักผ่อนจิตใจก็อิ่มเอิบสดใสเบิกบาน
พราะการนอนหลับนั้นเนี่ยเป็นยารักษาโรคขนาดหนึ่งนะโยมนะซึ่งรู้โดยทั่วไปว่ากินได้นอนหลับการนอนหลับสบายก็เกิดจากการที่เรานั้นเนี่ยกินพอประมาณตื่นแต่เช้ามีชาวดีตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยส่วนการออกกำลังกายออกแรงนั้นเนี่ยหมายถึงการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนอิริยาบถนะก็คือการยืนเดินนั่งนอนย่อมเป็นอาการเคลื่อนไหวแห่งร่างกายแต่เป็นวิธีที่ถ่ายทุกข์ออกนำความสุขเข้าไปในพระพุทธศาสนาถือว่าการเดินจงกรมนั้นเนี่ยเป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งซึ่งผู้บำเพ็ญเพียรเมื่อยืนนั่งนอนเจริญสมณธรรมนานเพื่อเป็นการผ่อนคลายจึงย้ายอิริยาบถมาเดินจงกรมการเดินจงกรมก็มีอานิสงส์5ประการดังที่ปรากฏในปัญจการนิบาตอังคุตรนิกายว่าบุคคลผู้เดินจงกรมเป็นวัดเนี่ยย่อมเป็นผู้ที่เดินทางไกลได้ทนเป็นผู้ทำความเพียรได้ทนเป็นผู้ที่มีความเจ็บไข้น้อยอาหารที่กินดื่มเคี้ยวย่อมย่อยได้ดีแล้วก็สมาธิที่บรรลุในขณะที่เดินจงกรมเนี่ยย่อมตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ได้นานนะสาธุชนทั้งหลายแม้ทางสุขวิทยาก็ถืออิริยาบถเดินเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะผู้ที่ใช้อิริยาบถ4ได้ถูกส่วนสมกันจะเป็นผู้มีกำลังกายแข็งแรงแล้วก็เจริญวัยกับทั้งยังจิตใจให้เจริญสุขด้วยนะความเป็นผู้รู้จักประมาณก็หมายถึงการตัดความต้องการที่เกินพอดีพอควรยับยั้งหักห้ามใจให้อยู่ในความพอดีพอควรนะเป็นแนวปฏิบัตินะความเป็นผู้รู้จักประมาณหรือว่ารู้จักประหยัดย่อมที่จะอำนวยผลที่น่าปรารถนาช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องจระเข้โง่แต่อวดฉลาดสาธุชนทั้งหลายณกาลครั้งหนึ่งมีจระเข้2ผัวเมียอาศัยอยู่ในลำน้ำใหญ่สัตว์2ตัวนี้อยู่กันมาช้านานเลยทีเดียวอยู่มาวันหนึ่งนางจระเข้ก็มีความรู้สึกตนว่าได้ตั้งท้องนะจึงได้นำเรื่องนี้มาเล่าให้จระเข้ผู้เป็นสามีฟังทั้งคู่ปิติอย่างยิ่งเลยทีเดียวเพราะมีความต้องการที่จะได้ลูกมานานแล้วจระเข้ตัวผู้เฝ้าประคบประงมเอาใจเมียท้องอยู่ไม่ขาดไม่ว่านางอยากจะกินสัตว์น้ำอะไรก็จะสรรหามาให้เวลาผ่านไปย่างเข้าระยะที่นางจระเข้ท้องแก่วันหนึ่งขณะที่จระเข้สองตัวเนี่ยว่ายน้ำคลอเคลียอยู่นั้นเนี่ยบังเอิญสายตาของนางจระเข้ท้องแก่เนี่ยก็เหลือไปเห็นฝูงวานรที่พากันออกมาหากินอยู่ตามริมน้ำวานรน้อยใหญ่บ้างก็ไต่อยู่ตามต้นกล้วยหรือต้นไม้ใหญ่บ้างก็ลงมาดื่มน้ำอยู่ที่ริมชายฝั่งฉับพลันที่เห็นฝูงวานรนั้นเนี่ยนางจระเข้ก็เกิดอารมณ์อยากจะกินหัวใจวานรขึ้นมาทันทีจึงเอ่ยกับจระเข้ตัวผู้ว่าพี่จ๋าฉันอยากจะกินหัวใจของเจ้าจอนั่นเหลือเกินมันอยากจนลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยพี่น้องเอ๋ยทำไมเจ้าถึงอยากจะกินอะไรที่พิสดารอย่างนี้ปกติหากเป็นสัตว์น้ำด้วยกันแล้วเนี่ยเจ้าอยากจะกินอะไรพี่ก็จะดั้นด้นหามาให้แต่คราวนี้แพ้ท้องเจ้าอยากกินหัวใจวานรซึ่งเป็นสัตว์บกแถมยังคล่องแคล่วว่องไวอีกสงสัยพี่จะนำหัวใจวานรมาให้เจ้ากินไม่ได้เสียแล้วเจ้าลองหาอย่างอื่นมากินแก้แพ้ท้องดีกว่าจระเข้ผู้เป็นผัวเอ่ยปากกับเมียรักแต่ในใจนั้นเนี่ยก็ยังครุ่นคิดถึงแผนการอุบายต่างๆที่จะนำหัวใจของวานรมาให้ได้นิ่งเงียบไปได้สักครู่ก็คิดอุบายขึ้นได้จึงเอ่ยปากปรึกษากับเมียรักซึ่งท้องแก่ก็เห็นดีในอุบายนั้นด้วยแล้วก็รีบให้ผัวดำเนินการตามแผนการทันทีเลยทีเดียวแผนการของจระเข้ผู้รักเมียมีอยู่ว่าตนจะทำทีชักชวนวานรที่เห็นแก่กินสักตัวนึงให้ไปชิมผลไม้นานาชนิดที่ริมฝั่งตรงข้ามโดยตัวจระเข้จะรับอาสาเป็นพาหนะนำวานรข้ามสายน้ำไปเองและเมื่อว่ายออกมาจากฝั่งก็จะจัดการกับวานรตัวนั้นแล้วก็นำหัวใจไปให้เมียกินสองจระเข้ผัวเมียมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าวานรจะต้องคล้อยตามอุบายนี้เป็นแน่นอน
เพราะชายฝั่งที่ละวันนอนหากินอยู่ทุกวันนั้นเนี่ยก็มีแต่เพียงกล้วยป่านะที่มีเมล็ดมากแล้วก็รสชาติก็แสนจะฝาดครั้นจะไปหากินที่อื่นไกลเกินกำลังจึงจำต้องทนกินกล้วยเมื่อตกลงตามแผนการนั้นแล้วจระเข้ตัวผู้ก็ว่ายปรีเข้าไปหาวันนอนตัวหนึ่งซึ่งกำลังเด็ดผลกล้วยอยู่ริมฝั่งจากนั้นจึงเริ่มใช้วาทะจูงใจวันนอนตัวนั้นตามแผนการอยู่ชั่วครู่เจ้าวานอนก็กระโดดลงหลังให้จระเข้พาว่ายออกจากฝั่งไปฝ่ายจระเข้ตัวเมียที่ท้องแก่เมื่อเห็นดังนั้นก็ดีใจเป็นล้นพ้นกระยิ่มยิ้มย่องเลยทีเดียวว่าอีกไม่นานนะคงได้กินหัวใจลิงแก้อาการแพ้ท้องเป็นแน่แท้สาธุชนทั้งหลายจระเข้พาลิงว่ายน้ำห่างออกจากฝั่งไปเรื่อยๆและเมื่อว่ายมาถึงกลางลำน้ำก็ดำลงน้ำทันทีฝ่ายวานอนนั้นเนี่ยนั่งอยู่บนหัวก็ร้องเกี้ยกเกี้ยกเอะอะโวยวายต่อว่าต่อขานจระเข้เลยทีเดียวจะฆ่ากันหรืออย่างไรทำไมอยู่ๆก็ดำลงน้ำเช่นนี้ข้าตกใจหมดเลยฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าจ๋อเอ้ยใครหนอใครกันที่กล่าวไว้ว่าเจ้าเป็นสัตว์สมองไวปัญญาดีแต่นี่ทำไมถึงไม่ทันลูกไม้ของข้าข้าจะบอกให้เอาบุญเจ้าจะได้จากโลกไปอย่างไม่ตะขิดตะขวงใจที่ข้าพาเจ้ามานี่นะไม่ได้พาไปหาผลไม้ดีๆอร่อยๆกินหรอกข้าจะพาเจ้ามาควักหัวใจออกต่างหากเพราะเมียรักของข้าแพ้ท้องอยากจะกินหัวใจลิงรู้ความจริงแล้วก็เตรียมตัวมามะมามะมาให้ข้าควักหัวใจเสียโดยดีจระเข้กล่าวกับวานอนฝ่ายวานอนนั้นเมื่อล่วงรู้ความจริงก็รีบรวบรวมสติความคิดหาหนทางเอาชีวิตรอดท่านกุมพีสงสัยที่ท่านอุตส่าห์ออกอุบายพาข้ามาควักหัวใจถึงกลางลำน้ำเพื่อเอาไปให้เมียท้องแก่กินนั้นเนี่ยจะเสียเที่ยวเสียแล้วช่างไม่รู้อะไรเสียแล้วพวกข้าน่ะเป็นสัตว์ซุกซนไปไหนมาไหนต้องกระโจนโดดโลดเต้นซึ่งหากนำหัวใจไปด้วยคงต้องกระทบกระเทือนแน่ข้าและลาวานอนจึงถอดหัวใจเอาไว้ที่ต้นมะเดื่อชายฝั่งด้านโน้นเจ้าเคยว่ายน้ำผ่านไปแล้วเคยเห็นไหมล่ะเป็นพวงแดงๆนั่นแหละเราว่าเจ้าพาเราเข้าฝั่งดีกว่าจะได้ไปเอาหัวใจที่แขวนไว้ที่ต้นมะเดื่อจะดีกว่าหากมิฉะนั้นเนี่ยเจ้าก็คงกลับไปมือเปล่าไม่ได้หัวใจของข้าไปให้เมียท้องแก่ของเจ้ากินแน่นอนจระเข้ปัญญาทึบซึ่งไร้ปฏิภาณไหวพริบและการสังเกตในสิ่งรอบตัวได้เชื่อในคำพูดของวานอนในทันทีแล้วก็รีบว่ายน้ำเปลี่ยนทิศทางกลับไปทางต้นมะเดื่อชายฝั่งที่รับวานอนขึ้นมาครั้นพอถึงใกล้ฝั่งวานอนผู้มีปัญญาได้รีบกระโจนจากหลังจระเข้ขึ้นไปฝั่งอย่างรวดเร็วจากนั้นจึงหันมาพูดกับจระเข้ที่หวังว่าจะนำหัวใจวานอนไปฝากเมียตัวนั้นว่าเจ้าคงคิดว่าข้าเป็นวานอนที่โง่เง่านี่สินะที่จะมาลวงหลอกไปกินผลไม้ฝั่งโน้นแล้วจะควักหัวใจของข้าไปให้เมียรักที่กำลังท้องแก่ข้านะรู้ทันเจ้านะแต่ไม่ได้แสดงอาการกระตกกระตากรู้ไว้ซะด้วยเถิดตอนนี้เจ้านั่นแหละถูกข้าหลอกลวงแล้วคำว่าโง่เง่าคงเหมาะกับเจ้ามากกว่าเพราะหัวใจของข้าไม่ได้อยู่ที่ต้นมะเดื่อนี่หรอกแท้จริงแล้วก็อยู่ในตัวของข้านี่แหละเจ้าเตรียมตัวรับอารมณ์พิโรธของเมียท้องแก่ได้เลยเพราะกลับไปมือเปล่าแล้วอย่าเอาอุบายที่เกิดจากปัญญาทื่อๆเช่นนี้ไปหลอกล่อลิงตัวอื่นอีกล่ะจะเสียเวลาเปล่าแล้วก็เป็นดังเช่นที่วานอนพูดไว้เมื่อเจ้าจระเข้กลับไปหาเมียท้องแก่มือเปล่าก็ต้องรับมือกับอารมณ์แล้วก็ทนฟังวาจาหยาบคายอยู่หลายวันเลยทีเดียวมีคำกล่าวถึงข้อแตกต่างของคนโง่เขลาและคนฉลาดเอาไว้ดังนี้คนฉลาดนั้นรู้ว่าเขาควรจะพูดอะไรส่วนคนโง่เขลานั้นมักจะพูดว่าเขารู้อะไรฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: ทบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเมืองแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

ศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆ1บวกครับเท่ากับสิครับครับถูกจับจำคุกกุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่อไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อไปท่านจะได้รับฟังรายการตามรอยพ่อเพื่อพอเพียงค่ะ

0: การรู้ตัวตนอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้ดีพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
1: สบายดีครับอาจารย์สายลม
0: สวัสดีค่ะพ่อคำสวัสดีค่ะแฟนรายการค่ะ
1: ครับรายการตามร้อยพ่อเพื่อพ่อเพียงทุกเสาร์ของวันอาทิตย์หลังจากหลวงพ่อพระครูปริยัติธรรมนิเทศออกจากของทรงไปแล้วพ่อกับรายการนี้เป็นประจำทุกเสาร์เนาะอาจารย์เนาะ
0: ค่ะ
1: ครับรายการตามร้อยพ่อเพื่อพ่อเพียงอยู่ภายใต้การอำนวยการของท่านพ่อวิรยุทธ์หน่อยพ่อมท่านพ่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมอบให้ห้องสองคนนี้ครับวันนี้รายการบรรจงนะครับอำนวยความสะดวกให้ห้องสองคนเนาะครับอาจารย์เนาะครับดำเนินรายการผู้ขาใส่สำเนียงภาษาอีสานพื้นบ้านสื่อสารก็พีกับน้องส่วนอาจารย์ก็
0: ใช้ภาษากลางค่ะในการสื่อสารเพราะแฟนๆรายการต่างจังหวัดนะพ่อคำมีนะภาคกลางก็มีภาคใต้ก็มีเออค่ะ
1: ก็ถือว่ารายการนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: น้อมนำเอาเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาบอกมากล่าวก็พีกับน้องพี่น้องเฮ็ดแล้วเป็นจังได๋นะครับเอามาแลกเปลี่ยนกันคือแชร์ความหู
0: ใช่ค่ะแชร์ประสบการณ์ให้เล่าสู่กันฟังค่ะ
1: เอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับภาษาอีสานบ้านเฮาว่าเอามาแลกเปลี่ยนกันผู้ใดมีหยังดีนะครับเฮ็ดแล้วมีความสุข
0: มาเล่าสู่กันฟัง
1: ครับมีอยู่มีกิน
0: ค่ะ
1: พ้องสั่นนะครับในช่วงนี้ก็ฝนเริ่มทิ้งช่วง
0: ใช่ค่ะพ่อคำลมใส่ลมยังไม่ได้หว่านข้าวเลยค่ะพ่อคำ
1: ครับแล้วอีกส่วนนึงเครือข่ายปราด
0: แจกต้นไม
1: ้รวมครับ
0: กระทรวง
1: กลุ่มเชื้อเพลิงพลังงาน
0: กลุ่มเชื้อเพลิงพลังงานค่ะ
1: ครับกำลังแจกต้นไม้เพื่อสั่งบุรีรัมย์สีเขียว
0: ค่ะ
1: แล้วก็ยินดีครับทีมบุรีรัมย์ที่ไปกีฬาเนี่ยนี
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: ปิเตยูทีมาเลเซียนะครับชนะเข้ามา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: วันที่27เนี่ยครับถ้ามันมีโอกาสนะครับให้กำลังใจกับทีมบุรีรัมย์นำนะครับเนาะถือว่าเป็นทีมให้พี่น้องเขามีความสุขหลายนี่คือส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของถ้าเอาถึงเรื่องของประยัดเศรษฐกิจพอเพียงผมมีโอกาสได้ไปบ้านอดีตนายทหารคนหนึ่งไหมครับอาจารย
0: ์ใครคะ
1: ท่านวัชรวุฒิทับอุดม
0: อยู่แถวไหนคะพ่อ
1: คะอยู่พันอยู่เมื่อก่อนนี่เคยเล่าเอามาเล่าที่เคยเราให้อาจารย์สายร่วมฟังว่าเพื่อนเป็นข้าราชการแล้วก็ไม่เห็นในเรื่องของนกกระจอกเทศกร
0: โอ้
1: หลายปีน
0: กครับ
1: เพื่อนปลูกต้นไม้อู้อ่อนซ่อนอ่อนซ่อนหลายก็ปลูกต้นไม้แล้วมันใหญ่เมื่อแล้วนะครับในเหนือทีของเพื่อนค่อนข้างอัมซีดีเพื่อนจัดระบบดีมีทั้งอินพาลัมมีทั้งสมโอมีอย่างใหม่อยู่ในนั้นสิ่งที่ผู้ข้าเห็นแล้วก็ดีใจก็คือพึ่งครับพึ่งหลวง
0: โอ้พึ่ง
1: อุ้ยครับหลายอยู่ในไอ้ถังซีเมนต์ก็มีอยู่ต้นไม้ก็มีผมเลยว่าถ้าความอุดมสมบูรณ์อยู่มองใด
0: ความอุดมสมบูรณ์นะ
1: ครับผมความอุดมสมบูรณ์อยู่มองใดเนี่ยครับพึ่งเพิ่นสิอยู่มองนั้นล่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าพึ่งเนี่ยถ้าบ่มีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยสิบ่อยู่เด้แล้วการเอาพึ่งมาเนี่ยก็คือเห็นบ่คนเลี้ยงพึ่งสิต้องเอาขี้พึ่งไปท่า
0: เดี๋ยวพึ่งกับพึ่งนี่อันเดียวกัน
1: อันเดียวกัน
0: อันเดียวกันนึกว่าพึ่งไว้ถึงว่าใหญ่ๆไง
1: ภาษาเล่าเอิ่นพึ่ง
0: แล้วก็พึ่งนั่นแหละเนาะโอเคป่ะบ้านหนูก็เรียกพึ่งนะมีพึ่ง
1: ครับเพราะว่าเป็นบ้านที่มีความสุขนะครับปลูกแก้วมือนึงเนี่ยครับยางอ้อมตัวยุ่นหนักออกกำลังกายแล้วนะครับผมถือว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่เพิ่นปลูกแล้วก็ผู้ใดอยากเรียนรู้เรื่องอีหยังไปเบิ่งกับเพิ่นได้บ่ว่าสิเป็นอิมพาลัมบ่ว่าสิเป็นเพิ่งมาอยู่จังไดบ่ว่าสิเป็นเรื่อง
0: อยู่แถวไหนครับพ่อคำ
1: อยู่บ้านสำโรงหมู่ที่21ครับผม
0: ตำบล
1: หนองตาด
0: โอ้บ้านสำโรงเรานี่นะ
1: ครับผม
0: โอ้ค่ะพ่อค
1: ำทางนี้เวลาว่างกะทางไปเนี่ยออกจากถ้าออกจากเมืองไปทั้งเครือชุดก็ได้ออกไปทั้งกระสังก็ได้นะครับผมบ้านกระสังเนี่ยครับออกไปทั้งเครือชุดก็ทะลุไปนันกระแมนเลยครับผม
0: ค่ะง่ายๆใกล้ๆด้วยเนาะ
1: ครับนี่ก็คือมีสาย
0: เข้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สบายดีครับผม
2: สบายดีวันพระค่ะพ่อคำมาดามสายลม
0: แม่มันเท้าคิดถึงจังเลย
2: คิดถึงก็ต้องมาบ่อยๆเพราะว่า
0: ติดงาน
2: เข้าใจแต่ว่าอาจารย์ สังเกตดูเด้อ
0: ค่ะ
2: ถ้าเวลาอาจารย์ไม่มาน่ะพอค่ําน่ะจัดรายการแบบเหงาๆ
0: เหงาๆ
2: ไม่ค่อยเพลินเท่าไหร่ดอกแล้วถ้าอาจารย์สายลมมานี่ดูแบบเมื่อเพลิดเพลินน่ะ
0: เพลินใช่
2: อย่างนั้นอย่างนี้อะไรแบบคุยกับอาจารย์แบบเพลินๆน่ะฟังเวลาอาจารย์ไม่มาเป็นเหงาๆซึมๆจ้ะพอค่ําอย่าพูดถึงผึ่งเด้อโดนต่อยบ่อยเลยช่วงนี้ไม่ได้ไปเก็บดอกเคจ้ะ
0: มันอยู่ก้น
2: ดอกเคนะอาจารย
0: ์เหรอคะ
2: ดอกเคมันล่วงลงมาแล้วมันมาเอาเกสรไปทำน้ำหวานมันมั้ง
0: เคไหนคะเคป่า
2: เคนาเคป่า
0: เออนะนะจ้ะแสดงว่าอร่อย
2: โอ้อาจารย์หลวงพ่อสง่าชอบลาบท่านติดใจลาบจ้ะเวลาถ้าเกิดวันไหนลาบเนี่ยท่านจะฉันอย่างเยอะเลย
0: ลาบทำลาบได้เหรอคะ
2: ได้อาจารย์ลองพิมพ์ไปดูใน Google น่ะเอาอย่างเขาเอาอย่างเขาเหมือนเราลาบหมูแหละอาจารย์ใส่เครื่องเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เราเอาดอกเคนอ่ะเป็นตัวนำใส่เครื่องเหมือนกัน
0: วันนั้นแม่วันเช้าวันนั้นยังหนูยังเปิด YouTube ทำแกงอะไรหัวมะพร้าวแกงหัวมะพร้าวใส่หอย
2: มันมีหลายคนเนาะอาจารย์เนา
0: ะ
2: แต่ว่ามาจุดจบตรงที่ลาบนี่แหละหลวงพ่อสง่าชอบ
0: ได้จะลองทำดู
2: แกงส้มก็ได้แล้วแม่ของชมพู่อรยาน่
0: ะ
2: เขาดองเขาเอาดองแต่ว่ายังไม่กล้าลงเพราะว่าตอนนี้มันไปเก็บหนับแล้วมันโดนต่อยบ่อยก็เลยไม่ไป
0: ค่ะ
2: เว้นก่อนพอค่ำตอนนี้น่ะในวัดอินน่ะปลูกอะไรนะอินทผลัมต้นใหญ่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยมันจะเป็นดอกเป็นลูกไหมอาจารย์
0: ไม่ใส่ปุ๋ยเป็นลูกไหม
2: ไม่ใส่ปุ๋ยเลยปลูกธรรมชาติ
0: ลองดูค่ะเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจเพราะว่าส่วนมากก็เห็นเขาใส่ปุ๋ยค่ะแม่บรรเทา
1: อย่าไปลอง
2: แต่มันงามปลูกธรรมชาตินะอาจารย์
0: ค่ะลองก่อนค่ะธรรมชาติเกิดในป่ามันได้กินลูกเลยค่ะลองไปก่อน
2: ลอง
1: อันนี้
2: ลองด
1: ู
2: เนาะเราจะได้คุยว่าอินทผลัมในวัด
0: อิน
2: ทร
0: ี
2: ย์ใช่ป
0: ุ๋
2: ยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
2: อาจารย์พอค่ำแค่นี้แหละค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณแม่บรรเทาหลายๆที่ให้กำลังใจแต่สาวๆนะครับ
0: คิดถึงอยู่บางทีก็มีครั้งหนึ่งเนาะพอคำเนาะเราแบบมีงานชนกันเลยอะไรเงี้ยก็คือช่วงนี้หนูก็มีงานเยอะพอคำเนาะพอคำก็รู้ว่าหนูต้องรับภาระเยอะแยะเลยรับตำแหน่งมาแล้วก็มีหน้าที่การงานคือช่วงเราที่ทำได้เราก็ทำเนาะพอคำเน
1: า
0: ะ
1: คือชีวิตที่เรายังมีอยู่มีลมหายใจอยู่นะครับเฮ็ดยังไงก็แผ่นดินได้เฮ็ดโลดครับ
0: ค่ะ
1: เฮ็ดไปนะครับความดีนั่นก็จะตอบสนองเขาเองดอก
0: คิดถึงค่ะคิดถึงแฟนรายการแล้วก็แฟนรายการที่เราลงไปค่ะพอคำแล้วก็คุยกันเนาะข้างหลังใช่ไหมนะใช่ไหมนะอะไรเงี้ยค่ะจำเสียงได้อะไรเงี้ยค่ะก็ว่าเขาก็จะถามว่าใช่ที่จัดรายการกับพ่อค้ำไม้อะไรเงี้ยบอกใช่ค่ะแม่อะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณแฟนรายการนะคะขอบคุณแฟนรายการต่างจังหวัดด้วยพ่อค้ำที่จริงสพท.เรานี่ก็ดีนะพ่อค้ำเน
1: า
0: ะ
1: ดีอยู่แล้ว
0: ทุกวันเนี้ยค่ะ คือคนเราอะค่ะก็คือหันมาฟังวิทยุเยอะก็ภูมิใจนะคะที่อย่างน้อยคือหนึ่งเราตื่นเช้าด้วยทุกวันอาทิตย์ตีห้าครึ่งถึงหกโมงเช้าเนี่ยค่ะแต่ก็ยังมีแบบแฟนรายการเราตื่นมาฟังค่ะพ่อบางทีคนที่เขาไม่เคยแบบตื่นเช้าเลยพอเอ้ยทำไมได้ยินเสียงวันอาทิตย์อะไรเงี้ยก็คือปกติจะเป็นคนตื่นสายแต่ตอนก็ตื่นมาเปิดฟังไว้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะพ่อคำก็ดีใจค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าเฮาทำดีนะครับเช่นเดียวกับพระอาจารย์ใบดีกาประเทืองประโมทิโตนะครับท่านวัดที่เพิ่นอยู่วัดกลางเนี่ยครับเพิ่นก็ทำกิจกรรมของเพิ่นนะครับเป
0: ็
1: นพระสงฆ์เพิ่นก็ทำกิจกรรมของเพิ่นเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาเนี่ยครับเพิ่นไปโรงเรียนวัดโพทองตำบลบ้านย่างอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ไปเฮ็ดกิจกรรมในเรื่องของการมอบทุนให้กับเด็กนักเรียน
0: ดีมากเลยค่ะพ่อครับ
1: ตั้งหกทุนนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมน้อยๆแต่ว่าเฮ็ดเพื่อสร้างสังคมเด็กนักเรียนนี่คืออนาคตของชาติหนึ่งบ่ครับ
0: ใช่ค่ะพ่อครับ
1: อย่างน้อยๆนะครับได้ท่อใดก็ยังดีนะครับเป็นการสงเคราะห์ครอบครัวและเด็กผู้ที่ตั้งใจ
0: ใช่ค่ะพ่อครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจค่ะบาง

0: คนหนึ่งนะครับเป็นความดีที่พอคุณเจ้าได้เห็นนะครับมิสายเขามากครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สบายดีครับผม
2: สวัสดีค่ะพ่อคำสวัสดีอาจารย์ไตรง
1: สว่างไหมคะสว่างมากเลย
0: ได้ยินเสียงเลยคร
1: ับ
0: เป็นยังไงเนาะทั้งเมืองแฝกครับแม
2: ่โอ้ยขึ้นกลับมาจากงานนั่นขาวดำมันลิ้นเมื่อวานนี่แม่พ่อคำหลานเดินงานอยู่จังหวัดระยองแม่ตายเหมือนเป็นโรคก็อย่างเนาะไวรัสติดเชื้ออีกอย่างหนกเป็นคืนวันเสาร์คืนวันเสาร์เข้าโรงพยาบาลกระต่ายวันอาทิตย
1: ์
2: ตอนนี้ก็เลยก็เลยเอาพุ่นน่ะเอาศพกลับไปบ้านเขาพุ่นน่ะอยู่บ้านรุ่นพุ่นน่ะอยู่อำเภอพนมดงรักนะ
0: โอ้ครับ
1: อยู่
0: จังหวัดสุรินทร์ครับ
2: อย่าเดินเลี้ยงแล้วก็เอาไปวันจันทร
1: ์
2: ค่ะตอนนี้ก็เผาวันพุธกลับไปมื้อวันพุธล่ะไปมันนั่งรถไฟไปรถไฟน้ำไปมาดรถ6โมงเต่า
1: ไม่แล้วไปลงตรงไหน
0: ไปลงสุรินทร์เนี่ย
1: จ้
0: าไปลงที่สุรินทร์
2: รถไฟ6โมงเต่าที่มาจากกรุงเทพนะ
0: ครับ
1: คร
0: ับผม
2: ไปลงสุรินทร์แล้วก็นั่งรถตู้จากสุรินทร์บขสสุรินทร์ไปอำเภอประสาท
0: ต่อรถจากประสาทต่อรถจากประสาทไปพนมดงรักอีก
2: จากโรงพยาบาลนะครับน
1: ะ
2: โอ้ยฝนตกห้ามศพอันศพออกจากบ้านเขาทำฝนตกเมื่อนั้นนะท่านจงปาดจงพ่อภาษาถูกเด้อแบบมัวดมจะทีเจ้าทางจะฝ่าตกเด้อเมื่อหลังใครตกบัดนี้ก็ยุดไถ่ข้าวหนึ่งยุดเพราะจะเอาศพออกจากบ้านจากไม่อีกแบบปัดกับบ่ไก่บ้านดอกพ่อคำวัดกันขันห้อยยางไปกับประมาณบ่พอสิบนาทีดอกฮอนนะโอ้ยบัดนี้ก็ตกยุดแล้วพอดีบัดเผาแล้วมาเผาแล้วมือหลังมาบ่ตกบ่เนี่ยหยุดก็ได้มือใส่บาตรได้หยังก็บ่ตกดอกนี่ก็เลยลูกบัดนี้พี่สาวก็ป่วยติดเตียงได้บัดนี้ขนพี่สาวขนนี่มาจากนะและย้องมานำกันกับศพล่ะ
0: นี่แหละครับเพิ่นว่าบ่มีความ
1: ดูแลกันไป
0: บ่มีความทุกข์ใดที่เท่ากับความทุกข์การเจ็บไข้ได้ป่วย
1: ค่ะจริง
2: มีพี่สาวก็ยังบ่ทันได้เอาไปดอกลูกสาวเข้าไปสาแก้วบัดนี้พอดีเรากับบ่มีเราก็เปลี่ยนอีกเอาเขาโรงพยาบาลเพื่อพนมหลวงรักอีกแกนอน3คืนก็ออกไปแล้วก็อยู่บ้านเฮาก็เว้าหลงๆลืมๆเนาะเว้าเอิ้นซื้อผู้นั้นผิดผิด
0: เป็นเรื่องธรรมดาล่ะครับผมถ้าได้ป่วยเป็นจังซี่นะครับผม
2: ฉีดยาอย่างเนาะครบ7เข็มซะก่อนสาวพ่อเจ้ากลับไปสักแก้วบัดนี
1: ้
2: ได้กลับมาบ้านเมื่อวานนี่ล่ะ
0: เอารักษาสุขภาพเจ้าของเด้อแม่บุญเลี้ยงเด้อไปสายไปครัวเน
2: ี่
0: ย
2: มันนี่บ่ได้ไปว่าดอกรับนอนหลับตื่นแค่เดียวเลยแม่ก็นั่ง
1: พักผ่อน
0: แน่ครับพักผ่อนแน่ครับผม
2: แล้วโอ้ยนายหลายจังแม่น
0: อันนี
2: ้กรรมอีหยังแต่
0: นี่แหละครับชีวิตที่เกิดมาครับเป็นจังซี่แหละมีทั้งทุกข์มีทั้งสุข
1: สู้ๆแม่
0: ครับสู้ๆไปนํากันมื้อนี้ผู้ขา
2: บ่เลี้ยงลาบดอกแค่เนาะมันก็มีทุกสูตรเนาะในเมนูใน YouTube ผู้ใดเฮ็ดกับเขาว่าเป็นโค้ดเขา YouTube
1: เอง
0: ผู้ใดเฮ็ดได้เป็นแล้วไม่แบ่งกันจังซี่ล่ะครับผม
2: ดอกแค่หน้าเด
0: ้ออ
2: าจารย์สายล่ม
1: ค
2: ่ะคันสิดองเด้อดองต้มซะก่อนแหมแม่ร้องหลายเห็นใน YouTube มันล่ะ
1: ค่ะ
2: ต้มแล้วเฮากับปั่นน้ําให้มันดีบ่เนี่ยเฮามาปรุงน้ําซาวข้าวนี่
0: แหมเอาน้ําซาวข้าวใส่
2: เกลือใส่ผงชูรสน้อยนึงน้ําตาลน้อยนึงแซ่บอยู่แต่ว่าจะเอาไว้หลายมื้อเอาเฮ็ดกินแบบกระทันหันนะไว้โดนแล้วมันสิออกแล่ๆแม
0: ่อ๋อออกแล่ๆแล้วก็ออกเป็นสีสมๆแม่นบ่ครับแม่
2: จ้ะคันเฮาเฮ็ดเมื่อนั้นกินเมื่อนั้นแซ่บอยู
0: ่
2: ค่ะเฮ็ดแหนมคือแหนมหมูนั่นก็แซ่บ
1: อ๋ออุ๊ยแม่นทําได้เยอะเน
2: า
1: ะ
2: แม่ร้องอันร้องแล้วอันแหนมน่ะร้องเฮ็ดแล้วแซ่บอยู่เฮาเฮ็ดกินบ่ต้องเอาไว้หลายมื้อนะ
1: เฮ
2: ากินเมื่อนั้นเลยแม
0: ่
1: ผักดองเหรอคะเหมือนผักดองทั่วไป
2: เฮ็ด
1: แ
2: ค่เฮ็ด
1: ส
2: มหมูแ
1: ม่อ๋อค่ะ
0: กินห่อเล็กๆนะครับ
2: สูตรเดียวกันนั่นล่ะสูตรเดียวกันนั่นล่ะ
1: ค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะแม
2: ่จ้าบ่มีหยังดอกแค่นี้ล่ะขอบคุณตามกันเด้อจ้าสวัสดีค่ะ
1: แม
0: ่ถ้าเว้าถึงเรื่องตายเนาะอย่างที่ก่อนเข้ารายการได้เว้ากับอาจารย์ไสล้มนะครับว่ามื้อนี้นะครับก็สิไปเผาหมูเจ้าของเป็นคนเกิดมือเดียวกันปีเดียวกัน
1: อ
0: ยู่น้ำกันมาตั้งแต่หน่อย
1: ๆที่ไหนคะนี่ไปเผา
0: อยู่บ้านน้องม่วงนะครับโดยอีหลีแล้วเพิ่นเป็นเพิ่นมีศักดิ์เป็นปูเป็นปูเอิ้นเพิ่นปูแต่ว่าอีหลีแล้วเป็นหมูกันเฮาเกิดมาน้ำกันอยู่น้ำกันนะ
1: โอเค
0: พอสว่างเดือนแจ้ง

0: นะพอสว่างเดินแจ้งเป็นลูกของพอพมนะกะเมียดีนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซีเหรียญเพิ่นซีเสิงไอ้ทิศเสิงนะครับเพิ่น
1: เสีย
0: ครับพี่สายครับ
1: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับอาจารย์สายลมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: โอ้ไม่ได้คุยนานแล้วตอนอาทิตย์
1: แถวบ้านด่านแถวบ้านด่านฝนตกเลยค่ะ
2: ตกอยู่เมื่อวานนี่ตกเบาๆเมื่อวานเนี่ยเพราะว่าคุณอาจารย
1: ์หนูไปหลายที่ค่ะไปหลายจังหวัดเนาะช่วงนี้ค่ะหนูจะต้องปิดงาน
2: เคยมาอำเภอบ้านด่านเคยมาบ่
1: ตอนนี้ไม่ได้วันนั้นเห็นน้องเขาเห็นทางเกษตรก็ชวนค่ะแต่ไม่ได้ไปค่ะพอติดภารกิจที่น้องหงค่ะวันน
0: ี
2: ้ครับครับแล้วมีวันนี้เลยมาเนาะ
1: ใช่ค่ะวันไหนว่างหนูต้องมาให้ได้ค่ะเนี่ย
2: ครับนานแล้วผมไม่ได้ไปจังหวัดละยังนานแล้วไม่ได้ไปเห็นเมื่อวานจะเอาพริกไปส่งนาล้างอยู
1: ่อ๋อค่ะเยี่ยม
2: เมื่อวานเนี่ย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตอนนี้มันหน่วยมันไม่ค่อยสวยอ่ะพริกอ่ะมันใบมันก็หล่นด้วยตอนนี
1: ้มันช็อตค่ะมันเขาเรียกมันช็อตพริกช็อตน่ะพ่อคำ
2: ครับประมาณเมื่อวานได้2โลกว่าเองเมื่อวานเนี่ย
1: ค่ะดีแล้วค่ะได้เท่าไหร่ก็เนาะ
0: ครับเป็นเงินทั้งนั้นน่ะเออได้1โลก็เป็น
1: เงินได้เงิน
2: ครับ
1: นี่ได้ไหน
2: วันนี้ไม่ได้ไปวัดแต่วันนี้เราจะได้ไปพ่นยาพริกนะอาจารย์ครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ครับกำลังมีดอกเยอะแล้วมันจะเริ่มออกดอกแล้ว
1: ค่ะค่ะ
2: สวัสดีพ่อครับด้วยเด
0: ้อครับได้ยินอยู่ได้ยินอยู
1: ่นั่งอยู่ด้วยกันนี่แหละ
0: นั่งนี่นะครับ
2: ทั้งสองคนนะครับสวัสดีทุกคนล่ะทั้งสองนะครับ
1: ค่ะ
2: พูดนานก็ได้ยินเสียงอาจารย์ล่ะสองอาทิตย์ล่ะ
1: หลายอาทิตย์อยู่ค่ะครับ
2: ตอนนี้ผมหวานข้าวเสร็จแล้ว
0: โอ้ดีใจนะดีใจ
1: เลยค่ะเพราะว่านี่ทางนี้หนูยังไม่ได้หวานเลย
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ต้นบ้านอาจารย์ยังไม่ได้หวานเลยหว่าย
1: ังค่ะมันเหมือนมันฝนจะทิ้งช่วงก็รออีกก่อนค่ะ
2: แต่ถึงว่าล่ะก็ของอยู่หน้าผมกำลังเริ่มเกิดแล้ว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เห็นต้นข้าวแล้ว
1: ค่ะ
0: ดีใจน้ำดีใจน้ำ
1: ดีใจด้วย
2: เออได้ชิดด้วยครับ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวพี่น่าจะเข้าใหม่ไปให้กินด้วย
1: โอ้ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณลุงนาเลยขอบคุณลุงนา
1: พ่อคำอยู่ในแทนกินข้าวใหม่นะ
2: ครับสวัสดีครับเชนี่เด้ออาจารย์เด้อ
1: ขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับขอให้อาจารย์ทักทายเพิ่นทั้งเฟซจังหน่อยครับเอาครับมีไผ่แน่นอนครับผม
1: มีแม่บรรเทานะคะลุงโมดนะคะแล้วก็อเนกพริกไทยลำดวนนะคะท่านอาจารย์พิสมัยค่ะสวัสดีค่ะก็เรื่องไอ้พริกพอดีเตรียมพริกไว้ให้ค่ะอาจารย์พิสมัยก็น่าจะเป็นมีงานนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะก็จะมีงานค่ะระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคมนี้ค่ะที่โคกลางตำบลโคกลางค่ะของนายกเจริญค่ะทีนี้เราก็เลยมีพริกใส่ลงมาติดภารกิจวันที่31ก็เลยจะฝากพริกไปนะคะพริกขาวบ้านนะคะฝากทุกท่านด้วยนะคะที่อยู่ใกล้หรือไกลอยากจะไปร่วมค่ะเครือข่ายปราดก็จะไปด้วยพอคำเดืองหลายท่านที่จะไปนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะลำไปมาดเมืองแถวน้องหงอะไรอ่ะก็ไปร่วมงานได้นะคะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้านายกเจริญน่าจะมีแกงเห็ดให้กินนะ
0: แถวๆตำบลบ้านย่างแถวๆตำบลบ้านย่างก็ไปร่วมกันนะคะ
1: ใช่ตำบลโคกสะอาดนะ
0: ตำบลโคกสะอาด
1: ตำบลโคกกลางนะคะลำไม้มาดนั่นแหละค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นี่คือพี่น้องทั้งเฟซเนาะครับมีทักทายกันเข้ามาแล้วครับทักทายกันแล้วเนาะครับเนาะอันนี้พี่ท่านอยู่ไกลครับอยู่ใต้
1: เพื่อนหนูก็อยู่ใต
0: ้
1: บอกว่าใส่ลมฉันฟังแบบพูดภาษาบ้านเราเนาะฉันฟังเองอยู่นะอะไรเงี้ยแบบว่าเพื่อนก็ดีใจเนาะอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยตื่นเช้ามาขอบคุณแฟนรายการนะคะถ้าภาคกลางอ่างทองก็มีค่ะพ่อคำอ่างทองสิงห์บุรีอะไรเงี้ยค่ะก็ยังแบบเห็นอยู่ไกลเนาะพ่อคำแบบสัญญาณวิทยุน่ะมันไม่น่าเชื่อไงพ่อคำว่า
0: แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทั้งเฟซทั้งไลน์เนาะ
1: ใช่ค่ะพ่อคำน่าจะเป็นทางนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ก็มีอะไรก็ฝากกันค่ะพ่อค้ำอย่างเช่นก่อนตอนนี้ก็เสร็จลมก็อยากจะฝากกันก่อนจะหวานข้าวนะคะพ่อค้ำปีนี้ก็คือเราไม่รู้หรอกว่าฤดูกาลเป็นแบบไหนยังไงแต่ก่อนที่เราจะเริ่มอะค่ะให้แช่แต่โคดมาก่อนนะคะทุกครั้งที่เสร็จลมจะพูดก่อนทำนาก่อนจะทำก่อนจะหวานข้าวนะพ่อค้ำก็คือแบบแช่แต่โคดมาแป๊บนึงอะไรเงี้ยค่ะมันสัก5นาทีอย่างเงี้ยค่ะพ่อค้ำอย่างเสร็จลุงเองก็ปลูกผักปลูกอะไรทุกอย่างเสร็จลุงก็ใช้แต่โคดมาก่อนเหมือนกันเพราะการเชื้อรากันมันกันได้ดีนะพ่อค้ำแล้วทุกวันนี้นะคะก็คือเราก็รู้อยู่ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ปุ๋ยแพงค่ะพ่อค้ำแพงขึ้นสินค้าทุกอย่างขึ้นหมดเพราะว่าเขามีค่าขนส่งนะคะค่าขนส่งค่าหลายๆอย่างก็ยุคนี้หนูน่าจะยุคข้าวยากหมาแพงแล้วแหละอะไรที่เราจะเซฟได้เราก็เซฟนะคะคือปลูกอยู่ปลูกกินด้วย
0: อันนี้แหละดีที่สุดครับ
1: ค่ะปราชญ์ชาวบ้านเคยสอนนะคะว่าหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดก็คือบ้านเรานะคะมันหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาการมีชีวิตแบบนี้การเราปลูกอยู่ปลูกกินเนี่ยพ่อค้ำทำให้เรารอดจากสิ่งที่มันมีแบบเข้ามาในหลายๆเรื่องไม่ว่าเศรษฐกิจไม่ว่าภาวะทางครอบครัวไม่แน่ลูกเราที่อยู่ทำงานอยู่อาจจะต้องกลับมาอยู่บ้านเราจะทำยังไงให้เซฟโซนกับลูกเราให้ที่ความปลอดภัยกับลูกเราอย่างเงี้ยค่ะ
0: โดยมีอาหารกิน
1: ใช่ค่ะกลับมาแบบมีอาหารการกินที่ครบหนูกลับไปบ้านแบบผ่านบ้านก็แวะหาพ่อหาแม่อย่างเงี้ยพ่อเขาจะรู้ว่าเราผ่านบ้านเวลาไปจัดกิจกรรมเนี้ยเขาจะหาของมาให้สวัสดีค่ะ
0: สบายดีครับผม
3: ท่านอาจารย์คะคนรบกวนเล็กน้อยนึง
1: ค่ะว่ามาแม่
3: เมื่อกี้เนี่ยแม่อันแม่ได้ยินว่าอย่างก่อบ้านเขาแซ่อย่างก่อน
1: ไตโคโดมาค่ะ
3: เกษตรแบบใดนะ
1: ไปขอที่เกษตรเลยแม่ไปขอที่เกษตรอำเภอเกษตรตำบลนะคะ
3: โคโดมา
1: ไตโคโดมา
3: อ๋อมันเป็นน้ำเตี้ย
1: เป็นผงค่ะแม่แต่อยู่กับหนูนะเป็นน้ำค่ะเอามาละลายน้ำ
3: เอามาปลูกพักเข้ากับไก่ได้
1: แม่เนี่ยค่ะแม่เอามาใช้ได้เลยเอามาโรยต้นไม้ก่อนไอ้โรยดินก่อนนะคะก่อนจะปลูกอ
3: ่
1: ะ
3: อ๋อจ
1: ้
3: ะ
1: ค่ะ
3: แล้วเราเลี้ยงสัตว์ขมิ้นเนี่ยทั้งปุ่นเขาก็มีคนบอกอยู่ด้วยว่ามันจะยิ่งกันดีวันที่ยิ่งคิดเหมือนกันว่า
0: อย่าไปกังวลอย่าไปกังวลก่อน
3: คืออย่าเลี่ยนแล้วล่ะเพราะความห้องหลานห้องที่ห้องนอนทั้งหมด
0: อย่าไปกังวลที่มันมาตั้งเกิดแน
3: ่กันอะไรก็ขอจะให้มันเกิด
1: แม่ไตโคโดมานะคะไปหาที่บอกว่าไป
3: นี่
1: ล
3: า
1: แค่เชลา
0: ขอบคุณหลายๆแม่ขอบคุณหลาย
1: ๆ
0: ปลูกยูปลูกกินนี่แล้วแม่
1: ใช่ค่ะ
0: คิดเลยอันนั้นมีทหารมีตำรวจอยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะมีคนที่เขาวางแผนอยู่แล้ว
0: ผู้พิทักษ์พื้นแผ่นดินเฮาอยู่แล้วนะครับ
1: มีการวางแผนมีอะไร
0: อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่อาจารย์บอกถึงเรื่องของไตโคโดมานะครับพ
1: ี่
0: น
1: ้
0: องอาจารย์จะบอกทุกครั้งนะเมื่อ
1: เข้าสู่
0: ฤดูฝนเห็นไหม
1: อย่างของพวกหนูน่ะคือใช้ตลอดอยู่แล้วพ่อคำก็คือพวกหนูต้องปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะแบบอยากจะให้ชาวบ้านนะคะก็คือชาวนาเราเนาะก็คือเซฟก่อนป้องกันก่อนนะคะแล้วก็ทุกวันนี้ปุ๋ยแพงแล้วก็หันมาใช้ปุ๋ยแบบต่อไปน่ะพ่อค้ำคือราคามันก็เหมือนกับต้นทุนนะคะชาวนาต้องคิดต้นทุนด้วยค่ะต้นทุนแพงขายข้าวได้ไม่แพงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ต้องขาดทุนไปเรื่อยๆฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมาคิดก่อนก็คือต้นทุนน้อยเราได้ผลผลิตเท่านี้เราเอาไว้ให้ลูกกินอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นตัวหนูเองที่หนูเล่าเมื่อกี้ค่ะผ่านไปบ้านพ่อแม่ก็จะหาของไว้ให้ญาติพี่น้องหาของไว้ให้แบบ
0: ทอด
1: ใช่ค่ะพ่อค้ำอันนี้คือสังคมแบบนี้คือแบบหายากมากนะอย่างตลาดหนูต้องขอบคุณมากๆมีอะไรก็เอาพ่อค้ำก็เห็นนะเอามานั่งกินข้าวร่วมกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: ว่าเมียนมาผ้าเขาชิมิยุทธ์ในเฮียน
1: ใช่ค
0: ่ะเพื่อนร่วมงานที่ไปขายของน้ำกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ผ้าเขา
1: ที่
0: จ
1: ะ
0: ไทยมี
1: ที่จะไทย
0: มีที่จะไทยมีปฏิสัมพันธ์กันหลักหักมันแกนกันนี่ก็คือส่วนหนึ่งเน
1: า
0: ะครับ
1: แล้วก็ขอบคุณ เดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วขอบคุณทางเสาเดียวน้องๆที่อยู่เสาเดียวมากนะคะ
0: ตำบลเสาเดียว
1: ค่ะตำบลเสาเดียวอำเภอหนองหงวันนั้นหนูลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิ์บัตรทองนะคะแล้วก็เรื่องสิทธิผู้บริโภคต่างๆซึ่งที่เราได้รับแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่มีของฝากค่ะพ่อคำ
0: มี
1: จิ้งหรีดมีขามีต้ม ต้มนึ่งมันอย่างเงี้ยค่ะเราไปอยู่ตรงไหนเรามีเพื่อนไปอบรมที่ต่างจังหวัดเพื่อนต่างจังหวัดก็เอาของมาสู่กันกินเราก็มีแล้วก็เอาไปอย่างเงี้ยค่ะอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เป็นวัฒนธรรมที่ดีแล้วก็ท้ายสุดก็ใส่ลำไยจะฝากนะคะก็ช่วงนี้ก็ใครยังไม่หวานก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือก็ต้องดูแลกันไปช่วงนี้น่าจะหน้าฝนน่าจะทิ้งช่วงนะคะบางพื้นที่ก็รักษาสุขภาพค่ะพ่อค้าเป็นสิ่งที่ดีเลยนะคะ
0: ครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่อาจารย์เพิ่งฝากผมก็อยากฝากคือกันนะครับว่ากิจกรรมที่พาบริการไปเที่ยงพื้นเหตุเนาะถ
1: ้
0: าท่านไหนนะครับเห็นความตั้งอกตั้งใจที่พวกคุณเจ้าเหตุก็อย่าลืมบริจาคกับพวกคุณเจ้ากันนะครับ
1: ได้เลยพ่อค้าเน
0: า
1: ะ
0: อยู่ที่วัดกลางพระรามหลวงใส่นอพาบริการไปเที่ยงองค์ใดก็สันทามเพิ่นเลยนะครับ
1: ครับ
0: แต่อีกอันนึงครับมื้อนี้อยู่ที่เมรุวัดอําเภอวัดหนองม่วง
1: ค่ะ
0: ครับพ่อใหญ่เสิงหร
1: ือ
0: นายสว่างเด
1: ือ
0: นแจงนะครับทำชาปนกิจมื้อนี้เนาะครับไปบ
1: ้
0: างทรงสักการกันนะครับ
1: แล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์วันที่30 31ที่ตำบลโคกกลางนะคะของนายกเจริญค่ะป่าชาวบ้านก็จะไปรวมกันที่นั่นนะคะแล้วก็จะมีของดีๆไปสู่กันนะคะเวลาที่ไหนก็จะใกล้ๆเคียงหรือว่าพื้นที่ไหนที่อยากจะไปร่วมก็เชิญได้นะคะความร
0: ู
1: ้เยอะแยะเลยค่ะ
0: ครับไปร่วมกันไปสนุกสนานกันอยู่หมู่นั้นนะครับ
1: ไปกินข้าวด้วยกัน
0: ค่ะนี่คือรายการตามร้อยพ่อปู่พ่อเพียงหน้าเหมือนเขาสองคนอยู่บ่ได้ได้เนาะอาจารย
1: ์เจอกันใหม่ค่ะ
0: ขอให้พี่น้องอยู่ดีสบายกันสู้ฝูงสู้คนครับผม
1: สวัสดี
0: สบายดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในหลากหลายมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็วใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อ

0: ยั่งยืนดูอิทนาวกรีนพาวเวอร์บาย PEA
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์4เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา .net
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
1: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์นายกรัฐมนตรีสนับสนุนภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยให้ขยายตัวในตลาดยุโรป
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในประเทศฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในยุโรปรวมถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและฝรั่งเศสในหลากหลายมิติโดยภาคเอกชนได้เสนอให้รัฐบาลเร่งผลักดันการจะทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปจะช่วยลดอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปเรียกเก็บจากสินค้าไทยจากร้อยละ24ลดเหลือร้อยละ0ทำให้สินค้าไทยมีโอกาสตีตลาดเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้ารวมทั้งการส่งเสริมแฟรนไชส์และธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารไทยผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารจะช่วยรักษาเอกลักษณ์รสชาติอาหารไทยและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจต่อข้อเสนอของภาคเอกชนยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าผลักดันและเตรียมหารือร่วมกับผู้ประกอบการและExim Bank เพื่อออกแบบมาตรการส่งเสริมที่เหมาะสมต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: คณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบขยายสิทธิการรักษาผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาและสนับสนุนลูกตาเทียมเฉพาะบุคคล
7: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าคณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบสิทธิประโยชน์การรักษาผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาด้วยลูกตาเทียมเฉพาะบุคคลให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่4เมษายนเป็นต้นไปตามมติคณะกรรมการการแพทย์เสนอเพื่อให้ผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาได้รับโอกาสในการฟื้นฟูทางสภาพร่างกายและจิตใจอย่างยั่งยืนสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่สามารถรับสิทธิประโยชน์นี้ได้แก่ผู้ป่วยตาฝ่อโดยกำเนิดผู้ป่วยตาฝ่อหลังลูกตาแตกและผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดนำลูกตาออกโดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนในอัตราที่กำหนดเช่นค่าตรวจประเมินและลองตาปลอม500บาทค่าพิมพ์ตา500บาทค่าบริการวันรับตา600บาทที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนแล้ว250รายวงเงินรวมกว่า 1.1 ล้านบาทผ่านสถานพยาบาลชั้นนำหลายแห่งทั่วประเทศและปีนี้คาดจะมีผู้ประกันตนรายใหม่เข้าถึงบริการอีกประมาณ185รายใช้งบประมาณกว่า1ล้านบาทดลภาสุภรสมบัติรายงาน
5: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิตระหว่างวันที่25ถึงวันที่29พฤษภาคมนี้เพื่อสำรองโลหิตนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ
8: รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าจากเป้าหมายการจัดหาโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติในเดือนพฤษภาคมนี้ต้องการจัดหาโลหิตให้ได้ทั่วประเทศ 250,000 ยูนิตแต่ขณะนี้จัดหาได้เพียง 88,907 ยูนิตยังมีความต้องการอีกจำนวน 161,093 ยูนิตหรือ64%ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก3เดือนให้ได้รับโลหิตตามเป้าหมายให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศและมีโลหิตสำรองคงคลัง 3,000 ยูนิตต่อวันตามมาตรฐานการบริการโลหิตจึงขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดีรวมพลังเติมเต็มโลหิตให้ถึงเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังปุริมปัตโสภาภาครายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: พ่อพ่อพ่อ1 + 1เท่ากับเท่าไหร
5: ่เท่ากับ2สิลูก
4: พ่อ2 + 2เท่ากับเท่าไหร
5: ่4ไงลูก
4: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไหร
5: ่ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
4: พ่อเชยอีกแล้วดื่มหมวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับกุมป่าพฤษตามด้วยยึดรถด้วยอ่ะพ่อ
5: ไอ้ยะไอ้ยะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
0: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะ

สาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสวัสดีบุรีรัมย์กันอีกเช่นเคยนะคะเสาร์อาทิตย์ค่ะ6:10 น.โดยประมาณไปจนถึง7:00 น.อยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุขค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz แล้วก็ทาง Facebook Page สวทบุรีรัมย์ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณช่างเทคนิคของเรานะคะที่ดูแลในเรื่องของการออกอากาศพบกันในเช้าวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่24 พฤษภาคม 2569วันนี้ขึ้น8ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะมาในเช้าวันนี้วัน2วันนี้ไม่มีฝนนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นช่วงนี้อากาศก็ร้อนเนาะแต่ก็ไม่ร้อนเท่ากับห่วงที่ผ่านๆมานะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเมฆก็เยอะพอสมควรนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีฝนก็ตามแต่ว่าก็ยังไม่ร้อนแบบระอุนะคะเหมือนช่วงต้นพฤษภาที่ผ่านมานะคะวันนี้กับรายการสวัสดีบุรีรัมย์มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะวันนี้อาจารย์นางดร.คคนางช่อชูนำเรื่องของตลาดเมืองแปะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักจะได้ไปเที่ยวชมชิมช็อปกันตลาดนี้มีของดีอะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังกันนะคะส่วนช่วงภาษาภาพเรียนกับอาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรวันนี้อาจารย์จินนี่นำคำศัพท์เกี่ยวกับการจัดระบบการเดินรถไฟและการป้องกันของและการป้องกันอุบัติเหตุจากรถไฟนะคะของประเทศต่างๆมาเล่าให้เราฟังอันนี้ก็จะเป็นเรื่องต่อเนื่องจากเมื่อวานนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังดูพยากรณ์อากาศกันก่อนค่ะวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองอยู่นะคะ24 ถึง 27 พฤษภาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20 ถึง 40ของพื้นที่ค่ะหลังจากนั้นตั้งแต่28 ถึง 29 พฤษภาคมจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะ40 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่แล้วก็ตกหนักบางแห่งด้วยค่ะเป็นลักษณะฝนฟ้าคะนองส่วนบุรีรัมย์บ้านเราวันนี้ก็มีฝนอยู่นะคะแต่เพียงแค่ 14% ของพื้นที่ค่ะเป็นฝนฟ้าคะนองนะคะแต่ว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ฝนก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้34 องศาเซลเซียสต่ำสุดก็ประมาณ25 องศาเซลเซียสค่ะเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนกันต่อเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาฟังเรื่องราวของตลาดเมืองแปะจากอาจารย์นางดร.คคนางช่อชูค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับดร.นางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะช่วงของดีๆที่ชุมชนวันนี้อาจารย์จะนางจะพาไปรู้จักกับตลาดใหม่ของชาวบุรีรัมย์นะคะชื่อว่าตลาดเมืองแปะจัดขึ้นทุกวันศุกร์นะคะที่ศาลากลางหลังเก่านะคะแล้วก็ดำเนินงานโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยท่านพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนางรัชนีสารวิถีท่านขับเคลื่อนนำทีมงานจัดเปิดตลาดเพื่อให้เป็นไทยช่วยไทยนะคะโครงการที่สนับสนุนของรัฐบาลนะคะเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งตลาดนี้ก็อาจารย์นางได้ไปเดินแล้วนะคะมีของมากมายเลยค่ะช่วงเย็นๆนะคะเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาที่เลิกเรียนแล้วก็แวะหาอาหารนะคะมีอาหารมื้อเย็นนะคะแล้วก็ของกินเล่นนะคะมีเสื้อผ้ามีสินค้ามากมายนะคะหลากหลายมากเลยอาจจะเป็นตลาดที่เปิดใหม่นะคะแต่อยากให้ท่านผู้ฟังเข้ามาชมนะคะแล้วก็มาแวะเวียนอุดหนุนนะคะสินค้าจากชุมชนตลาดนะคะต่างๆนะคะของผู้ประกอบการที่ท่านมีสินค้ามีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะคะของกลุ่มโอท็อปบ้างของยังสมาร์ทฟาร์มแล้วก็สินค้าของคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะซึ่งโครงการตลาดเมืองแปะนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวฟังคำให้ข้อมูลจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ
2: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ชวนเที่ยวตลาดเมืองแปะไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพชิมชมช็อปของดีราคาประหยัดเคลียร์คิวเย็นวันศุกร์นี้ให้พร้อมแล้วแท็กชวนแก๊งเพื่อนหรือพาครอบครัวมาเดินชิลกันที่ตลาดเมืองแปะแหล่งรวมความสุขและของกินอร่อยๆในราคาสบายกระเป๋าสุขใจผู้ซื้ออิ่มใจผู้ขายบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองสุดๆเดินงานนี้งานเดียวครบจบทุกแนวชิมของอร่อยละลานตาทั้งส้มตำแซ่บเวอร์ขนมหวานไทยรสเด็ดและผลไม้สดๆตามฤดูกาลชมบรรยากาศตลาดสุดน่ารักแถมมีโซนกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กๆมานั่งระบายสีตุ๊กตากันด้วยนะจ๊ะช็อปสินค้าชุมชนและของดีบุรีรัมย์ในราคาประหยัดช่วยเซฟเงินในกระเป๋าเจอกันทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 2:00 น.บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเดิม
1: ฟังข้อมูลประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์แล้วน่าสนใจมากๆใช่ไหมคะเราคนบุรีรัมย์มาช่วยกันนะคะอุดหนุนสินค้าของคนบุรีรัมย์อาจารย์นางไปเมื่อวันศุกร์ครั้งที่แล้วนะคะช่วงค่ำๆก็จะมีผลไม้นะคะโดยเฉพาะเงาะมังคุดจากอำเภอโนนสุวรรณค่ะอร่อยมากนะคะเห็นบอกว่าเพิ่งจะตัดนะคะผลไม้ของบุรีรัมย์ของเราเดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะมีทุเรียนนะคะว่าสัปดาห์หน้าหรือกลางๆเดือนมิถุนายนเนี่ยทุเรียนทางบ้านปลื้มทุเรียนโนนสุวรรณก็น่าจะตัดลูกกันมากพอสมควรและที่อาจารย์นางเห็นและประทับใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือเด็กๆนะคะเยาวชนจากบ้านกรวดนะคะมาโชว์เรื่องของงานศิลปะนะคะแล้วก็ให้เขาเรียกว่าให้กิจกรรมด้านศิลปะด้วยนะคะซื้อของเครื่องปั้นระบายสีโอ้น่ารักน่ารักมากเลยนะคะเป็นตุ๊กตามีรูปอะไรที่มันแปลกใหม่ทันสมัยกับคนรุ่นใหม่นะคะและอาหารอร่อยอร่อยมื้อเย็นก็มีหลากหลายมากนะคะที่อาจารย์นางเดินชมดูวันนั้นนี่หิ้วมาแบบมือปวดมือเลยค่ะและคิดว่านะคะช่วงเดือนมิถุนายนก็ต้นเดือนทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก็เปิดเทอมนะคะทำการเรียนการสอนนักศึกษาก็จะมีจำนวนมากขึ้นคิดว่าตลาดตรงนี้อยู่ใจกลางเมืองของเราด้วยนะคะแล้วก็ห้อมล้อมด้วยมีโรงเรียนนะคะอนุบาลด้วยเวลาเลิกเรียนมาเด็กๆ เข้ามาซื้อของกินกันเยอะมากเลยก็เชิญชวนนะคะท่านที่สนใจแล้วก็วันศุกร์ไม่รู้จะไปเดินที่ไหนนะคะลองไปดูตลาดเมืองแปะของพวกเรานะคะหรือท่านใดที่สนใจอยากจะนำสินค้ามาขายนะคะก็ติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ของเราได้เลยนะคะเพราะว่าก็ยังมีพื้นที่ที่จะรองรับสำหรับผู้ประกอบการนะคะที่สนใจอย่าลืมแวะเวียนมาชมตลาดด้วยกันนะคะแวะมาซื้อแวะมาถ่ายภาพแวะมาชมสินค้าที่หลากหลายของพวกเราแล้วก็จะเป็นอีกตลาดหนึ่งที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของคนบุรีรัมย์ไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์นางหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: ตลาดเมืองแปะมีทุกวันศุกร์นะคะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่15นาฬิกาไปจนถึง20นาฬิกาบริเวณศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเดิมค่ะชวนเพื่อนๆไปหาของทานพาลูกหลานไปร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สนุกๆกันได้นะคะทุกวันศุกร์ค่ะมาเข้าสู่ช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะวันนี้มาฟังคำศัพท์เกี่ยวกับการจัดระบบการเดินรถไฟและการป้องกันของประเทศต่างๆนะคะ
3: สาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่
4: คื Good morning สวัสดีค่ะทุกคน It's me อาจารย์จินนี่นะคะอยู่กับอาจารย์จินนี่แน่นอนค่ะมาคุยกันแล้วก็เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะคะทุกคนเอาละค่ะเมื่อวานนี้นะคะเราคุยกันถึงเรื่องอุบัติเหตุรถไฟกับรถบัสไปแล้วค่ะจินจะมาพูดถึงว่าประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยค่ะเขาจัดการกับทางข้ามรถไฟอย่างไรแล้วเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะระบบความปลอดภัยทางข้ามรถไฟค่ะทางข้ามรถไฟเนี่ยราบเรียบค่ะ level crossing level crossing ค่ะก็คือรถยนต์กับรถไฟเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันค่ะมี grade separation หมายถึงการแยกระดับค่ะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นการสร้างสะพานหรือว่าอุโมงค์ให้แยกจากกันเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีอยู่2แบบหลักๆค่ะนั่นก็คือ level crossing with safety system ทางข้ามที่มีระบบความปลอดภัยค่ะ level crossing with safety systemsอันที่สองค่ะก็คือมี grade separated crossing ทางข้ามแยกระดับค่ะไม่มีการตัดกันประเทศญี่ปุ่นเขาทำยังไงญี่ปุ่นนะคะมีรถไฟมากที่สุดในโลกค่ะทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนค่ะอุบัติเหตุน้อยมากๆค่ะว่าแต่ญี่ปุ่นเขาทำยังไงอย่างแรกเลยค่ะเขามี automatic barrier หมายกั้นอัตโนมัติค่ะปิดอัตโนมัติเมื่อรถไฟใกล้เข้ามามีเสียงเตือน warning sound มีไฟกระพริบสีแดง flashing red light และอย่างที่สองค่ะเขามี obstacle detection system ระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางค่ะถ้ามีรถคนหรือว่าสิ่งของติดค้างบนรางค่ะระบบจะส่งสัญญาณไปหยุดรถไฟทันทีเลยค่ะและอย่างที่3ค่ะญี่ปุ่นเขามี CCTV monitoring กล้องวงจรปิดเฝ้าระวังเจ้าหน้าที่เฝ้าดูตลอด24ชั่วโมง24 hours และอย่างที่4ค่ะ Railway Overpass หรือ Underpass มีสะพานลอยนะคะหรือว่าอุโมงค์นั่นเองค่ะ Overpass ก็คือข้ามด้านบนค่ะ Under ก็คือด้านล่างนะคะ Underpass ค่ะข้ามด้านล่างค่ะส่วนใหญ่ในเมืองใหญ่เนี่ยจะใช้การแยกระดับแบบที่ไม่มีการตัดกันนะคะมาดูประเทศเยอรมนีค่ะว่าเขาทำยังไงเยอรมนีเนี่ยมีรถไฟความเร็วสูงนะคะหรือว่า ICE วิ่ง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะระบบความปลอดภัยนะคะสิ่งแรกที่เขาทำก็คือเขามี4 quadrant gates มีประตูกั้น4ด้านค่ะแทนที่จะกั้นแค่2ด้านซ้ายขวานะคะแต่พี่เยอรมนีกั้น4ด้านค่ะซ้ายขวาหน้าหลังค่ะรถไม่สามารถอ้อมไปได้แน่นอนต่อให้พยายามอ้อมไปด้านไหนก็เข้าไม่ได้กั้นครบทุกด้านค่ะอย่างที่2ค่ะเขามี Advanced Warning System มีระบบเตือนล่วงหน้าค่ะเตือนก่อนรถไฟจะมาถึง 1-2 นาทีค่ะและมีป้ายนับถอยหลัง Countdown Timer แสดงเตือนด้วยค่ะและอย่างที่3ค่ะเขามี Train Protection System หรือว่าระบบป้องกันรถไฟนั่นเองค่ะเรียกว่า PZB นั่นเองค่ะระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติถ้ารถไฟวิ่งเร็วเกินกำหนดหยุดอัตโนมัติทันทีค่ะถ้ามีสิ่งกีดขวางก็หยุดอัตโนมัติทันทีเช่นกันค่ะนี่คือประเทศเยอรมนีนะคะส่วนประเทศสหรัฐอเมริกา United States สหรัฐมีปัญหาเหมือนพี่ไทยคือมีทางข้ามรถไฟมากแล้วก็มีอุบัติเหตุบ่อยค่ะแต่ว่ากำลังปรับปรุงค่ะโดยมี Operation Life Saver ก็คือมีโครงการช่วยชีวิตค่ะเป็นโปรแกรมให้ความรู้สาธารณะโดยให้ความรู้สอนเด็กๆในโรงเรียนค่ะมีป้ายเตือนขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีโฆษณาทางทีวีทางวิทยุด้วยคำขวัญของเขานะคะ Stop, Look, Listen, Leave รอชีวิตให้ได้ค่ะ Stop, Look, Listen, Leave อย่างที่สองค่ะอเมริกาเขามี crossing upgrade crossing upgrades การปรับปรุงทางข้ามค่ะโดยติดตั้งไฟสัญญาณใหม่เพิ่มหมายการอัตโนมัติค่ะและปรับปรุงพื้นผิวให้มองเห็นรางรถไฟชัดเจนค่ะอย่างที่3ค่ะเขามี positive train control หรือ PTC ค่ะเป็นระบบควบคุมรถไฟเชิงบวกค่ะระบบอัจฉริยะที่ป้องกันการชนกันป้องกันการตกรางและป้องกันการวิ่งที่เร็วเกินไปนั่นเองค่ะนี่คือสหรัฐอเมริกาขอพามาดูอีกประเทศหนึ่งแล้วกันนะคะเพื่อนบ้านเราที่ต้องบอกว่าเขาหนีห่างจากเราไปเยอะมากๆนะคะนั่นก็คือประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์เกือบไม่มีทางข้ามรถไฟแบบตัดกันเลยฮัลโหลประเทศสิงคโปร์ทำยังไงคะทุกคน1ค่ะ almost 100% grade separation แยกระดับเกือบ 100% ค่ะรถไฟส่วนใหญ่ที่สิงคโปร์วิ่งใต้ดินค่ะ underground หรือลอยฟ้า elevated ไม่มีจุดตัดกับรถยนต์เลยข้อที่2ค่ะ MRT รถไฟฟ้าค่ะทั้งหมดแยกระดับไม่มีทางข้ามสำหรับรถยนต์ค่ะและอย่างที่3ค่ะ platform screen doorplatform screen door ประตูกั้นชานชาลาค่ะป้องกันคนตกลงไปบนรางจินเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นข่าวที่มีคนตกลงไปในทางรถไฟในรางรถไฟใช่ไหมคะซึ่งสิงคโปร์ป้องกันโดยการทำประตูกั้นเลยค่ะป้องกันที่ต้นเหตุเลยนะคะไม่ใช่ปลายเหตุค่ะบทเรียนสำหรับพี่ไทยของเราค่ะเรามาดูนะคะประเทศใครของเราเนี่ยมีทางข้ามรถไฟมากกว่า 3,000 แห่งค่ะหลายแห่งไม่มีไม้กั้นด้วยค่ะหลายแห่งไม่มีสัญญาณไฟค่ะระบบเก่าล้าสมัยค่ะประเทศที่เจริญแล้วทำยังไงนะคะลดทางข้ามลงด้วยการแยกระดับทุกจุดมีระบบปลอดภัยครบถ้วนมีการบำรุงรักษาที่สม่ำเสมอและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะสิ่งที่ประเทศไทยเราพี่ไทยเรานะคะควรที่จะทำก็คือรีบอัปเกรดSafety System เลยค่ะปรับปรุงระบบความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นติดตั้งไม้กั้นอัตโนมัติทุกจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบเตือนเสียงค่ะมี Build Grade Separation สร้างทางแยกระดับค่ะไม่ว่าจะเป็นสะพานลอยอุโมงค์หรือว่ารถจุดตัดกันนะคะมีรถไฟที่ทันสมัยค่ะ Modernized Train ระบบเบรกระบบเบรกที่ดีกว่าระบบควบคุมอัตโนมัติแล้วก็กล่องบันทึกข้อมูลด้วยค่ะที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะก็คือการฝึกอบรมพนักงานขับอย่างเหมาะสมค่ะ Train Driver Properly ค่ะ Public Awareness ค่ะการสร้างจิตสำนึกสาธารณะอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะสอนทั้งในโรงเรียนค่ะมีป้ายเตือนชัดเจนแล้วก็มีโฆษณาสาธารณะให้เห็นด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณยังประมาทแบบนี้อยู่นะคะเอาละค่ะต้องบอกว่าเนี่ยค่ะคือสิ่งสำคัญที่แลกมาด้วยชีวิตเลยเพราะฉะนั้นฝากกับทุกๆคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้เลยนะคะว่าเรามาร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดีโดยเริ่มจากตัวเราก่อนดีกว่านะคะต้องบอกว่าอย่าประมาทคิดว่าอุ้ยเนี่ยไปทันแน่นอนเลยรถเราเร่งเครื่องนิดนึงไปทันแน่นอนเลยแต่เราไม่รู้เลยค่ะว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยไว้ก่อนนะคะไม่ใช่แค่ชีวิตเราค่ะแต่บางทีเราอาจจะสร้างความสูญเสียให้กับชีวิตคนอื่นด้วยก็ได้นะคะ prevention is better than cureการป้องกันดีกว่าการรักษาแน่นอนค่ะฝากไว้ด้วยนะคะทุกคน Thank you so much for today Bye
0: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอถ้าเราประมาทนะคะคุณผู้ฟังจุดตัดรถไฟมีเยอะนะคะโดยเฉพาะบ้านเราบุรีรัมย์นี่เป็นทางผ่านรถไฟด้วยนะคะพี่น้องประชาชนก็ระวังกันแล้วกันนะคะรักษากฎจราจรอย่างเคร่งครัดได้ยินเสียงตึ้งตึ้งตึ้งก็อ้าวให้หยุดนะคะอยากรีบผ่านไปหรือในบางจุดที่อาจจะไม่มีเสียงบอกนะคะท่านก็สังเกตมองซ้ายมองขวาสักหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักหน่อยดีกว่าค่ะช่วงนี้หลายพื้นที่จัดงานบุญบั้งไฟนะหลายพื้นที่ก็จัดผ่านไปละนะคะงานบุญบั้งไฟใหญ่ๆบ้านเราก็มีเยอะแคนดงก็ใหญ่นะคะแล้วก็อีกหลายอำเภอค่ะเดี๋ยวเลยเลือกเพลงนี้มาฝากกันเซิงบั้งไฟจากการขับร้องของคุณไมพจน์เพชรสุพรรณค่ะ

0: ไปนะคะเซิงบั้งไฟเวลางานบนบั้งไฟเนี่ยหลายคนก็ชอบไปเที่ยวเนาะไปดูบางคนก็เกิดความวิตกกังวลนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอุบัติเหตุบั้งไฟระเบิดตะไลตกใส่อะไรแบบนี้ตามที่เราเห็นข่าวกันเป็นประจำทุกปีเลยนะคะคุณผู้ฟังก็กำลังอยู่ในช่วงของรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะเราพบกันเสาร์อาทิตย์นะคะ6นาฬิกา10นาทีโดยประมาณไปจนถึง7นาฬิกาค่ะดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกนำเรื่องราวต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังพร้อมกับทีมงานของเรานะคะสลับสับเปลี่ยนกันมาโดยเฉพาะในช่วงของดีๆที่ชุมชนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นางดร.คคนางช่อชูอาจารย์นิ่มดร.ปิติวรรณฝ้ายโคกสูงแล้วก็อาจารย์จงกลที่จะนำเอาเรื่องราวมาฝากรวมไปถึงอาจารย์จินนี่จินตนาวัชรโพธิกรด้วยนะคะมาเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่ากันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังวันที่3มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะคุณผู้ฟังจะเป็นวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แจ้ง76จังหวัดทั่วประเทศให้เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะนายอันทสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็เปิดเผยว่าคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนนี้ได้มีมติเห็นชอบการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา4รอบทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและก็ในต่างประเทศโดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยได้ประสานการร่วมจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาคทีนี้เพื่อให้การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้งไปยังจังหวัดอำเภอแล้วก็ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันพร้อมทั้งเชิญชวนทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลดังกล่าวค่ะโดยหน่วยงานสามารถพิจารณาจัดกิจกรรมที่เหมาะสมได้นะคะระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง31ธันวาคมนี้ในส่วนของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของส่วนภูมิภาคในห้วงเดือนมิถุนายนการดำเนินการระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายนก็จะให้ดำเนินการหนึ่งนั้นก็คือการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะตามอาคารสถานที่ของจังหวัดแล้วก็2การจัดตกแต่งสถานที่โดยประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีธงชาติไทยธงอักษรพระนามาภิไธยสทพร้อมผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของจังหวัดและประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานทั้งนี้ในส่วนของกำหนดการจัดพิธีการนะคะก็จะมีขึ้นในวันพุธที่3มิถุนายนณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมซึ่งก็จัดพร้อมกับส่วนกลางนะคะโดยต่างจังหวัดก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกิจกรรมก็จะมีช่วงเช้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 17:30 นก็จะเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มแล้วก็เวลา 19:29 นก็จะเป็นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะก็ได้มีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกับเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของจังหวัดระหว่างวันที่1ถึง15มิถุนายนนี้แล้วก็มีการจัดโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลณศาลากลางจังหวัดแล้วก็ที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานที่ที่เหมาะสมรวมถึงทางเว็บไซต์ของจังหวัดและของหน่วยงานนะคะสำหรับกิจกรรมจ จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชวาพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนอันนี้ก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของแต่ละจังหวัดหรืออำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อที่ว่าพี่น้องประชาชนก็จะได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจเพื่อทำให้เกิดประโยชน์แก่พื้นที่นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและก็เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะพรุ่งนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังที่รัฐจะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะรัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย40ใช้สิทธิ์รัฐร่วมจ่ายได้สูงสุดก็วันละ200บาทต่อคนต่อวันแต่ถ้ากรณีมีวงเงินสิทธิ์เหลือในเดือนใดจะไม่ทบสิทธิ์ไปในเดือนถัดไปนะคะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ค่ะทีนี้พรุ่งนี้จะเริ่มลงทะเบียนนะคะเรามาฟังกระบวนการขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกันนะคะสรุปมาสั้นๆเข้าใจง่ายๆค่ะจัดทำโดยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: เปิดขั้นตอนการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสรับ 4,000 บาทผ่านแอปเป่าตังค์ทำยังไงมาดูกันครับก่อนอื่นเลยจะต้องมีแอปเป่าตังค์ก่อนนะครับดาวน์โหลดได้ที่ App Store หรือว่า Play Store ครับสำหรับคนที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาแล้วนะครับให้เข้าไปที่แอปเป่าตังค์แล้วก็เลือกแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสครับที่อยู่ที่หน้าแรกหรือว่าอยู่ที่หน้า G-Wallet ก็ได้ครับจากนั้นอ่านรายละเอียดของโครงการแล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนได้เลยครับหน้าจอจะแสดงข้อความการได้รับสิทธิ์ครับแล้วก็วันเริ่มใช้สิทธิ์โครงการแล้วก็กดตกลงรอใช้สิทธิ์ได้1มิถุนายน69นี้ครับสำหรับกลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาก่อนนะครับให้เข้าไปที่แอปเป่าตังค์แล้วก็เลือกแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสครับอ่านรายละเอียดของโครงการทั้งหมดนะครับจากนั้นกดลงทะเบียนรอการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ดูผลการแจ้งเตือนภายใน3วันครับถ้าได้รับสิทธิ์จะขึ้นข้อความแจ้งเตือนมาบอกครับพอขึ้นข้อความแล้วนะครับหลังจากนั้นก็รอวันที่1มิถุนายน69เข้าแอปเพื่อใช้งานได้เลยครับย้ำว่าลงทะเบียนแล้วได้รับสิทธิ์แล้วสามารถรอใช้สิทธิ์ได้1มิถุนายน69ผ่าน

0: รัฐจัดให้อันนี้ไปฟังจากน้องอวยพรหรือว่าน้องปูเป้ผู้สื่อข่าวสำนักประชาสัมพันธ์ที่1จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์น้องปูเป้นี่เป็นลูกสาวคุณสหัสใจมั่นนะคะคุณสหัสใจมั่นนี่เป็นอดีตหัวหน้าช่างเทคนิคสวทบุรีรัมย์เรานี่แหละนะคะคุณผู้ฟังลูกสาวก็รับราชการอยู่กรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะคะเอาไปฟังรายละเอียดกันนะคะเราจะมีวิธีการใช้ยังไงให้มันคุ้มในเรื่องของการใช้จ่ายที่รัฐจัดให้60%เราจ่าย40%เนี่ยไปฟังจากน้องปุ๊บเป้ค่ะ
1: วันนี้ค่ะจะมาอธิบายการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่หลายคนอาจจะยังงงอยู่นะคะว่าใช้จ่ายอย่างไรอวยพรเลยทำตารางคำนวณคร่าวๆมาให้ดูค่ะหลักการจำง่ายๆนะคะก็คือรัฐช่วยเราจ่ายมากกว่าเดิมค่ะรัฐออกให้ 60% เราจ่ายเองแค่ 40% ตื่นเช้ามานะคะเราจะมีเงินสแตนด์บายในแอปเป่าตังวันละ200บาทซื้อของ100บาทรัฐจ่าย60บาทเราจ่าย40บาทเท่านั้นเองค่ะถ้าจะใช้ให้คุ้มสุดๆนะคะต่อวันก็คือช็อปได้ถึง333บาทรัฐจะช่วยออกเต็มเพดาน200บาทพอดีเป๊ะเลยค่ะสมมติว่าวันนี้นะคะเราซื้อของไปแค่นิดเดียวรัฐช่วยจ่ายไปแค่100บาทเงินรัฐยังเหลืออีก100บาทใช่มั้ยคะมันจะไม่หายไปไหนค่ะมันจะวิ่งทบไปในของวันพรุ่งนี้ทำให้วันพรุ่งนี้นะคะเรามีเงินให้รัฐช่วยจ่ายเพิ่มถึง300บาททันทีสะสมไปเรื่อยๆได้เลยนะคะตราบใดที่ยอดรวมทั้งเดือนไม่เกิน 1,000 บาทแต่อย่าลืมนะคะรัฐช่วยจ่ายได้สูงสุดวันละ200บาทเท่านั้นค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นี้นะคะเป็นความตั้งใจจริงของรัฐบาลที่ออกแบบมาเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในยุคที่อะไรๆก็แพงขึ้นการที่รัฐบาลนะคะช่วยออกเงินให้ถึง 60% ถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพราะเมื่อประชาชนกล้าควักเงินจ่ายน้อยลงก็จะเกิดความต้องการซื้อสินค้ามากขึ้นเงินบาทจะหมุนเวียนไวขึ้นในกระเป๋าเราไปสู่พ่อค้าแม่ค้าร้านโชว์ห่วยร้านอาหารตามสั่งและแผงลอยในตลาดค่ะเป็นการเติมพลังให้ร้านค้ารายย่อยได้มีรายได้ต่อเนื่องส่งผลให้เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศเกิดการหมุนเวียนและฟื้นตัวได้อย่างเข้มแข็งค่ะสำหรับใครที่เห็นตัวเลขในตารางแล้วยังงงๆอยู่นะคะในแอปเป่าตังเขามียอดเงินคงเหลือบอกด้วยนะคะว่าวันนี้คุณสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดได้อีกเท่าไหร่ค่ะไม่ต้องกังวลว่าจะใช้สิทธิ์เกินรัฐบาลเคลียร์ตัวเลขให้แบบเรียลไทม์ช้อปปิ้งได้อย่างสบายใจหายห่วงแน่นอนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเซฟคลิปนี้ไว้นะคะจะได้เตรียมตัวเติมเงินใช้จ่ายแบบไม่สะดุดกันเลยค่ะ
0: ค่ะพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะคะช่วงเวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ์หรือถึงปิดลงทะเบียนวันสุดท้ายก็นู่นนะคะวันที่29 พฤษภาคม 2569แล้วแต่เกณฑ์ใดจะถึงก่อนนะคะส่วนทางด้านกรมการปกครองค่ะคุณผู้ฟังนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดค่ะเมื่อวานนี้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้อำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการในการเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงโดยกำหนดแนวทางสำคัญดังนี้นะคะคือให้อำเภอนายอำเภอเนี่ยแหละค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทุกช่องทางทั้งเว็บไซต์ของหน่วยงานสื่อออนไลน์เสียงตามสายหอกระจายข่าวและวิทยุชุมชนเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ได้รับทราบสิทธิ์พร้อมช่วยอำนวยความสะดวกในการชี้แจงแนะนำและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะ2ก็คือมอบหมายให้ปลัดอำเภอทุกคนกำนันและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ยืนยันการประกอบกิจการจริงของร้านค้ารายใหม่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับพื้นที่เขตเทศบาลที่ไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านอันนี้ก็ให้เทศบาลมอบหมายปลัดเทศบาลแล้วก็หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลดำเนินการแทนโดยร้านค้ารายใหม่ที่ต้องได้รับการยืนยันประกอบไปด้วยร้านอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปนะครับอันนี้เป็นต้องเป็นบุคคลธรรมดานะคะร้านค้าของวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรถรับจ้างบางประเภทอย่างเช่นสามล้อถีบนะคะทั้งนี้ก็ต้องเป็นกิจการที่ตรวจสอบได้จริงไม่เป็นร้านสะดวกซื้อ ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อแฟรนไชส์หรือการขายสินค้าในลักษณะตัวแทนรับไปจำหน่ายนะคะเปิดลงทะเบียนร้านค้า25พฤษภาคมนี้เหมือนกันนะ

คะหนุนรายย่อยเข้าถึงสิทธิ์ร้านค้ารายใหม่สามารถยื่นลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะคะไปจนถึง31กรกฎาคมขณะที่ร้านค้ารายเดิมที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมไปจนถึง30กันยายนนี้ค่ะ3ก็คือให้อำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการนำแบบฟอร์มการสมัครที่ได้รับการยืนยันยื่นลงทะเบียนณสาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 4. ให้อำเภอสามารถประสานความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือ One Stop Service อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นและ 5. กำชับให้อำเภอและฝ่ายปกครองในพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการร้านค้าให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างหน่วยงานรัฐเกี่ยวกับโครงการนี้รวมถึงกำชับมิให้ร้านค้ากระทำผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6440ได้ทางเว็บไซต์ www.ไทยช่วยไทยพลัส.th โดยฝ่ายปกครองทุกระดับพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นรูปธรรมค่ะต้องช่วยต้องให้คำปรึกษานะคะส่วนธนาคารกรุงไทยนี่เขาก็เปิดจุดบริการอำนวยความสะดวกอย่างวันนี้วันหยุดนะคะวันอาทิตย์นี้ก็สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นร้านถุงเงินแต่ยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยก็สามารถทำรายการเปิดบัญชีได้ที่สาขาในห้างสรรพสินค้าบุรีรัมย์เรามีห้างไหนเนาะที่ดิฉันเห็นก็จะมีที่โรบินสันเนาะธนาคารกรุงไทยมาฟังกิจกรรมของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่กันบ้างนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดกิจกรรมเพื่อสังคมสานใจสร้างผืนป่าเติมต้นกล้าให้ผืนดินที่ศูนย์เรียนรู้ดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมบ้านหนองไผ่ดงตำบลตุมใหญ่อำเภอคูเมืองเป็นศูนย์ของพ่อคำเดืองภาษีนั่นแหละค่ะโดยวันนั้นก็มีการมอบกล้าไม้ให้กับเครือข่ายปราชญ์ 30,000 ต้นนะคะกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมอบให้ 30,000 ต้นโดยมีนายคำเคลื่อนพนาชัยรองผู้ว่าราชการกล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรมนายนิคมเศรษฐลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นผู้มอบกล้าไม้ให้กับพ่อคำเดิมภาษีประธานเครือข่ายปราชญ์เพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายประชาชนผ่านศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปราชญ์บุรีรัมย์ในแต่ละอำเภอนะคะที่เรามีศูนย์อยู่แล้วก็ที่สวทบุรีรัมย์อีกจุดนึงที่จะเป็นจุดแจกกล้าไม้ต่อไปนะคะในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินะคะได้มอบกล้าไม้ให้กับเครือข่ายปราชญ์มาแจกจ่ายพี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์ปลูกต่อเนื่องมาปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่11แล้วนะคะคุณผู้ฟังกล้าไม้จะมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นยางนามะฮอกกานีพยอมตะเคียนทองกระบากประดู่แดงพยูงกระถิ่นเทพาไผ่สร้างหม่นอะไรเหล่านี้นะคะส่วนกล้าไม้นี่ก็จะเป็นกล้าไม้ที่เครือข่ายปราชญ์ในแต่ละเพาะเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมาะกับพื้นถิ่นบ้านเราค่ะทีนี้การแจกจ่ายกล้าไม้ของศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ในพื้นที่อำเภอต่างๆนั้นได้มีการกำหนดไว้ว่าจะแจกในห้วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนหน้ามิถุนายนนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนสนใจที่จะขอรับกล้าไม้ก็สอบถามรายละเอียดจากแต่ละศูนย์ได้นะคะอย่างเช่นศูนย์การเรียนรู้ดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมที่บ้านหนองไผ่ดงตำบลตูมใหญ่อำเภอคูเมืองของพ่อคำเดืองนะคะก็สอบถามพ่อคำเดืองได้นะคะแจกวันไหนนะคะหมายเลขโทรศัพท์พ่อคำเดืองก็0818765906ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกลุ่มอิโต้น้อยหมู่4ตำบลโคกกล้ามอำเภอลำปลายมาสนะคะศูนย์พ่อผายสร้อยสัตว์กลางนะคะอันนี้
ปิดจองวันเดียวนะคะประกาศให้จองวันเดียวเต็มแล้วนะคะก็จะแจก6มิถุนายนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งเมืองทองบ้านตามาตำบลชุมแสงอำเภอสตึกของคุณคำนึงเจริญสิริอันนี้กำหนดจะแจกวันที่20มิถุนายนลงโทรถามดูนะคะว่ามีคนจองหมดหรือยังนะคะหมายเลขโทรศัพท์0985843075แล้วก็ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทน์ตำบลสนามชัยอำเภอสตึกของอาจารย์แพรัชชื่นศรีอาจารย์กำหนดแจกวันที่13มิถุนายนค่ะสอบถามอาจารย์ได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์0819664317ค่ะที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสายโทร6เหนือตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดอันนี้พันโทณรงค์ชัยเชิดชูก็เริ่มทยอยแจกแล้วบางส่วนนะคะไม่ทราบว่าหมดหรือยังคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านกรวดลองถามดูนะคะ0823753659ค่ะแล้วอีกก็ที่ศูนย์อุดมศึกษาประคำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อำเภอประคำอันนี้ยังไม่ได้กำหนดบันแจกนะคะที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรองบ้านโคกบ้านตำบลหนองสโนก็ทยอยแจกแล้วค่ะไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังแล้วก็ที่วัดตะไคร่พลวงอีกจุดหนึ่งนะคะสำหรับที่นางรองลองโทรศัพท์สอบถามพระครูวิสุทธิพัฒนาพิรมพระครูทองใสดูนะคะหมายเลขโทรศัพท์0815488256ค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่นี่ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ผอ.วีรยุทธน้อยพรหมกำหนดจะจัดแจกในวันที่27พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะก็คือวันพุธที่จะถึงนี้ละค่ะประกาศเปิดจองไม่ถึงวันเลยนะคุณผู้ฟังพี่น้องก็โทรศัพท์มาจองเต็มแล้วนะคะก็วันที่27ใครที่จองเอาไว้ก็มารับนะคะที่สปท.บุรีรัมย์ขอบคุณพี่น้องประชาชนนะคะที่สนใจในเรื่องของการปลูกต้นไม้เราจะมาร่วมสร้างบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองน่าอยู่นะคะสร้างโลกสีเขียวเพื่อให้มีอากาศที่บริสุทธิ์เอาไว้หายใจเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์วันนี้หมดลงอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังดิฉันวนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์นางแล้วก็อาจารย์จินนี่ช่างเทคนิคลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายกรัฐมนตรีพบปะกับชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสชี้แจงถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและรับฟังแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจจากภาคเอกชนไทย
1: ประธานรัฐสภาอิหร่านเน้นย้ำว่าทางการอิหร่านจะไม่ยอมประนีประนอมกับสหรัฐในประเด็นสิทธิของประชาชนและประเทศชาติอย่างเด็ดขาดทัพแบดมินตันไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ3ประเภทในการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ได้มีมติเห็นชอบให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยในห้วงเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งเป็นเดือนแห่งวาระมหามงคลจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของส่วนภูมิภาคตลอดทั้งเดือนและในส่วนของพิธีการจะจัดขึ้นพร้อมกับส่วนกลางในวันพุธที่3มิถุนายนนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลจากนั้นเวลา 17:30 นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและเวลา 19:29 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้แต่ละจังหวัดจะมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์รวมทั้งจะตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางระบบออนไลน์ตลอดจนการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของแต่ละพื้นที
1: ่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธี